0: ตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
1: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเป็นโครงการโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
4: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
2: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
4: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3ต่อ0เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49ต่อ46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46ต่อ41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาลิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูง

0: 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
3: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2

0: ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติ
1: ยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ต
0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: ังพุทธัสสะ
1: ท่านนำไปยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเส
0: ง

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: มุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะอุตุสัพพุปตวะ
1: นันดบยังนโมกราตกังพนามะเสนะโมอะระหะ

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
3: เวลา8นาฬิกา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอจริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยทาเอกคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังซาสุนะสมินชันติปันดิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็น2ใน8พระอรรถกถาอาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้2อย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรม8นั่นคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาภยศสรรเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นเสดามันก็ไม่เป็นเสดาตามคำทักในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักเสดาว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้ายบัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทำนองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อมิให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมเรื่องประกอบเรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระพระภัททิยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพลางเย้าหยอกว่าพ่อเณรน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือ ยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระภัททิยะก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกพระภัททิยะเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุจศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยทาเอกคโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผ่องใสเพราะธรรมพระพุทธภาษิตยะธาปิรหัตโธคัมภีโรวิปัสสันโนอนาวิโลเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปัสสีดันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวฉะนั้นอธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5อย่างคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น3บรรเทาความสงสัยเสียได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในมงคลสูตรพระศาสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกลั้วอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นธุลีอันปลิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักเสียครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปรอะเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามวัตถุเล็กๆเล็กน้อยยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหนงหน่ายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องประกอบเรื่องมารดาของนางกานามารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตนางได้ถวายภิกษุ4รูปเสียถึง4ครั้งเมื่อนางกานารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีภรรยาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่าบริพาทภิกษุนานาประการเช่นการครองเรือนของเราถูกภิกษุพวกนี้ทำให้ฉิบหายเสียแล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนนั้นได้เพราะนางกานาเห็นทีไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศาสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามารดาของนางได้ต้อนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามถึงนางกานามารดาของนางทูลว่ากานาเห็นพระองค์แล้วเก้อเขินไม่อาจเฝ้าได้ยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางกานาเฝ้า ตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมแต่นางกานาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงตรัสว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้ามารดาของนางกานาทูลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจักมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าข้ามีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษอภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษุสงฆ์พระศาสดาทรงแสดงอนุปปิกถานางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทราบว่านางกานาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วัดเชตวันเสด็จผ่านพระลานหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรเห็นจึงให้ราชบุรุษรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระลานหลวงก่อนพระราชาเสด็จไปเฝ้าที่พระลานหลวงทรงทราบเรื่องทั้งปวงที่พระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ส่วนหม่อมฉันจักทำนางให้เป็นเจ้าของโลกียทรัพย์ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับทรงยานใหญ่ที่ปกปิดคำอธิบายในอินเดียยานพาหนะกิตยศจะต้องมีผ้าคลุมเบื้องบนและทั้ง4ด้านไม่ให้เห็นคนนั่งอยู่ภายในผู้เขียนไปรับนางกานามาเฝ้าให้ประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์ใหญ่แล้วตรัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไปมหาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทุกอย่างได้ขอรับนางไปเลี้ยงมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกอย่างให้นางทำบุญกุศลได้ตามใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมานางกานาได้ตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้ง4ทิศแต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีใดมารับอาหารของนางเลยโดยเฉพาะอาหารที่เตรียมไว้ที่ประตูเรือนของนางได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวงเล็บเปิดคงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุมามากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายธรรมวงเล็บปิดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุ4รูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากแต่ได้อาศัยพระศาสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสารที่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนากันทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้ง4รูปนั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานามิใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทำความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้วแม้ในอดีตดังนี้แล้วตรัสพัพพุชาดกเป็นต้นว่าแมวตัวที่1ได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่2 3 4ก็มาณที่นั้นแมวเหล่านั้นทำลายปล่องแล้วถึงความตายดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าแมว4ตัวในการนั้นมาเป็นภิกษุ4รูปหนูในการนั้นได้มาเป็นนางกานาส่วนนายช่างแก้วคือเราตถาคตพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุ่นมัวแต่ได้อาศัยเราจึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห้วงน้ำอันใสดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่ายะถาปิระหะโทคัมภีโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาษิตสัพพัทธเวสัพพุริสาวะชันตินาคามะ

0: รมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตบุรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าบุญญาปาปะปาหิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นประดุจเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมก็ฉันนั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแพสังสารวัฏเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือแพทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมก็ทรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอธรรมก่อนแล้วจึงจะละธรรมในภายหลังถ้าละธรรมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้ามฝั่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบาทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบ่นเพ้อรำพันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผ่องแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร่ในกามมันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากแล้วปุถุชนบ่นเพ้อและทะเลาะ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมเดชธรรมโมในช่วงก่อนฉันอาหารครับ
2: วานมาแล้วเนี่ยลูกค้าเต็มหมดเลยเพราะนั้นพวกที่อยู่ข้างในไม่ว่าพระเนรเราหรือญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีที่อยู่ในวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกองค์จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องสถานที่ทั้งสถานที่ส่วนตัวของตนเองคือที่กุฏิหรือที่บ้านพักตลอดจนสถานที่ส่วนรวมรอบบริเวณทุกจุดในวัดจะต้องมีความสะอาดสะอ้านไม่ใช่แขกเหลือผู้คนเดินเข้ามาแล้วไปเห็นกุฏิพระหรือไปเห็นบ้านพักโยมหรือเห็นส่วนไหนในวัดเนี่ยรกเหมือนป่าช้าเหมือนที่สุมขยะมองเห็นอย่างนั้นแล้วมันไม่มีความสดชื่นที่เกิดขึ้นมาจากการได้เห็นเลยมันเห็นด้วยความเศร้าหมองเห็นด้วยความขุ่นมัวว่าเอ้าทำไมชาววัดเรายังสกปรกโสโครกรกรุงรังขนาดนี้แสดงถึงว่าจิตใจมันก็สกปรกรกรุงรังไปด้วยกิเลสมันจึงทำให้สถานที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ความสกปรกรกรุงรังหลวงตาท่านพูดเสมอว่าจะดูหัวใจพระแหละดูไม่ยากดูภายนอกก็เห็นหัวใจแล้วท่านว่าอย่างนั้นมันก็จริงๆถ้าจิตใจสะอาดด้วยข้ออัดข้อทำแล้วด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติมันจุดไหนมันก็มีแต่ความสะอาดมีแต่ความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาเรามีงานไม่ว่าจะเป็นพระอาคันตุกะหรือศรัทธาญาติโยมผู้เป็นแขกหรือผู้คนต่างๆทั้งหลายบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาเอาตามาด้วยเอาหูมาด้วยเขาไม่ได้มาแบบคนตาบอดไม่ได้มาแบบคนหูหนวกเพราะนั้นเพื่อเขาเอาตาดีเขาก็รู้จักดูรู้จักมองเขาหูดีเขามาเขาก็รู้จักฟังเขามีใจเขารู้จักเอาสิ่งที่เขาเห็นที่เขาได้ยินได้ฟังมาคิดพิจารณาจะเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาหรือทำลายศรัทธาให้มันเสื่อมทรามลงไปองค์หลวงตาท่าน

ได้มาริเริ่มก่อตั้งสร้างวัดป่าบ้านตายขึ้นมาแต่ยุคไหนๆไม่มีแต่ความสะอาดสะอ้านมีแต่ความเรียบเรียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นสถานที่บริเวณส่วนรวมเส้นทางเดินผ่านอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายมีแต่ความสะอาดสะอ้านเนี่ยมันเป็นมาอย่างนั้นตลอดเพราะนั้นใครเข้ามาเห็นในวัดป่าบ้านตาจึงมีแต่ปลูกศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมาทั้งนั้นเพราะมองไปที่ไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นส่วนบุคคลส่วนตัวของเราที่เราอยู่อาศัยเช่นว่าบริเวณกุฏิบริเวณบ้านพักหรือส่วนรวมเช่นว่าทางเดินบริเวณศาลาบริเวณห้องน้ำอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายล้วนแต่มีแต่ความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยมาอย่างตลอดยาวนานแต่พอมาถึงยุคเราก็ต้องย้อนเข้ามาดูย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองบริเวณของเราเองที่อยู่ของเราเองว่ายุคสมัยของพวกเราเป็นอย่างไรอันนี้แหละจะต้องดูเสมอเตือนตัวเราเองเสมอในธรรมที่ยังบอกว่าเราบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าสิ่งที่จะต้องทำให้ดีไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เท่านี้อย่าหยุดยินดีเพียงพอใจเพียงแค่เท่านี้มองดูคิดดูว่ามันจะทำอย่างไรให้มันดีไปกว่านี้ไหมมีไหมมันจะสะอาดยิ่งไปกว่านี้ไหมมันจะมีความเรียบร้อยยิ่งไปกว่านี้ไหมมันต้องคิดเสมอนี่แหละจึงสมก็จะอยู่ในสถานที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือที่อยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีความสะอาดไม่ได้มีระเบียบเรียบร้อยไม่ได้แล้วที่ไหนจะมีความสะอาดได้ที่ไหนจะมีความเรียบร้อยได้เพราะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นล้วนแต่มุ่งหน้าเข้ามาขัดเกลาจิตใจของตนด้วยมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจส่วนข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่ชำระขัดเกลามาตั้งแต่ภายนอกจนกระทั่งถึงภายในถ้าภายนอกเรายังไม่สามารถชำระขัดเกลาได้แล้วเราจะมาขัดเกลาภายในได้อย่างไรเพราะด้านนี้แหละจึงเป็นเครื่องชี้บอกถ้าภายนอกสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยมันก็ชี้บอกถึงจิตใจของบุคคลผู้นั้นมีแต่ความสะอาดมีความเบิกบานมีความผ่องใสด้วยธรรมะแต่ถ้าภายนอกมีแต่ความสกปรกรกรุงรังมันก็ชี้บอกเหมือนกันว่าภายในจิตในใจนั้นมีแต่ความสกปรกรกรุงรังไปด้วยกิเลสครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วการเข้ามาสู่ศาสนาการเข้ามาสู่วัดไม่ว่าจะเป็นพระเดชหรือแม่ชีแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกาจะมีประโยชน์อะไรกับการเข้ามาเพราะเราเข้ามาในวัดเข้ามาอยู่ในวัดเราก็ล้วนแต่มีเจตนาอันเดียวกันคือเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยหลักธรรมหลักวินัยแต่หลักธรรมหลักวินัยหรือข้อวัดข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเพียงแค่มาขัดเกลาจิตใจแต่สิ่งอื่นไม่ใส่ใจไม่สนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นข้อวัดข้อปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายที่ครูบาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้หรือครูบาอาจารย์ได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลามันตั้งแต่ภายนอกชำระมันตั้งแต่ภายนอกจัดมันตั้งแต่ภายนอกจึงเข้ามาสู่จิตสู่ใจเพราะถ้าภายนอกเรามีความรกรุงรังมันก็มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลมันหาความสดชื่นในความเป็นอยู่ไม่ได้
เมื่อความเป็นอยู่หาความสดชื่นไม่ได้มีแต่ความเศร้าหมองแล้วจิตใจเราจะมีความสดชื่นได้อย่างไรมันก็มีแต่ความเศร้าหมองตามสิ่งภายนอกนั่นแหละเพราะในการประพฤติปฏิบัติการอบรมขัดเกลาจิตใจของเรามันต้องขัดเกลามาตั้งแต่ภายนอกปฏิบัติมาตั้งแต่ภายนอกเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงนำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีกิจวัตรเสนาสนะวัดอาจารยวัดอาคันตุกะวัดอะไรต่ออะไรข้อวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการจัดภายนอกให้มีความเรียบร้อยมีความสะอาดเป็นที่น่าเบิกบานน่าชุ่มชื่นจากการได้เห็นจากการได้สัมผัสจากการได้อยู่ได้อาศัยเพราะนั้นวันนี้กับวันที่10พรุ่งนี้ก็เริ่มงานของเราแล้วแต่จริงๆแล้วการจัดไม่ใช่ว่าเฉพาะจะมาจัดเอาตอนงานมันเหมือนผักชีโรยหน้าวัดป่ามันมีข้อวัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสม่ำเสมอมาถ้าพวกเราเข่งคัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดตัวอยู่ในข้อปฏิบัติถึงคราวเวลามีงานสำคัญไม่ต้องมีอะไรทำเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาเลยเพราะมันเรียบร้อยมาตลอดมันสะอาดมาตลอดมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาต้องมาปรับปรุงมาพัฒนาเพราะมันเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลามาแล้วนี่แหละวัดป่าครูบาอาจารย์นี่จะเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ย้อนเข้ามาดูสถานที่อยู่อาศัยของเราเองดูบริเวณรอบบริเวณของเราเรียกว่าในวัดในกำแพงเข้ามาแล้วเป็นหน้าที่ของเราทุกองค์ทุกคนที่อยู่ในวัดนี้เราจะไปปัดไม่เป็นหน้าที่ของคนนั้นปัดหน้าที่ของคนนี้โดยเราเองไม่สนใจไม่ใส่ใจทั้งที่มองเห็นตำตาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องจะไปเก็บก็เฉพาะเวลาเดินเป็นขวางขาไปสะดุดเอาเท่านั้นจึงค่อยเก็บอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วเราก็ต้องร่วมกันดูแลรักษาร่วมกันรักษาร่วมกันปรับปรุงร่วมกันพัฒนาให้มันเป็นสถานที่เหมาะต่อการเป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งของพวกเราเองทั้งสำหรับพวกเราผู้ที่อยู่ในวัดอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วและทั้งต่ออาคันตุกะผู้จะมาเยือนพวกเรานี่แหละปฏิปทาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอตลอดแล้วเมื่อภายนอกของเราจัดได้ดีแล้วมีความสะอาดมีความเรียบร้อยทั้งที่อยู่ที่อาศัยส่วนตัวของเราเองทั้งรอบบริเวณทั้งบริเวณส่วนรวมอะไรต่ออะไรต่างๆผู้ที่มาสัมผัสมาพบมาเห็นเขาก็มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานสบายตาสบายหูสบายใจเราผู้อยู่ผู้อาศัยเราก็มีความเบิกบานมีความสบายอกสบายใจเพราะความสะอาดความเรียบร้อยนั้นล้วนแต่ทำให้ผู้สัมผัสได้รับความสบายอกสบายใจทั้งนั้นแหละเมื่อเราปูพื้นฐานมาอย่างดีแล้วเราพอเข้ามาถึงระดับในการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตตภาวนาเราจะมานั่งภาวนาเดินโยกมอยู่จุดไหนตรงไหนมันก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายอกสบายใจในการที่ไปนั่งภาวนาในการที่ไปเดินจงกรมมันไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ให้ต้องวิตกให้กังวลเพราะฉะนั้นเมื่อเราปูพื้นฐานดีอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนี้แล้วการภาวนาของพวกเราจิตมันก็ตื่นตัวได้อย่างผ่องใสได้อย่างเยือกเย็นพอเราจะมาทำความสงบกำหนดอยู่กับบทบริกรรมบอกพุทโธพุทโธมันก็อยู่ได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีปริโภคความกังวลอะไรคอยมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราให้ฟุ้งซ่านให้หงุดหงิดให้ไฟเขวออกนอกลู่นอกทาง
จิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นมากขึ้นจิตก็สัมผัสกับความเยือกเย็นความผ่องใสเมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเราจะมีแต่ความราบรื่นไม่ยาวนานหรอกจิตมันก็สงบได้อย่างแน่นอนจากจิตที่มีความสงบมีพื้นฐานของสมาธิของความตั้งมั่นอยู่ภายในจิตในใจแล้วเราจะมาพิจารณาด้านธรรมะด้วยปัญญาของเราการพิจารณานั้นก็มีความชัดเจนแยบคายในการพิจารณาไม่ว่าจะพิจารณากายในแง่มุมของอสุภะความเป็นปฏิกูลโสโครกแห่งธาตุขันธ์และธาตุขันธ์ร่างกายนี้หรือจะพิจารณาในส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเราก็พิจารณาเห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของมันคืออนิจจังมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ไม่มีอะไรทนอยู่ในสภาพเดิมได้สักอย่างหนึ่งล้วนแต่เมื่อมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเพราะไอ้ความแปรเปลี่ยนไปเนี่ยแหละมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของใครมันขึ้นอยู่กับความจริงของมันสัจธรรมของมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่ท่านจะเรียกว่าอนัตตาเพราะนั้นมันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพวกเราหมั่นพิจารณาด้วยความมีสติยังไงก็ตามเถอะโมหะความลุ่มหลงมันจะครอบงำจิตใจมายาวนานขนาดไหนก็ตามมันไปปิดบังความจริงต่อปัญญาดวงนี้ไม่ได้หรอกเมื่อเราพิจารณาปัญญาพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งจิตจะยอมรับเหตุผลของปัญญาที่พิจารณาวิปัสสนาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วโมหะความลุ่มหลงมันจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้นี่แหละการชำระจิตใจของเราต้องชำระด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติตั้งแต่ภายนอกไล่เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงภายในจิตใจดวงนี้ด้วยสมาธิและปัญญาก็จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญในธรรมได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้ววันที่12ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการบิณฑบาตเช้าวันที่12ซึ่งเป็นวันงานชาติการครบรอบ113ปีขององค์หลวงตาซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมทั่วไปจะมารวมกันมากในทุกครั้งที่ถึงวันที่12สิงหาคมเพราะฉะนั้นเราจะบิณฑบาตคณะสงฆ์จะได้ไปรับบิณฑบาตรอบวิหารเจดีย์ของเราเพราะสถานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราเป็นสถานที่กว้างสะดวกต่อผู้ที่มาใส่บาตรและสะดวกต่อคณะสงฆ์ที่ไปรับบิณฑบาตด้วยเพราะนั้นวันที่12เราก็จะไปบิณฑบาตอยู่ที่เจดีย์ที่วิหารของเราท่านใดมาก็มาทางหน้าเจดีย์หน้าวิหารนู่นไม่เหมือนเที่ยวก่อนนี้มาหลงวิ่งหาที่ใส่บาตรหาพระเอ้ยพระจะใส่พระไปบิณฑบาตที่ไหนหาไม่เห็นอะไรต่ออะไรวิ่งวุ่นกันไปอะไรต่ออะไรก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันเลยเราก็เข้ามารถเข้ามาทางนี้ก็ได้ทางทางหน้าพิพิธภัณฑ์เลยก็ได้หรือเข้ามาทางไอ้แผงโซล่าเซลล์นั้นก็ได้เข้ามาทางไอ้คอกงัวก็ได้หรือเข้ามาในประตูวัดนี้ก็ได้เนี่ยทางเข้ามันต้องเยอะเพราะนั้นก็แยกย้ายกันเข้าในที่ต่างๆทั้งหลายก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปยืนคอยโบกคอยชี้คอยแนะนำให้หรอกแต่ให้ทราบกันว่าเราบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราก็บิณฑบาตสองแถวเหมือนที่เคยนั่นแหละไปซ้ายกับไปขวาเหมือนเพื่อไม่ให้แออัดยัดเยียดกันเพราะพระเราถึงวันนั้นมันก็พระเราก็จำนวนเยอะ
ก็แยกออกเป็นสองแถวซ้ายกับขวาคณะสตาญาติโยมก็ยืนเข้าแถวก็ทั้งซ้ายและขวาก็สะดวกสบายเพราะที่มันกว้างไม่จะไม่เบียดเสียดยัดเยียดกันเหมือนกับที่มายืนอยู่ที่หน้าวัดของเราอันนี้ที่มันแคบมันก่อนเลยเบียดเสียดกันการใส่บาตรก็เลยไม่สะดวกส่วนวันที่12เรื่องคณะสงฆ์เราก็จะงดถือธุดงควัตในข้อไม่รับอาหารตามส่งภายหลังเพราะเพื่อความสะดวกต่อท่านผู้ที่มาใส่บาตรในวันนั้นและสะดวกต่อคณะสงฆ์อาคันธุกะที่มาจากที่อื่นที่ไกลเราก็เลยงดเว้นธุดงควัตในข้อนี้วันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านใดที่นำอาหารมาเราก็จัดเข้ามาในศาลาได้อันนี้เป็นงานวันที่12ส่วนงานวันที่11ทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำฟังข้ออัดข้อธรรมปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตากันนี่คืองานของเราต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรกัน

ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปานยันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธา

0: อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนทานอาหารซะก่อนช่วยเหลือดูแลกันแบ่งปันกันไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการในพอในช่วงก่อนจันทร์งันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:49 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ปะกันก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคำว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุกามและกิเลสกาม pleasing object and pleasant feeling วัตถุกามคือสิ่งอันน่าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสกามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปปราคะคนที่บ่นเพ้อหากามเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกามกระทบกระทั่งอยู่เสมอเสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพ้อเองและไม่ทำผู้อื่นให้บ่นเพ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทำผู้อื่นให้ติดใจตนในบาลคาถาที่3และที่4ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคน Human life is the interplay of karmic force สุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮิโดนิสเห็นว่าความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกฮิโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำอย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกข์ประสบทุกข์ก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุ500รูปในสมัยปฐมโพธิกาลคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกๆพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพราหมณ์ได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ถวายอะไรแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุพพิกภัยในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนมิได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคคลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่ที่มีงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉัน แต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคคลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาสดาได้อาศัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานำมาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นจึงตรัสบอกเวรัญชพราหมณ์พราหมณ์ระลึกขึ้นได้ว่าได้ทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์500อยู่จำพรรษาแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวายทายธรรมเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถีอย่างมโหฬารภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมืองแต่ท่านเหล่านั้นมิได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัด500คนบริโภคอาหารอันประณีตที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโห่ร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยน้ำหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากลูกจันทร์ที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้ม้าอาชาไนแล้วมีรสน้อยเมามายคึกขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทบแม้ดื่มน้ำอันมีรสประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการเมามายหรือหลงติดในรสนั้นข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาติเลวดื่มน้ำมีรสน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชานายมีตระกูลดีแม้ดื่มน้ำอันมีรสเลิศแล้วก็หาเมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถาม
3: วงเล็บเปิดในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ำหางกล่าวคือความรู้บ้าง
2: ยศบ้างลาภบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาภยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทำตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมานะจัดลบหลู่คุณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาภและตำแหน่งดีและสูงเพียงไรก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทำประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนม้าสินทบชาติอาชาไนไม่เมาแม้ในน้ำอันมีรสเลิศวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสวาโลทกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพะทะเวสัพปุริสาวะชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาษิตนาอัตตะเหตุนาปรสะเหตุนาปุตตะมิเชนาทนังนารทังนาอิเชยะอะธรรมเมนะสมิธิมัตโนสะสีละวาปัญญาวาธรรมิโกสิยาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะปรารภตนหรือเพราะปรารภผู้อื่นย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์และแว่นแกว้นไม่ปรารถนาความสำเร็จของตนโดยอธรรมบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเป็นผู้ครองธรรมอธิบายความบาปคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาปจะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าหิริคู่กับโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาป คนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดบางคนทำบาปเพราะเรื่องของตนบางคนทำบาปเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งบัณฑิตคือพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาบุตรสัตว์หรือความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นเพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นก็ดีล้วนเจือไปด้วยทุกข์หาใช่ความสุขอันบริสุทธิ์ไม่มีภาระหนักใจเจืออยู่ไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ยังเป็นทางมาแห่งบาปหลายประการไม่ปลอดโปร่งบัณฑิตเมื่อต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสวงหาและพยายามโดยชอบธรรมไม่ประสงค์ความสำเร็จโดยอธรรมมองเห็นผลสำเร็จโดยอธรรมวิธีว่าเป็นสิ่งอัปยศส่วนผลสำเร็จโดยธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกียรติยศมงคลระลึกถึงได้ด้วยความสุขใจบัณฑิตเช่นนั้นย่อมเป็นผู้มีศีลมีปัญญาดำรงตนอยู่ในธรรมคุณลักษณะดังกล่าวมาของบัณฑิตย่อมอำนวยสวัสดีให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีครองเรือนโดยธรรมคือเป็นคฤหัสถ์ที่มีธรรมประจำใจเลื่อมใสพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาแต่ภรรยาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีกแต่ภรรยาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มก่อนเถิดเขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วในการบอกภรรยาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาภรรยาออกไปบวชเรียนกรรมฐานแล้วพยายามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและภรรยาเก่าบุตรได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันฝ่ายภรรยาคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเหล่าใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักภิกษุณีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าธรรมิกะอุบาสกออกบวชแล้วบรรลุพระอรหัตได้เป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาด้วยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าณอัตตะเหตุณปรสะเหตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนอะทายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจะโคสมดาคาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปรเมสันติมัจจุเธอยังสุดุตรังแปลว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่ทางฝั่งนี้ ซึ่งโดยปกติมีทุกข์มากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกข์เจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกข์เพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจอด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อหรือเหยื่อหรือสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกามหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามและตายไปในเพราะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปเสียอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุเทยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดตรังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาษิตกันหั่งธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทปันติโตโอกาอโนกมากัมมะวิเวเกจัทะดูระมังตัตราพิรติมิเชยะหิตวากาเมอกินจโนประโยดะปยยะอัตตานังจิตตะเคเลเสหิปันติโตเยสั่งสัมโบธิยังเคสุสมาจิตังสุภาวิตังอาดานะปฏินิสเกอนุปดายะเยระตาขีนาสวาชุติบันโตเตโลเกปะรินิบุตาแปลว่าบัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอาลัยอาศัยธรรมไม่มีอาลัยเจริญธรรมขาวละกามทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเวกซึ่งคนทั่วไปยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีณาสกรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคำว่าทำดำหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคำว่าทำขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นคำว่าอาลัยหมายถึงกรรมคุณออกจากอาลัยคือออกจากกรรมคุณกามคุณคือกลุ่มกามมีรูปเสียงอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวก1จิตตวิเวก1อุปธิวิเวก1กายวิเวกความสงัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกสงัดจิตคือจิตได้ฌาน8อันสงัดจากกามและอกุศลอุปธิวิเวกสงัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคำว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นท่านหมายเอาโพธิปักขิยธรรม37คือสติปัฏฐาน4 สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตเรียกศีลับพตุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทานการปล่อยวางท่านเรียกว่าอนุปาทานยิ่งยึดมั่นมากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งปล่อยวางมากยิ่งมีสุขมากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนเป็นทุกข์โดยรวบยอดหรือโดยสรุปคือกล่าวโดยย่อวงเล็บเปิดสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาดุขาวงเล็บปิดกล่าวโดยสรุปดังนี้บุคคลผู้มีปัญญาละธรรมดำคือทุจริตแล้วเจริญธรรมขาวคือสุจริตละกามอละได้ยากพอใจในวิเวกชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงดับสนิทคือปรินิพานด้วยปรินิพานสองอย่างคือสัพปาทิเสสนิพานเพราะกิเลสวัฏสิ้นไปอนุปาทิเสสนิพานเพราะขันธวัฏสิ้นไปพระศาสดาตรัสพระคาถานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกภิกษุอาคันตุกะมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีภิกษุประมาณ500รูปจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลเมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าควรจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วชวนกันไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนพระศาสดาผู้ทรงเป็นธรรมราชาทรงรอบรู้อัธยาศัยและอธิมุตของภิกษุทั้งหลายด้วยดีทรงพิจารณาธรรมอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุผู้มาเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมด้วยหัวข้อว่ากันหั่งธรรมังวิปหายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเริ่มด้วยอรหันตวรรควรรณนาว่าด้วยอรหันต์ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธภาษิตขะตัดทิโนวิโซกัสสะวิปะมุตตะสะสัพพิสัพพะคันทัปปะหีนัสสะปริลาโหนวิชติแปลว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราศจากความโศกผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วอธิบายความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกาย1ความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจ1ในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแต่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมี2 อย่างคือทางไกลกันดารธรรมดา1ทางไกลกันดารคือสังสารวัฏ1ในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัฏซึ่งพระอริยเจ้าได้เดินถึงแล้วโดยมรรคาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้เช่นนั้นย่อมปราศจากความโศกเพราะความโศกซึ่งมีวัตตะเป็นมูลอันท่านตัดได้แล้วความโศกทั้งปวงที่ท่วมทับมนุษยชาติอยู่ก็เพราะมีวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดได้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีกามเป็นต้นหรือกามคันธะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลอื่นให้ร้อนร้อนด้วยความริษยาความพลัดพรากความไม่สมหวังต่างๆกามเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือกกามเป็นกิเลสอันทารุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเดรัจฉานทำให้เราร้อนกายเราร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัฏถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารภคำที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ชะง่อนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สะเก็ดที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกลิ้งลงมานั้นไปกระทบพระบาทพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อทรงได้รับทุกขเวทนามากภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัทธกุฏฐิแต่พระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนำไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้วรีบไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายเภสัชอย่างดีพันแผลไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประกอบยาให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข้เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พอกไว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมวงเล็บเปิดอย่าให้ใครแก้ออกวงเล็บปิดจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวกไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบจะออกมาเฝ้าพระศาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดเสียก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปรารภกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่จริงเราทำกรรมหนักซะแล้วที่พันแผลพระศาสดาไว้ดุจคนสามัญเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาอย่างแรงเมื่อไม่ได้แก้แผลออกในเวลานี้ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระสรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะทุกขเวทนาพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่มีที่ติดขัดทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาให้แก้แผลเมื่อพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้หมอชีวกรีบไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่ทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระเจ้าข่าความเร่าร้อนเกิดในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาทรงทราบว่าหมอชีวกทูลถามถึงความเร่าร้อนทางกายแต่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมเป็นปฏิการแก่การรักษาของหมอจึงทรงหมายเอาความเร่าร้อนทางใจตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคตะทิโนวิวิโซกัสสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงพระพุทธภาษิตอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเตระมันติเตหั่งสาวะปัลละลังหิตวาโอกะโมกังชะหันติเตความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่เหมือนหงละเปลือกตมไปอย่างไม่มีอะไรอธิบายความพระคาถานี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่เล็กน้อยคือศัพท์อุยยุนชันติคำแรกนั่นเองเห็นมีแปลอยู่สองอย่างคือแปลว่าย่อมภาคเพียรอย่างหนึ่งและแปลว่าย่อมออกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าพอใจแปลว่ายอมออกมากกว่าและไขความในบทแห่งคาถาหลังว่าไม่ติดที่อยู่สมเรื่องของพระมหากัสสปะผู้ไม่ติดที่อยู่อันหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์และธาตุก็เป็นไปได้ในทางว่ายอมออกคือยุทธธาตุมีอุเป็นบทหน้าแปลว่าออกได้เทียบคำอื่นเช่นอุยยุตตังเสนังดัสนายะคัจเฉยะไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไปแล้วหรือออกไปแล้วอุโยคะมุเคปฏิท่าสิดำรงอยู่แล้วในปากทางแห่งการออกคือออกจากโลกออกจากสังสารวัฏเป็นต้นโดยในนี้ได้ความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือจาริกไปเสมอไม่ติดที่อยู่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระแต่โบราณเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆส่วนที่แปลว่าย่อมภาคเพียร นั้นถือเอาความตามข้ออธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนแก้ศัพท์นี้ไขความไปในทํานองว่า เพียรพยายามในฌานและวิปัสสนาเป็นต้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงแปลเป็นตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2455ก็ทรงแปลอุยยุนชันติว่าย่อมออกที่ยกปัญหาเรื่องศัพท์ขึ้นมาวินิจฉัยนี้ก็โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนื้อความท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่โทษของการติดที่อยู่มีหลายประการเช่นมีบริขารมากเกินไปต้องพัวพันสนิทสนมกับตระกูลมากทำให้หวงที่อยู่ทำให้มีมานะจัดว่าเป็นคนเก่าเป็นต้นท่านผู้มีสติจึงละอาลัยในการอยู่ประจำที่นานเที่ยวจาริกไปตามปรารถนาเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมที่แปลว่าเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมนั้นแปลตามรูปศัพท์ปันละลังความจริงน่าจะหมายถึงสระน้ำมากกว่าเพราะหงส์ไม่ใช่ควายที่ชอบเปลือกตมนกหงส์เมื่อได้อาหารตามต้องการในสระน้ำแล้วย่อมไปตามปรารถนาของตนมิได้ยึดมั่นว่าน้ำของเราดอกบัวของเราเป็นต้นฉันใดท่านผู้มีสติคือพระขีณาสพก็ฉันนั้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ติดข้องผัวพันอยู่ในสกุลไม่อะไรในที่อยู่ว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถากบริวารของเราเป็นต้นเมื่อปรารถนาไปก็ไปได้ในที่ที่ตนปรารถนาทุกเวลาเรื่องนี้พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะทรงปรารภเรื่องพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอีกครึ่งเดือนจะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆด้วยมีพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเช่นเตรียมบาตรและจีวรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นภิกษุทั้งหลายรู้พระพุทธประสงค์จึงเตรียมตัวมีการระบมบาทและซักย้อมเย็บจีวรเป็นต้นแม้พระมหากัสสปะเถระก็ทำด้วยเหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงพูดกันว่าในราชคฤห์นี้มีคนประมาณ18โกฏมนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่เป็นญาติพระเถระก็เป็นอุปถากไม่เป็นอุปถากก็เป็นญาติคนเหล่านั้นเคารพสักการะนับถือพระมหากัสสปะเหลือเกินท่านจักละอุปการะอย่างนี้ไปไหนได้ถ้าไปได้ก็คงไม่พ้นตรอกมาประมาทะเป็นแน่แท้เมื่อเป็นดังนี้เหตุใดพระมหากัสสปะจึงต้องระบมบาทซักย้อมจีวรเหมือนภิกษุทั้งหลายด้วยเล่าคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงตรอกหนึ่งแล้วตรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับและตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าประมาทดังนั้นตรอกนั้นจึงเรียกกันว่ามาปะมาทะตรอกอย่าประมาทเมื่อถึงวันเสด็จจาริกพระศาสดาเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งทรงรำพึงว่าภิกษุทั้งหมดติดตามเราไปเวฬุวันว่างลงแล้วก็คนในเมืองราชคฤห์นี้ย่อมต้องการภิกษุเพื่องานมงคลเอาวะมงคลอยู่เสมอเราควรให้ภิกษุบางพวกอยู่ที่เวฬุวันบ้างหากกัสสปะและบริวารอยู่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายเราจะให้กัสสปะและบริวารอยู่ดังนี้แล้วตรัสให้พระมหากัสสปะและบริวารกลับพระมหากัสสปะรับพระพุทธบัญชาแล้วพาบริวารของตนกลับสู่เวฬุวันภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกันว่าเห็นไหมเล่าพวกเราพูดอยู่เที่ยวว่าพระมหากัสสปะจะไปรอดได้อย่างไรคำที่พวกเราพูดเป็นความจริงแล้วบัดนี้พระมหากัสสปะกลับแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่ากัสสปะข้องในสกุลและปัจจัย4จึงกลับแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่กัสสปะกลับเพราะต้องการสนองความต้องการของเราในการก่อนกัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างรุนแรงว่าขออย่าได้เป็นผู้ข้องในปัจจัย4เข้าไปสู่สกุลโดยมีใจไม่ได้ผูกพันในสกุลอุปมาดังดวงจันทร์ให้แสงแก่นิกรชนแต่ไม่ได้ลงไปพัวพันหวงแหนสกุลเหล่านั้นเรากล่าวสรรเสริญกัสสปะว่ามีปฏิปทาอุปมาดังดวงจันทร์กัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระว่าขออย่าให้เป็นผู้มีใจพัวพันในสกุลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งอริยวงศ์นั้นมีกัสสปะเป็นตัวอย่างกัสสปะบุตรของเรา มิได้คล้องในปัจจัยหรือในสกุลใดๆเลยเปรียบเหมือนพญาหงส์ร่อนลงในสระแล้วหลีกไปตามปรารถนามิได้มีใจหวงแหนสระนั้นดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอุยยุนชันติสติมันโตเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโภชนาสุญญโตอนิมิโตจะวิโมโคเยสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยาความว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โภชะโภชนะดีแล้วมีสุญญตาวิโมก

ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรู้โภชนะนั้นด้วยปริญญา3คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญายาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจ่มแจ้งก่อนตีรณะปริญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้องและกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งปหานะปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณะปริญญาแล้วก็ถอนความกำหนัดพอใจในอาหารละความเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดำเนินไปได้เหมือนให้น้ำมันแก่รถให้น้ำมันหยอดเครื่องแก่เครื่องยนต์เพื่อให้มันทำงานได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าปหานะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้3อย่างคือสุญญตวิโมก1อานิมิตวิโมก1อัปปนิหิตตวิโมก1แปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลำดับวิโมกทั้ง3นี้เป็นชื่อหรือไวยพจน์ของพระนิพพานทั้งสิ้นเป็นแต่ชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทำต่างออกไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพจน์หลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาคพระพุทธพระสักยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตวิโมกเพราะสูญจากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าอนิมิตวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญา3และมีวิโมก3ดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเพลัตถศีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบิณฑบาตทุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบิณฑบาตข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทำเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพลัตถศีสะทรงประกาศว่าพระเพลัตถศีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่านเป็นเจตนาด้วยแห่งความมักน้อยสันโดษพระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเยสังสันนิจโยโหนัตถิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสำคัญในการกระทำเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตำหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตำหนิเพราะมีเจตนาดีมีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดี good will นั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสาย Italian Idealism มีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่างเป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่คนบางคนอาจทำผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้นร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะ

0: พระพุทธภาษิตยะสาสะวาปริกีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมกโคยัสสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังปดันตัสสะดุรุนวยังคำแปลผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่คล้องในอาหารด้วยตัณหาผู้ใดมีสุญญตวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความอาสวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้4ประการคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่น่าใคร่ภพคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกเมื่ออยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดต่อกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหาร4อย่างก่อน 1. กวลิงการาหาร 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารกวลิงการาหารนั้นหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายภาษาหารหมายถึงภาษาต่างๆเช่นภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสัญเจตนาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทำให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากวลิงการาหารแต่ประการเดียวคือไม่คล้องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกขเวทนาเพราะความหิวส่วนวิโมกข์2ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่3ของวรรคนี้บุคคลผู้สิ้นอาสวะ4แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวแสวงหาผ้าทำจีวรที่กองหยากเยื่อคือกองขยะเป็นต้นในชาติที่3นับจากอัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพย์3ผืนยาวผืนละ13ศอกกว้าง4ศอกวงเล็บเปิดคล้ายผ้าสารีของหญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มวงเล็บปิดไปวางไว้ที่กองหยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองหยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทางนี้เพราะรู้ว่าหากนำไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบังสุกุลพระเถระเห็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้วอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสุกุลสัญญาในวันทำจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทำกันมากมีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระอานนท์เป็นต้นแม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบ่วงเข็มคือสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลินีเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระชาวบ้านมากันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุทธะว่า เลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นเห็นจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศาสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุทธะแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีณาสพเช่นอนุรุทธะย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวคาถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายาซาสวาปริขีนาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาษิตยาสิ้นดริยานิสมะทั่งคตานิอาซายาธาสารทินาสุดันตาไปหีนะมานัสสะอนาสะวัสสะเดวาปิตัสสะปิหยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรีย์สงบเหมือนนาเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทด้วยเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามทยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังจันทร์ยังหันครับ
2: มาใครมีอะไรว่ามาลงทางก็เริ่มเข้ามาเริ่มออกนักศรัทธาญาติโยมก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครอบครัวมิ่งขวัญสุขพรทิพย์โจมจตุรงค์อุทิศให้คุณพ่อคุณแซ่อึ้ง 1,000 บาทอ้าวกราบน้อมถวายบูชาธรรมองค์หลวงตามหาบัว113ปีชาติการเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระพันปีหลวง1คู่บาอูนรงชัยคุณวโร 1,000 2กิติแสงมานะเจริญบวกครอบครัว 3,000 3แอลสิริราช 1,500 แม่ทิพย์พ่อการ 1,0004. คุณหมอสานิตพัฒน์ทรนัทน็อตนิวทินกร 1,000 3. ให้5คิติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม500 6. พุ่งกับกฤษดาบวกลูกสาวสีโสภา500 7. เพชรรัตนาบวกพี่สาว500ดารักปีดานนท์500 8. ลิริยาวิจาจาอินดราวานานาฮานีสุวิจายา500ก้าคุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 10สุทินพัชรีธนมัยมาศหะเฮงกันยาง 2,000 11ศิริชัยแซ่เฮงริมเฮงเสง 2,000 12วราพรโบสถ์เดชาหะโยดม 1,000 13คุณแม่สิริรัตน์โตประเสริฐ 1,000 14แม่หมวยรัติธรรมานนท์บวกลูกหลาน 1,000สี่เสริมหัวหน้ากอง 1,500 คณะจุลธรรม 1,000 16คุณพ่อย่งเจงแซงง้อยนรงเหมพรมราช 4,000 อุทิศให้คุณแม่เจียมจิตเหมพรมราช 17แฟงเคงฟู่ลี่และครอบครัวจากออสเตรเลีย 6,000 18สุพนาวงเสริมศิลป์บวกครอบครัว 500 19คุณแม่สุวรรณีมหัชวโรธบวกลูกหลานและคณะ 1,000 20กิตติมาไกสลิน 1,000 จาลุวันวิชยาอาภา 500 21อินปุ๋มปันโนฉลายเชื้อเจริญทรัพย์พยานัน 500 22ปานีประยูนศรีบุญชูสุพันนี 1,000 23คุณแม่ศรีวไลคุณพ่อชัยวัฒน์ มันตะเสวีพงศ์1,024วิรัตโสภาพันจงสุวรรณ525ครอบครัวมัสยาสกุลวงศ์ศรีบุญเรืองสุนทรเวชพงศ์โอนเข้าบัญชีวัด 5,000 อินสลิดสลิดบุญญานุศาสตร์400 26คุณแม่เม่งกิมแซ่เฮงลูกหลานและผู้ร่วมบุญ 1,000 ปัจจัยรวม 37,000 1โครงการโครงการ9แรก 17,000 2กองทุนวิทยุ 5,000 3ส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 5,000 ค่าใช้จ่ายวัด 10,000 เอาอนุโมทนาด้วยนะให้ได้บุญหลายๆ

อนแม่ชีนัตกิตตาศรีเนธนรัตน์ขอน้อมกราบถวายน้ำ20แพ็คขึ้นศาลาในงานครบรอบชาติการ113ปีขององค์พระหลวงตาเป็นจำนวนเงิน500น้อมถวายสาธุเจ้าค่ะเป็นว่า

มันเอาไปสร้างมันก็ต้องเจาะรูน็อตผันมั้งอย่างนั้นใช่ลมพายุมาปิวว่อนเลยใช่แต่ว่าเนี่ยไฟตั้งมันไม่มีกล่องมาครอบเนี่ยคราวเดียวเท่านั้นเดือนเดียวเท่านั้นเนี่ยขี้ฝุ่นจับเคอะเลยเนี่ย

0: ไอ้งานศิลปะไอ้ที่ก็ทำผ้าก่อนนี้ไอ้ศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยไอ้กุฎนาขามผู้พันเนี่ยเป็นผอ.เราไปถามเขาว่าผ้าผืนเนี่ยทำกี่ปีก็ว่าทำมา3ปีแล
1: ้
0: ว
1: รอบนี้ยัง
0: โอ้โหตายอ่ะทำผ้า3ปีผืนหนึ่งโอ้ยตายตายตายตายตายนี่แหละไอ้พวกทำด้วยมือเนี่ยมันนับวันหายไปหายไปถ้ามันไม่มีความเพียรจริงเนี่ยโอ้ยมันทำแล้วก็จ้องรูเข็มเนี่ยนะจ้องตาเสียตายเลยนะก็ถามดูแล้วนั่นนี่ยังมีความเพียรเนี่ยดีแล้วเนี่ยมีความเพียรทำไปพุทโธไปด้วยนั่นแหละภาวนาไปพร้อมนั่นแหละดีแล้วมันเลยขังอยู่ในนั่นด้วยนั่นเหมือนเสกเอาเลย

0: ดีแล้วดีแล้วคือถ้าไม่มีกระจกครอบไม่มีกล่องครอบเนี่ยมันเดือนเดียวเท่านั้นแหละรถวิ่งไปวิ่งมาขี้ฝุ่นปิวขึ้นไปมันเกาะเนี่ยโอ้ยมองค่ำหมดเลยเหมือนกับผ้าขี้ริ้วอะไรนี่เอาเปลี่ยนลิยาบทกันเนาะรับพรรับพรเงินรับพรเงินยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะธามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปจวนตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาเพงสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเองคู่มือแล้วมันจะไปฮอดเชียงใหม่จังโบงมันจะไปรับเฮ้าที่สนามบินบอกว่าเฮ้าบทที่สั่งไผไปรับนี่นี่ไป13ไป13 14ไปรับเฮ้าสนามบินนี่นี่เฮ้าบทที่สั่งไผไปรับนี่แล้วจะไปพักที่ไสเดี๋ยวดูก่อนจะไปพักวัดหรือพักที่ไสเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวดูเบิ่งก่อนถ้าบอติว่าเป็นไกลนู่นไปพักเครือหาดยุโรปอยู่นู่นอยู่ไอ้สวนลิงจีไอ้ทั้งขึ้นไอ้ดอยอังขางอ่ะนะของโยมประภัยศรีเนี่ยนะเขายกถวายมาจะไปพักโอ้ยหลังเดียวมันพักใน20คนสบายๆเลยไปตะกี้ห้อง
1: ถ้ามาฟังเราที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการจะทอดสดการปรารภธรรมดำทัศยาสายขอหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงหลังฉันทั้งนั้นจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:48 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

าพเจ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานปรัมปราของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานปรัมปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรัมปราของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติด้วยพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมคฤหัสถ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงเรื่องมดแดงเราทดลองมดแดงได้เอามาสอนพี่น้องทั้งหลายเราดูมดแดงเขาเป็นรังใหญ่อยู่เนี่ยมันอยู่เตี้ยๆนะไปพอดีไปถึง ไปเราก็เลยทดลองดูมันจะเป็นยังไงมดแดงเหล่านี้มันจะสามารถขี่กันไหมเราว่างั้นนะเราไปก็ไปทดลองจริงๆไปเอามือจ่อไปนี่นะไม่ได้ถึงรังเขาแหละเขารักษาการอยู่นอกรังไม่กี่ตัวอยู่ห่างๆพอรับทราบทั่วถึงกันนะครับส่วนในรังนั้นมดแดงเต็มไปหมดทั้งลูกเต่าหลานเหลืออยู่ในนั้นหมดนั่นแหละที่เราก็ไปก็เลยเอามือจ่อลงไปทดลองดูทดลองตัวที่เขารักษาการอยู่เนี่ยพอเห็นเรามือเราไปนี่เขาเข้ามาเลยนะเขาวิ่งเข้ามาเลยตัวนั้นเห็นตัวนั้นก็วิ่งเข้ามาเราเอามือจ่อมีตลกด้วยนะจ่อทำท่าเสร็จเขาโอ้ยเขาลบมัดเต็มนะพวกนี้ต่อสู้แล้วนี่ก็พอนั้นแล้วเขามารวมตัวกันตัวนั้นมาตัวนี้มาพวกที่เขาไปบอกในรังก็บอกเข้าไปในรังทางนี้ก็ออกมาต่อสู้กับเราเขาก็พงประกาศว่าข้าศึกเข้าบ้านแล้วเขาว่าความหมายว่างั้นนะแล้วข้าศึกกำลังเกิดในบ้านของเราบ้านของเราคือรังของเขานั่นแหละพอทางนี้ออกมาตัวใดไม่มีถอยนะจ่อเขาเลยนะทีนี้พอมาถึงกันแล้วก็พวกข้างในก็ออกมาเรื่อยๆพวกที่อยู่ข้างนอกมาก็ต่อตัวกันขึ้นตัวนี้ขึ้นอีกตัวนี้เหยียบหัวกันขึ้นตัวนี้เหยียบหัวกันขึ้นหามือเราคือเราเอามือลงไปเขาขึ้นไม่ถึงเขาขึ้นต่อขึ้นสู่เราเขาสู้เรานะเราไปทางนี้เขาก็หมุนติ้วทันทีไม่ไปทางไหนหมุนตามเลยนะลุ่มกันเข้ามาเรื่อยๆตัวที่จะถอยไม่มีมดแดงทั้งหลังไม่มีตัวถอยเลยนั่นมีแต่ตัวสู้ทั้งนั้นแหละเพราะเราทดลองดูเหตุผลกลไกของเขาที่รักษาลังเขารักษากันยังไงแต่ว่างั้นอันนี้พอเราเคลื่อนมือไปทางนี้เขาก็ลุมมาทางนี้เคลื่อนมือนี่มือแล้วก็ต่อตัวขึ้นโอ้ยจนเป็นก้อนนะมดแดงตัวสองตัวสามตัวมาก่อกันเป็นก้อนขึ้นหาเราหามือเราจะให้ถึงมือเราพูดง่ายๆว่างานเดียวให้เขาถอยเขาไม่ถอยแต่เราไม่ให้เขาถึงพอมากเราก็ถอยขึ้นเขาก็ขยับขึ้นต่อตัวขึ้นหัวเป็นก้อนเลยละสูงไม่ใช่เล่นๆนะนี่แหละดูเอาน้ำใจของสัตว์เขารักชาติของเขาผู้ที่รักษาการอยู่ข้างนอกก็มีรักษาการอยู่ตามรังของเราพี่น้องทั้งหลายชาวอีสานจะทราบด้วยกันทั่วหน้าเรื่องมดแดงนะแต่ที่เขาปฏิบัติยังไงต่อตัวของเขาต่อชาติของเขานะอาจจะไม่มีใครทราบนะไม่มีใครสังเกตแต่เรานี่ไปสังเกตที่พอมากๆออกมาหมดทั้งหลังเลยนะลุมใส่เรามือเดียวเนี่ยออกมาหมดทั้งหลังเห็นไหมไม่มีตัวไหนถอยเลยนั่นนี่แหละเป็นตัวอย่างพอดูเขาสนับชัดเจนแล้วก็พูดกูมาหยอกสูเฉยๆนี่แหละไม่ว่านะกูไม่จะเป็นข้าศึกของสูแล้วนะกูมาหยอกเล่นเฉยๆทดลองดูน้ำใจลุงสูจะเป็นน้ำใจยังไงวะน้ำใจลุงสูแสดงว่ารักชาติมากนะไม่มีตัวไหนถอยมีแต่ตัวสู้ทั้งนั้นเอาละกูพอใจวะเพราะว่างั้นเราก็เดินไปเขาก็แตกกระจายเดินไปไม่หยุดไปไกลนะไปยืนดูอีกแล้วเขากระจายกันออกไปกระจายนี่เราเดินกลับมาอีกทดลองพอเดินกลับมาอีกลุมเข้ามาอีกนะพอเดินมาแล้วก็มืออย่างนี้อีกมาอีกลุมอีกสองหุ่นพอได้รู้เรื่องแล้วก็เอาละสูเข้าลังก็สูไม่มีอะไรละกูไม่มาเป็นภัยต่อสูกูมาด้วยยอกเล่นสูด้วยความรักความเมตตาทั้งหาละฟังกันเข้าลังแล้วก็เลยไปนี่แหละเป็นเครื่องแสดงบอกให้เห็นว่าจัดเขาอยู่ร่วมกันเขารักชาติของเขา ต่างตัวต่างรักชาติของตัวเองแล้วไม่มีตัวไหนที่จะถอยเลยนะคำว่ากลัวขี้ครับว่ากลัวไม่มีในสัตว์เรานี่แล้วทีนี้ลองมาได้กัดตัวไหนลองดูที่มดแดงนะถ้าลงได้กัดแล้วแล้วดึงนี่หัวมันขาดติดกับหนังเรานะตัวมันดึงตัวไปนี่จะให้มันหลุดออกมาไม่มีพอจับตัวดึงออกนี่หัวขาดอยู่กับเราขนาดนี้นะสู้แบบหัวขาดพวกนี้สู้แบบหัวขาดพวกพี่น้องทั้งหลายให้ถือเป็นคติตัวอย่างนะอย่างที่ที่มากันมานี่ก็คือความรักชาติของเรามาแสดงน้ำใจแห่งความรักชาติของตนให้เห็นทั่วหน้ากันศาลาหลังนี้ก็เต็มไปหมดมาหลายจังหวัดที่มาที่นี่ให้ถืออะไรเป็นอะไรไม่ถึงเลยเออเอาละพอให้ถือมดแดงเป็นคติตัวอย่างนะที่พูดนี้เอามดแดงมาเป็นเครื่องความสอนเราว่าเขารักชาติของเขามากแล้วเขาต่อสู้เพื่อชาติของเขาไม่มีตัวไหนถอยให้เห็นเลยมีแต่ตัวสู้ทั้งนั้นพวกเราก็เหมือนกันรักชาติไทยของเราสมบัติของไทยรักชาติไทยให้ปากันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมดแดงมันก็มีภัยมนุษย์เราก็มีภัยเหมือนกันเมื่อมีภัยแล้วการรักษาสมบัติของเราที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วนั้นเราต้องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าท้อแท้อ่อนแอขี้แยขี้ขลาดขี้กลัวไม่สุขต้องเอาจริงเอาจังแสดงน้ำใจให้โลกได้เห็นว่าเราคือชาติไทยชาติหนึ่งที่รักชาติของตนพร้อมที่จะต่อสู้ทุกอย่างที่เข้ามาทำลายชาติของตนนี่ท่านทั้งหลายก็มาแสดงน้ำใจอย่างนี้ก็น่าเป็นความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้ถือคติอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปทุกผู้ทุกคนทั่วประเทศเขตแดนให้มีความรักชาติแล้วอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งเป็นหนึ่งรวมกันแล้วมันเป็นมดแดงรังใหญ่เข้าใจไหมพวกเรานี่เป็นเหมือนกับมดแดงรังใหญ่ทั่วประเทศไทยเรียกว่ามดแดงรังใหญ่ทั่วประเทศไทยมีความรักชาติเสมอกันหมดใครจะมาแย่ไหนข้าศึกศัตรูจะมาแย่ไหนมุมใดออกช่วยรับกันทันทีทันทีเลยนี่เป็นความถูกต้องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิในการรักชาติรักษาชาติการรักตัวเองรักษาตัวเองแล้วการปฏิบัติตัวเองด้วยความชอบธรรมธรรมท่านสรรเสริญทั้งนั้นแหละให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือแล้วนอกจากนี้ให้มีศีลธรรมประจำใจด้วยนะถ้าไม่มีศีลธรรมมันเหลวแหลกได้นะให้มีศีลธรรมคือมีเหตุมีผลเหตุผลมีแล้วควรกลัวกลัวควรกล้ากล้าทันทีนั่นเช่นบาปกรรมนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวให้พากันกลัวอย่าพากันกล้าหาญใส่บาปใส่กรรมสิ่งชั่วช้าละหมกทำบาปทำกรรมมากๆนี่คนกล้าหาญในทางนี้ก็คือคนทำลายตัวเองนั่นแหละการทำบาปจะทำที่ลับที่แจ้งที่ไหนไม่สำคัญที่เปิดเผยอย่างยิ่งก็คือตัวของเราเป็นผู้ทำจะทำในที่มืดก็คือตัวของเราทำทำในที่แจ้งก็คือตัวของเราทำเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีมืดมีแจ้งนัตถิโลเกและโหนามะทันบาที่ลับไม่มีในโลกใครไม่รู้ตัวของเราก็รู้ตัวเราเองจะทำดีทำชั่วเราก็รู้ตัวของเราการทำชั่วไม่มีที่ลับที่แจ้งฉันใดการทำดีก็ไม่มีที่รับที่แจ้งฉันนั้นเหมือนกันใครอยู่ที่ไหนที่ไหนทำความดีก็เป็นความดีขึ้นกับตัวเองผู้ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศที่รับที่แจ้งที่ไหนละพวกนี้เขาไม่ได้ไปดีไปชั่วคนเรานี่จะไปดีไปชั่วได้ให้ระมัดระวังตนให้เดินดำเนินไปทางที่ถูกที่ดีแล้วจะเป็นมงคล

เป็นตัวคือตัวของน้องมากไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองถ้าไม่มีธรรมกำกับแล้วจะไม่ทราบว่าความคิดความปรุงเหล่านี้เป็นภัยต่อตนอย่างไรบ้างหรือไม่ไม่รู้นะถ้ามีธรรมแล้วจับคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเมื่อมีธรรมสติธรรมปัญญาธรรมจับได้เลยนี่ความคิดผิดให้ปัดออกอย่านำมาพูดอย่านำมาประพฤติปฏิบัติตามมันเราก็ปลอดภัยไปเพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวเราถ้าปล่อยให้คิดให้ปรุงนี่ไปได้ทั้งวันเวลามันระงับก็คือระงับเวลาหลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมามันติดเครื่องพร้อมแล้วจนกระทั่งหลับนี่นะทีนี้ให้เราเอามันสงบทั้งที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยบทภาวนาเราจะเอาบทใดก็ได้การภาวนามีหลายประเภทกรรมบริกรรมตามแต่จะถูกกับจริตนิสัยของเราในบริกรรมครับกรรมบริกรรมคำใดเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้อานาปานสติก็ได้มรณนสติก็ได้อะไรที่จะเป็นคติต่อเราที่เราชอบแล้วให้นำนั้นมาบริกรรมกำกับไว้ที่ใจเช่นพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับใจมีสติควบคุมอยู่กับพุทโธจิตใจนี้จะสงบเย็นเพราะกิเลสมันปรุงไม่ได้ใจมาปรุงทางด้านธรรมะเสียเช่นปรุงพุทโธพุทโธเป็นความปรุงของธรรมไปเสียก็เป็นความสงบร่มเย็นแก่ตัวผู้ปรุงผู้บริกรรมเองถ้าปล่อยนี้ภาพมันจะปรุงไปทางโลกทางสารความโลภความโกรธราคะตัณหาจะไม่มีที่สิ้นสุดมันหลอกเราไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคือมันหลอกเราไปเรื่อยๆไอ้ท่านทั้งหลายอบรมจิตใจภาวนาคนหนึ่งคนหนึ่งควรจะให้ได้วันหนึ่ง5นาทีนี่เป็นเริ่มต้นของเรานะนั่ง5นาทีเอาพุทโธติดแนบกับจิตแล้วกับสติติดแนบกับพุทโธอย่าให้มันคิดไปไหนเพราะมันคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วเราจะระงับความคิดเหล่านี้จากสิ่งรบกวนทั้งหลายให้มาให้คำบริกรรมคือพุทโธนี่ทำไมจะไม่ได้ให้บังคับตัวเองอย่างนั้นนะนี่เรียกว่าภาวนาระงับใจที่มันตุ่งมากๆให้สงบตัวลงไปความคิดความปรุงอันนี้เป็นความปรุงของธรรมความคิดความปรุงของกิเลสมันเป็นได้ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเป็นได้ทั้งนั้นมันเป็นเองของมันกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติอย่างนี้เองนี่เราก็ทำงานทางด้านธรรมะด้วยคำบริกรรมของเราทำไม่หยุดไม่ถอยมันก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันให้พากันภาวนานะท่านทั้งหลายจะได้เห็นความแปลกประหลาดใจในใจของเราที่ตั้งแต่วันเกิดมามันเป็นบอยเขาตลอดบอยของกิเลสมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรติดใจกับมันหลงกับมันทั้งนั้นถ้าหลงสังขารของคิดนี่คิดเรื่องอะไรก็ตามต้องเชื่อทันทีแล้วความเชื่อทันทีนั้นจมไปกับมันตลอดนะเพราะความปรุงเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่ความปรุงความคิดของทางด้านธรรมะเช่นพุทโธนี่เมื่อปรุงไปมากๆไม่ให้เผลอสติจิตจะสงบลงพอจิตสงบลงเท่านั้นเรื่องราวแห่งความคิดความปรุงของกิเลสจะสงบตัวลงเพราะใจได้รับการรักษาจากการภาวนาพุทโธเป็นต้นทีนี้มันจะแปลกขึ้นภายในจิตใจมีความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ขึ้นภายในใจเราจะได้เห็นว่าในโลกอันนี้แล้วรวมเข้ามาหาร่างกายของเรานี้มีใจเท่านั้นเป็นสำคัญนะเพราะความมันเรื่องอะไรอันพาเหยียบนี่แวบอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรก็ไม่ได้เรื่องได้ราวกวนกันตลอดจะพูดอะไรก็ไม่ได้สับได้แสงอยู่เฉยๆมันเป็นอะไรพูดไปอย่างนี้มันไม่ได้เลยนี่ก็พูดเรื่องภาวนาให้จัดจิตสงบถ้าจิตได้สงบลงไปแล้วจะแปลกประหลาดขึ้นทันทีแล้วเราจะมารู้สึกตัวแล้วว่าโอ้ความแปลกประหลาดอะไรสักอย่างอยู่ที่ใจนี่เองนั่นทีนี้จิตมันก็ขยับมาชีวานั่งภาวนา5นาที10นาทียาวมายุ่งถ้าจิตได้ดื่มทำแล้วกี่นาทีไม่สนใจจิตจะดื่มทำไปตลอดพอถอนขึ้นมา

0: จิตสงบแน่วลงไปนี้ไม่กำหนดนาทีตีโมงอะไรนะจะชมแต่ความสงบเย็นใจแปลกประหลาดของตนในภายในใจเพลิน5นาทีลืมไปเลย10นาทีลืมไปเลยมากกว่านั้นก็ลืมไปเลยเพราะจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาจิตชมความสงบร่มเย็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตัวเองจากการภาวนาของเรานั่นแหละนี่ให้พี่น้องทั้งหลายไปทำนะนี่เราจะเห็นความแปลกประหลาดในใจของเราแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของศาสนาพุทธความแปลกประหลาดของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยเอาความการภาวนามาเป็นสักขีพยานได้รับผลขึ้นมาเป็นความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและสว่างสวยอันนี้จะเป็นตัวพยานยืนยันกันได้เลยวันหลังการภาวนาไม่ได้คำนึงแหละ5นาที4นาทีจ่อแล้วแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาด้วยความไม่เผลอสติตั้งจิตไว้ให้เผลอไม่ให้เผลอสติเอาไปทุกวันทุกวันจิตก็เมื่อได้รับการอบรมจะค่อยสว่างสวยขึ้นมางอกเงยขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วได้รับการบำรุงรักษารดน้ำฝนดินให้มันก็เจริญนี่จิตก็อาศัยปุ๋ยคือธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยคำบริกรรมมีสติควบคุมรักษาเสมอแล้วจิตจะแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจนะนี่จะพูดให้เป็นตัวอย่างเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายด้วยยกตัวเราขึ้นเลยท่านทั้งหลายอย่ามาคิดนะว่าเราโอ้เราอวดเราพูดนี่พูดด้วยความให้เป็นคติเครื่องเตือนใจของพี่น้องทั้งหลายผู้กำลังดำเนินอยู่นี่ให้ได้เป็นคติเป็นเครื่องดูดึงจิตใจเราบวชมาทีแรกเราก็อยากภาวนาอยู่แล้วสนใจภาวนาเวลาเห็นท่านพระครูวัจโยธานี่ท่านออกเดินจงกรมตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าท่านออกแล้วท่านเดินจงกรมเราก็สังเกตท่านพอบวชแล้วก็ไปขอเรียนภาวนากับท่านว่าอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงวะท่านบอกว่าให้เอาพุทโธแล้วนะท่านว่าเราก็ชอบพุทโธให้เอาพุทโธแล้วนะนั่นแหละเราก็เอาพุทโธมาภาวนาสะเปะสะปะไปอย่างนั้นทำไปทำไปตั้งสติไว้ให้ดีมันก็ไม่เผลอชั่วระยะการสักเดี๋ยวก็เผลอไปแล้วก็ทะเลถลายไปเลยทีนี้บทเวลามันจะเป็นพอตั้งสติพอบริกรรมพุทโธจิตใจรู้สึกว่ามันหดเข้ามาเหมือนแหที่เขาตากเอาไว้ล่ะเราดึงจอมแหนั้นเหมือนกับเราบริกรรมพุทโธความสร้างของจิตที่มันคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับปีนแหมันก็แคบเข้ามากระแสของจิตหดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดความสนใจขึ้นเลยพุทโธติดเข้าไปคือจอมแหว่าตีนแหหดเข้ามาถึงจอมแหเลยกลายเป็นกองแหขึ้นมาทีนี้จิตเรากระแสของจิตมันหดเข้ามาถึงจิตแล้วเป็นจุดผู้รู้ผู้เด่นที่นี่นะเทียบก็ได้กับกองแหเป็นจุดแล้วที่นี่พอเป็นจุดแล้วก็มันสว่างสวยนี่พอมาถึงที่ของมันแล้วรวมกึกลงเลยทีเดียวนะพอรวมเครื่องไฟนี้โลกธาตุนี้มันว่างไปหมดเลยเหลือแต่จิตที่อัศจรรย์อยู่ในท่ามกลางโลกธาตุนี้เท่านั้นเกิดความอัศจรรย์ตัวเองเพราะเป็นไปไม่นานไอ้ความตื่นเต้นนั่นแหละมันเลยไปกวนจิตที่อัศจรรย์นั้นให้ถอยตัวขึ้นมาถอยตัวออกมาเถอะได้เท่านั้นแหละเป็นพยานนะที่นี่นะพอได้เท่านั้นไม่มากนะก็เป็นพยานตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เป็นเวลา7ปีที่เรียนจริงๆนะ7ปีนี่จิตประเภทนี้เป็นได้3ผลที่อัศจรรย์มันกึกเข้ามานี่เหมือนกับว่าเราอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเป็นเกาะเล็กๆแต่เกาะนี้เป็นเกาะอัศจรรย์มากทีเดียวเนี่ยจิตรวมเป็นอย่างนี้ความตื่นเต้นทั้งวันเรียนหนังสืออยู่จิตใจก็อยู่กับภาวนาที่อัศจรรย์นั่นแหละจากนั้นมาก็ขยับคอเรื่อยๆจนกระทั่งเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตได้เป็นอย่างนี้3ผลนี่แหละฝังใจแล้วหน้าที่นี่นะฝังใจที่จะออกปฏิบัตินี้ยิ่งได้อ่านประวัติของพุทธประวัติพระพุทธเจ้าพระสาวกแล้วยิ่งเพิ่มความสนใจมากขึ้นมาก ขึ้นสุดท้ายก็จะไปนิพพานให้ได้นิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์จิตก็ยิ่งขยับหมุนเข้าไปนี่ก็รออยู่แต่จังหวะที่ว่าเราอยู่จากการเรียนนี้เราจะได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยคราวนี้จะเอาให้ได้ทีเดียวนี่ได้เห็นพยานแล้วถึง3ผลแต่หายไปแล้วก็ตามนะแต่ความฝังลึกมันฝังลึกแล้วเหมือนกับเราไปตักน้ำที่มีจอกมีแหปกคลุมอยู่เราเปิดจอกเปิดแหไปตักน้ำมาอาบดื่มใช้สอยเห็นว่าน้ำมีใสสะอาดอาบดื่มใช้สอยดีทุกอย่างถึงจอกแหจะปิดแล้วก็ตามเราอาบอยู่แล้วนี่ความเชื่อว่าน้ำมีอยู่ในสระน้ำนี่มีรสติดสนิทดีเป็นน้ำที่ใสสะอาดมากมันฝังใจนะถึงจอมแหถึงแหนจอกแหนมันจะปกคลุมก็ตามแต่ความเชื่อมั่นว่าน้ำในสระนี่มีถึงจอกแหนจะปกคลุมก็ตามอันนี้ถึงกิเลสจะมาปกคลุมหัวใจก็ตามสิ่งที่เรารู้นี่คือน้ำน้ำกระแสของธรรมที่เราได้เห็นอัศจรรย์ในเวลาภาวนาอันนี้ฝังลึกนะถึงจิตจะขุ่นมัวไปอะไรก็ตามแต่ความฝังลึกแห่งความเชื่อของจิตที่เคยเป็นนั้นไม่ถอนนี่แหละเอานี่แหละเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดึงดูดนะออกจากภาวนาการเรียนนี้แล้วเราจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้นั่นจิตดวงนี้ติดหัวใจแล้วถึงยังไม่ได้ก็ตามแต่เป็นพยานแล้วพอออกแล้วก็ฟาดใจเลยที่นี่นั่นละเอาเลยภาวนาได้จริงๆได้จิตดวงนั้นได้ติดได้ต่อตลอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งปฏิบัติไอ้เรื่องเวล่ำเวลาอย่าไปถามมันนะนี่ก็ได้เป็นมาแล้วเพราะทำภาวนาด้วยความตั้งใจยิ่งไม่กำหนดว่าให้ได้เวลาเท่านั้นเท่านี้ที่ว่า5นาทีนี่บอกพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้ทราบเพราะไม่เคยภาวนาจึงตั้งนาทีไว้5นาทีกำหนดบังคับตัวเองถ้าพร้อมมันเกิดผลแล้ว10นาทีมันก็เหยียบไปเลย11นาที20นาทีเหยียบไปเลยไม่มีกำหนดเวลาเวลาเพราะความดื่มของใจกับธรรมพัวพันต่อกันลื่นเลิงบันเทิงแปลกประหลาดอัศจรรย์มันเด่นอยู่ในหัวใจเรามันไม่เด่นอยู่กับนาฬิกาเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรนะนี่ละการปฏิบัติธรรมที่พูดนี่พูดย่อๆให้ท่านทั้งหลายฟังในการดำเนินธรรมควรจะได้ทำนี้ไปอบรมตนเองที่อย่างน้อยก็ให้ได้ภาวนาพุทโธหรือธัมโมสังโฆตามแต่จะชอบจะเลือกมีสายกับธรรมบทใดให้มีสติบังคับเอาไว้มันจะปรากฏขึ้นแน่นอนถ้าถูกทางแล้วต้องเติมธรรมทางที่ภาวนากรรมนี้เป็นทางที่ถูกต้องเพื่อจะเข้าหาธรรมธรรมก็อยู่ในใจนั่นแหละธรรมบุญกรรมก็อยู่ที่ใจของเราเปิดจอกเปิดแหนคือกิเลสตัณหาออกจากใจของเราจิตใจจะสว่างสวยขึ้นมาเวลาจิตใจได้สว่างสวยแล้วไม่ใช่ธรรมดานะอย่างพระพุทธเจ้าชื่อว่าโลกวิชูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจริงๆภายในจิตใจก็สว่างจ้าไม่มีกิเลสตัณหาแม้ไม่ถึงไม่ตายติดพระทัยเลยจ้ามองออกไปที่ไหนเห็นหมดรู้หมดรู้หมดท่านเรียกว่าโลกวิชูรู้แจ้งโลกทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงจากนั้นก็อาโลโกอุดปาลุจิตนี้สว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีมืดมีแจ้งที่ไหนตามมีฟ้าอากาศมาปิดบังได้เลยธรรมชาตินี้สว่างจ้านี่ละธรรมประเภทนี้ที่ท่านนำมาสอนพวกเราท่านทรงไว้แล้วท่านจึงมาสอนพวกเรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ให้ไปภาวนาเป็นนิสัยปัจจัยไม่น้อยนะการภาวนามีอนิสงส์มากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นอนิสงส์ที่หนึ่งเนี่ยให้พากันทำไปทานก็เป็นนิสัยของคนไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธได้เคยทำมาแล้วเป็นประจำวันหนึ่งวันหนึ่งทำบุญตักบาตรเรื่อยไปรักษาศีลก็ได้รักษาได้เป็นบางการแต่การภาวนารู้สึกจะไม่ค่อยมีกันเลยเพราะจึงสอนเรื่องภาวนานี่แหละคำอันเด่นนะพอจิตใจภาวนาได้รับความสงบเย็นใจแล้วการให้ทานก็พิถีพิถันต่างแต่ก่อนมากนะอะไรจะให้ทานคิดแล้วคิดแล้วเลือกแล้วเลือกเราด้วยจิตที่สุขุมอยู่ภายในตัวเองการรักษาศีลก็ละเอียดรอเข้าไปสนใจในศีลในธรรมมากเข้ามากต่ออย่างนั้นก็สนใจภาวนาให้หนักขึ้นจิตก็เลยทรงความสว่างสวยขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยการทุกคนจากการภาวนานี้ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจําให้นําไปปฏิบัตินะให้นําโอวาทนี้ไปปฏิบัติตนเองความพร้อมเพรียงสามัคคีความรักชาติประเทศแล้วเอามดแดงเป็นตัวอย่างจากนั้นก็ให้ปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าหลงลืมเนื้อลืมตัวเกินเหตุเกินผลอย่าทะเยอทะยานจนลืมเป็นลืมตายนะคนในโลกนี้จะตายด้วยกันหมดเช่นนั่งอยู่ในศาลานี่ตายด้วยกันหมดนะเป็นต่างกันเวลาก่อนหลังเท่านั้นถ้าเดียวต่างกันเรื่องตายตายด้วยกันยังเมื่อยังไม่ตายให้อุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีบรรจุเข้าสู่ใจเมื่อธรรมะเมื่อความดีทั้งหลายจากการให้ทานรักษาศีลภาวนารวมเข้าสู่ใจตายแล้วดีดผึ่งเลยไม่ต้องไปถามหาทางไปสวรรค์ไปที่ไหนไปพรหมโลกไปยังไงทางนิพพานไปยังไงธรรมท่านจะพาไปเองไปเองไปเองไม่ต้องมีใครถามผู้ไปสวรรค์นิพพานก็ไม่มีใครไม่ต้องถามใครบุญของตัวเองเนี่ยพาเป็นพาไปผู้ที่จะลงนรกก็ไม่ได้ถามใครเหมือนกันบาปกรรมของตัวเองนะฉุดลากลงไปเองไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนรกเพราะเจ้าของสร้างไว้แล้วเพื่อตัวเองก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นเวลามีชีวิตอยู่นี้ให้พากันสร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องกำกับกันไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะธาตุขันธ์มันอยู่เฉยๆไม่ได้อยากหลับอยากนอนอยากกินอยู่ปูวายทุกอย่างต้องนำมาเยียวยารักษาต้องได้ขนขวายหาสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วขนขวายหาบุญกุศลเข้าสู่ใจซึ่งเป็นอาหารประเภทหนึ่งด้วยร่างกายของเราเมื่อตายแล้วเราก็เป็นว่าหมดละเรื่องสมบัติเงินทองเข้าของปล่อยทิ้งหมดเลยส่วนภายในจิตใจได้บุญได้กุศลแล้วดีดเลยไม่ต้องไปถามหาทางไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ต้องไปถามบุญจะพาไปตามอำนาจวาสนาของตนมีบุญมากน้อยควรจะไปสวรรค์ชั้นใดสวรรค์มีหกชั้นแล้วจะไปพรหมโลกชั้นใดธรรมจะพาไปเองต้องไม่มีใครถามเพราะบารมีแก่กล้าแล้วถึงนิพพานถึงไม่ต้องถามเหมือนกันถึงนิพพานได้ผู้ที่สร้างความชั่วช้าละโมกก็เหมือนกันเรื่องนรกที่เราลบล้างว่านรกไม่มีบาปกรรมอะไรไม่มีมันจะประกาศในตัวเองจากการกระทำของเรานั่นแหละเพราะการทำลงไปทำดีไม่เสียหายทำชั่วไม่เสียหายผู้ที่ทำชั่วมากๆแล้วก็ทางนรกก็เปิดอ้าไว้แล้วพอตายแล้วดีบผึ่งลงนรกไม่มีใครมาถามไม่มีใครมาบอกไม่ต้องไปถามใครหรือไม่มีทางหลบหลีกจะหลีกนรกจะหลีกจะวิธีไหนจะถามผลอันนี้ไม่มีบาปกรรมจะดึงลงไปดึงลงไปถึงที่แห่งกรรมที่ตนทำไว้หนักเบามากน้อยนั่นทันทีทันทีจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายจดจำคำนี้ไว้มหาหลวงตาก็มีแต่ธรรมเป็นเครื่องต้อนรับท่านนะให้เป็นที่ฝังใจพอใจกับพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วแล้วเกิดมาพบพุทธศาสนาได้เคารพนับถือทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเรียกว่าถูกต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาต่อไปความดีงามทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้าจะไม่มาจัดมาแบ่งสารปันส่วนเราจากเราจะเป็นสมบัติของเราล้วนๆพาเราไปถึงที่สุดสุดท้ายก็ถึงนิพพานด้วยกันให้พากันจำเอานะวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะจึงขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีความรักชาติจากนั้นมาก็มาสดับอัดทำแล้วไปเป็นกำลังใจประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพราะผลที่จะได้ก็คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละนะพอต่อไปนี้ก็แล้วก็แสดงธรรมนี้ก็เห็นว่ายุติพอดีกับเรื่องชาติเรื่องขันธ์กับเวลาเวลาท่านทั้งหลายกลับจากนี้แล้วก็จะขึ้นรถขึ้นลาไปบ้านไปเรือนของตนอยู่ใกล้อยู่ไกลจำเป็นก็ต้องไปบ้านใครอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนความจะเป็นหากบอกอยู่ในตัวให้ไปที่นี่ก็ต้องจากกันไปนะขอให้ท่านทั้งหลายไปด้วยความสวัสดีปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันเทอญเอาละพอนี่เสร็จตอนนี้ละฮะโลดได้ถึง33นาทีเอาละเทศได้33นาทีพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ในโอ ่การเทศนาอบรมคฤหัสถ์วาสในรายการภาษาธรรมครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าธรรมะที่ลานธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ถ้านี่เราได้เจริญพระธรรมทัศน์ขึ้นแล้วก็ใจขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำเนรสติให้มันขัดสมาธิหลงเลื่อนไม่จะให้ตึงหนักตึงเดือดมันเมื่อยนะกระเดือดความเกิดมันจะเกิดขึ้นที่เราเจริญพระธรรมทัศน์ซึ่งขอบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจึงให้มีปีติทั้งห้ามาเกิดที่กายใจของผู้ปฏิบัตินอบน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระสงฆ์พระเจ้าไว้ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นขอให้ญาติโยมของเราได้นอบน้อมเอากายใจให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นที่ข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาติชราพยาธิมรณะคือความตายของพวกเรานี่มีด้วยกันอยู่ทุกคนที่เรามากระทำพระกรรมฐานซึ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเพื่อจะให้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันได้มาประทับจิตใจของเราซึ่งมีมนต์คุณพระพุทธเจ้าที่ให้มาอยู่ที่ใจเท่ากับว่าเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่ให้ท่านมาเทศนาที่ในหัวใจของเราก็จะได้กระตือรู้ตามคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตึงไปนิพพานเป็นนานแล้วซึ่งเราเป็นลูกภายหลังที่ทรงได้เกิดอยู่ไม่ทันพระพุทธเจ้าซึ่งท่านกำลังอยู่ท่านไปนิพพานไปซะแล้วเราก็เหลือแต่คำจ้องสอนของพระพุทธเจ้าจำนวนพระองค์ที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้คือเราได้ปฏิบัติพระธรรมคำจ้องสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมียักคอยเปิดพวกเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นนิพพานพระนิพพานนี้ยังอยู่คอยดูว่าใครจะเข้านิพพานมีใครจะมีความแก่กล้าขึ้นและพระองค์ก็จะทรงแนะนำพวกเราให้ไปสู่สุคติในยังไม่ถึงก็สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็จะได้มีกับพวกเราเพราะอย่างอื่นเราไม่มีที่พึ่งหรอกเรามีแต่ที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นธรรมที่เราจะตั้งใจอยู่ เราก็ให้เพ่งลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเราก็กำหนดพุทลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่เราได้ให้บริกรรมภาวนาอยู่พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธัมโมนี่แหละเป็นพระธรรมของพระเจ้าสังโฆนี่แหละเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำเอาพวกเราให้เป็นไปตามซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทโธนี่แหละมือบุคคลทำพุทโธจนเบิกบานเป็นผู้ดูผู้ตื่นได้แล้วก็เป็นสักคุณอันยิ่งใหญ่แต่สร้างของพวกเราขอให้พยายามตั้งใจให้สงบให้มากสงบรู้สงบรู้ทำความรู้รู้รู้ไว้รู้นี่แหละก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ปีติธรรมปิติก็เกิดขึ้นกับเราธรรมปิติทั้งห้าคนพองเสื่อมเกล้ากายเบาจิตเบาเรียกว่าปิติในภาวนาที่นี้เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วซึ่งองค์เพียรก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมก็จะมีเพียรนี้ใหญ่ขึ้นแล้วที่นี้ก็โยมก็จะมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมทุกอย่างไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นอย่างนี้ก็เพราะจะมาจากรู้ไถ่ธรรมกับองค์ปฏิบัติที่ผู้นางสอนอยู่นี้แล้วที่นี้พวกเราทั้งหลายนี่แหละมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปิดพวกเราไว้เพื่อจะแนะนำให้สู่เข้าพระนิพพานพระองค์ใดเมื่อข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกับจักรไปจริงนี่แหละที่เรากำลังนั่งพระกรรมฐานอยู่นี่แหละเพราะกำลังนี้เป็นแรงกำลังที่จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเพื่อผู้นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะทำใจซึ่งความสงบให้มากขึ้นที่ไม่สงบก็ทำความกำหนดรู้ขึ้นว่ารู้ว่าไม่สงบที่รู้มีใจสงบก็รู้ขึ้นว่าใจสงบนี่ก็อันนี้เราขอให้ญาติโยมของเราที่ได้มาทำสติสมาธิยะความรู้ตัวอยู่ถึงแม้จะนั่งนิ่งอยู่แล้วมีการจับกุกัดกุกัดอยู่ก็ดีเราก็ทำความรู้ขึ้นไม่รู้จับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นอย่างนี้นะมันแตกกล้ามาเข้าทีหลังก็จะไม่สับเลยเพราะมีตื้อติดอยู่ทุกขณะเพราะอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งอยู่ถ้าสับกุบเราก็ตื่นสับกุบเราก็ตื่นสับกุบเราก็ตื่นทีนี้เมื่อเรานอนกันอยู่ทุกวันนะสับก็หลับไปเลยสับก็หลับไปเลยยังมีผู้ดูผู้ตื่นยังไม่หนีแล้วทีนี้เราก็พยายามสร้างขึ้นเถอะสร้างตัวเองอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ทำให้เป็นที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะได้นอบน้อมเอามาไว้ที่ใจเหมือนเรือพระองค์เนี่ยเป็นที่เรือใหญ่เป็นสำเภาใหญ่สำเภาทองที่จะรองรับผู้จะข้ามไปฝั่งกระเดินนี่เราซึ่งรักษาศีลพระเจริญพระกรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในกายใจของพวกเรา เมื่อเรือสำเภาของเราที่เล่นสู่ไปให้ถึงจุดหมายฝั่งกันโน้นคือพระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นแล้วจึงเรียกว่าธรรมนี้แหละพระธรรมคัดจังสอดของพระองค์นี่แหละเป็นผู้โปรดจัดให้คนทุกข์มือจัดก็คือพวกเรานี่แหละที่พระองค์จะรับไปสู่ซึ่งฝั่งกระโดดได้เรือของพระองค์นี่แหละเป็นผู้งดงามมากและเป็นผู้กระตัดแสกระแสลมและคลื่นทั้งหลายและล็อกหรือกระชอกกระชอกถึงก็ตามเรือของพระองค์นี่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวกับลูกสล็อกไงฉันใดก็พวกเราที่มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเจริญสมาธิหรือภาวนาจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวซึ่งพยายามให้มั่นคงขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมปีติในของพระองค์ทำให้เสื่อมแป้นสว่างกายสว่างใจเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขให้ทางจักขุทวารโสตทวารคานะทวารจิวหาทวารกายทวารแห่งมโนทวารหกนี้หกภายนอกดับไปแล้วเหลือแต่หกภายในเกิดขึ้นในอารมณ์สิ่งสมาธิปัญญาทำให้สบายกายสบายใจการรับปฏิบัติซึ่งเหมาะสมว่าเรามาดื่มมากินนะโมของพระพุทธเจ้านะโมเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในกายใจเมื่อผู้ใดกินดื่มอยู่นั่นแหละผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยเจ้าต้นในวันข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นไปก็ได้เพราะมีกันมากหน้าหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่ปีติด้วยความเอกอึดอิ่มใจของพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะนำให้มาสู่สุคติในหัวใจของเราซึ่งหัวใจของเราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจซึ่งนำมาไว้ในใจนึกว่าธรรมะทองไว้ที่ในหัวใจของเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วพระองค์ก็มาประทับที่ในหัวใจที่แห่งว่าเราเอาหัวใจเป็นธรรมะซึ่งปฏิบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้พระองค์เป็นผู้เจริญไปแล้วขอให้ลูกเราก็เจริญตามแห่งยุคขุนบาทของพระพุทธเจ้านี่ขอให้พวกเราให้ตั้งมั่นขันติความอดทนในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่บุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี้ก็ต้องทำการปฏิบัติให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้เสียที่ใจเลยยังมีเราไม่นักข้าวเราก็จะภาวนาจิตใจสงบดีแล้วก็จะเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นพระสงฆ์ที่เราเคยใส่บาตรไว้มั่งหรือเห็นพระสงฆ์ที่กำลังนั่งเทศนาอยู่ว่างอย่างนี้เมื่อจะแตกดับแล้วก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นผู้จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มาถึงหลังที่ใส่คนที่เคยสบายอยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วก็ที่เราทำกรรมฐานนี่แหละก็จะให้ไปจะได้ผู้ตาจะได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้จึงได้พระธรรมขันต้องดีเกิดขึ้นในใจซะแล้วถึงความบาปโลกกดลงก็จะดับไปทีนี้ธรรมปีติความเจริญทางใจก็จะได้มีกระโยมทุกๆคนมีแล้วก็ จะนั่งอยู่ก็เป็นสุขจะนอนอยู่ก็เป็นสุขจะเดินอยู่ก็เป็นสุขเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเสียแล้วเพราะธรรมะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกังวายอะไรจึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งตรงนี้ก็ดีเพราะนี่แหละมันกดรัดเกียรติอยู่เฉพาะหน้านี่แหละมันก็กินกันกดก็เป็นอาหารของหนูหนูก็นี่นี่ก็หนูก็เป็นอาหารของคนรักจับหนูแล้วก็ไปขายตัวตังได้ตัวตังหมาก็มาเดินมาเล่าเรื่องอาหารเรื่องกายใจของเขาทีนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกันเพราะอย่างนี้แหละพวกเรานี้จะไม่มานี่ทุกเรื่องความแก่จะตายด้วยเพราะมันก็หนูได้ก็เหมือนกันที่ปัจจุบันเนี่ยมือมันกัดเจ็บใหม่ๆมันก็ร้องดังพอมันเข้าไปลึกนะครับเข้าก็ร้องไม่ดังพอมันดังก็เข้าท้องหนูก็เลยเพราะอันนี้พวกเราด้วยกันเหมือนกันเมื่อการจะตายแบบแตกดับแล้วก็ถ้าหมู่เทพเทวดาลงมาอยู่เป็นหนึ่งลิศเข้ามารักษาเราพระตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเตวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตพวันิตขอพระพุทธเจ้าก็ดีน้ำมือเทพเทวดาก็ดีจงปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตลอดทั้งพระพุทธเจ้าก็รักษาพวกเราไว้แต่ครั้งจะให้พระพุทธเจ้ามารักษาเนี่ยเราต้องรักษาพระพุทธเจ้าก่อนนี่จึงทำการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก่อนให้พระพุทธเจ้ารักเราซึ่งมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ว่าคนนี้ควรจะรับได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาผมมีอันตรีอยู่เสมอท่านก็ขอควรเพื่อจะรับพวกเรานี่แหละให้ถึงถูกด้านของพระอริยเจ้าเนี่ยพระอริยเจ้านี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยขอให้เราเป็นเถอะก็เป็นผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นเพราะอันนี้แหละซึ่งจิตใจชื่นเบิกบานเนี่ยเพราะที่มากระทำนี้อาตมาก็ดีใจว่าโยมมาตั้งขันมั่นขันตีความอดทนอยู่ไม่ขาดสายอย่างนี้ก็เป็นผู้สบายกายสบายใจของพวกเราจะฝึกหัดให้รู้ความเกิดดับเมื่อรู้จักความเกิดดับได้ดีแล้วทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำแปดธรรมะนี่ก็เจริญขึ้นทางใจโลกก็ทำแปดอะไรล่ะก็ความโลภกดลงนี่แหละมันหวั่นไหวคุณโน้มว่าไม่ดีคุณนี้ว่าไม่ดีก็อดหวั่นไหวไม่ได้ก็เพราะขาดสมาธิไม่มีมีสมาธิมีและปัญญาก็เกิดว่าอ๋อมือขำไม่รู้คอยถึงได้พูดปีนี้ทำอย่างนี้เราก็ให้อภัยเถอะเราคือคุณรู้เราก็นิ่งนะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปเองได้เองแล้วเราก็รู้ทำโอ้มันสบายจริงถ้ามันไม่เกิดเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะอันนี้แหละแต่เราต้องมีเปลี่ยนนี้มันมือละเขาไว้ไม่หล่นจะขาดนะมือหล่นจะขาดแล้วก็จะต้องออกจากสังขารร่างกายเป็นแน่เหมือนลมทั้งหลายเนื้อเหมือนขั้วลูกไม้มีลูกมะพร้าวเนื้อถ้าพวกขั้วขาดก็ถึงดินแต่เราพอขาดลมแล้วก็ให้ปฏิสนธิไปสู่เทวโลกสมบัติเรียกปฏิสนธิในพระนิพพานไว้แล้วยังมีจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่เกี่ยวสูงเป็นผู้เลือกทำที่อยู่ของตนเองจึงเรียกว่าอดอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละจึงว่าพระที่วัดนั้นวัดนี้ที่เราจะไปบวชเนี่ยไปดูท่านจะสอนเรายังไงดูท่าน จะแนะนำเมื่อไงที่ให้เราเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละธรรมเป็นเพื่อนนำให้เราไปสู่สุขติเราให้ละรู้จักทุกข์ทุกข์เมื่อมันเกิดอยู่ทุกอิริยาบถเป็นผู้รู้จักธรรมะปีติที่ตกคุมอารมณ์ลึกที่ในหัวใจของท่านได้ผ่านมาแล้วท่านก็แนะนำมาให้สาวกเข้าพระนิพพานแต่มาไม่ได้แล้วซึ่งพระที่เข้าพระนิพพานกันไปแล้วเนี่ยมันเลือดใสอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยยังสู้กับคนที่เข้านิพพานไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ของพวกเราที่อาตมาได้ดีใจว่าพวกญาติโยมซึ่งได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นลานธรรมที่พระสนองเขาตั้งไว้ตั้งชื่อว่าลานธรรมคือลานธรรมนี่เป็นที่เป็นศึกษาของพวกเราพวกเราจะได้สร้างให้เป็นอารมณ์ของใจวัดโน้นเราก็ได้ไปบวชวัดนี้เราก็ไปบวชได้ยินวัดใหม่ก็ไปได้บวชมาบวชกันคนมากๆแล้วยังก็ปรับรุ่นอยู่ดีเพราะเป็นนักบวชมากขึ้นอยู่นี่แล้วเราก็ปล่อยดีใจอยู่ด้วยกันปิติเรื่องทางใจนี่แหละขอให้มีด้วยกันทุกคนปิติมือยังทำให้อิ่มให้เต็มจะมาจะน้อมนำเอาเรื่องพระปฐมฌานมาให้โยมฟังสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเอานะเปรียบเทียบแล้วก็ให้ลมโยมได้พิจารณาตามวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นองค์ฌานนี่วิตกยกจิตขึ้นพิจารณาอาหารที่เราจะบริโภคหรือขบฉันนี่ยกโยก็พิจารณาดูว่าอาหารสิ่งอันไหนดีสิ่งอันไหนที่ควรกับรสชาติของเราที่พอจะชอบดีเพื่อจะยับยั้งชีวิตให้ไปอยู่แบบวัดเองทีนี้ไม่การสำรับอยู่ในสำรับแล้วตาเราก็พิจารณาอาหารทีนี้บริโภคอาหารอันนี้มีความอร่อยอะไรปีติก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นเราก็ฉันอาหารได้มากทีนี้ไม่ปีติไม่เกิดขึ้นฉันอาหารได้มากทีนี้ปีติท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องอิ่มเนี่ยปีติพอปีตินิดับพอปีติอิบัดผู้บริโภคอาหารก็อิ่มทีนี้ก็มีความสุขมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วไม่มีความสุขแล้วเอกตาเวกขาทีนี้ใครมาให้อีกก็ไม่บริโภคแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใครยังมาแทบยังไงก็ไม่บริโภคได้อีกแล้วปีติทำไม่เข้าถึงอิ่มแล้วอิ่มนี่แล้วก็ทำไม่เข้าถึงเบิกขาใครยังมาแทบยังไงก็ฉันไม่ได้แหละพอแล้วนี่พอแล้วนี่เพราะอันนี้อาตมาเทียบเคียงมาให้โยมฟังเรื่องปฐมฌานเป็นอย่างนี้เราโยมก็มีเพียงนี้มันขึ้นไปบ่อยๆแล้วถ้ามันตรงกับกระแสจิตที่อาตมานุ่มที่มันนำมาในวันนี้ให้สู่ญาติโยมให้ญาติโยมฟังเพื่อจะยังประโยชน์นี้ให้เกิดในจักขุทวารของโยมโสตทวารคาทะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารจึงจะได้สำเร็จกับญาติโยมทุกๆคนเมื่อบำเพ็ญให้มากขึ้นเหมือนยังเราบริโภคอาหารนี้ทุกวันเราก็จะบริโภคสิ่งสมาธิปัญญาให้บ่อยขึ้นเราไม่มีความเบื่อหน่ายเหมือนกับเราที่ว่าฉันอาหารท่านก็ต้องไปในผ่านเป็นแน่นอนหรือท่านจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนก็เพราะมีปีติความเจ้าเวไม่รู้จักที่เราจะเลิกละได้เมื่อเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะพระกรรมฐานในที่อาตมาที่ได้ ได้มั่งแนะนำพระสังฆราชญาติโยมนี้ทุกคนที่ในลานธรรมอันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขกายสุขใจว่าธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ไปอยู่เถื่อโลกสมบัติอย่างไม่ถึงพระนิพพานก็เป็นธรรมที่สบายกายสบายใจของพวกเราที่เราเกิดมาเมื่อ60 ปี70 ปีแล้วก็มีแล้วมีอยู่ในการทำนี่มาก30 ปีก็มาก40 ปีก็มากที่อยู่ในการทำเนี่ยเราพวกเราไม่เชื่อกันเลยเคยเห็นคนแก่เคยเห็นคนแก่เจ็บเคยเห็นคนแก่ตายร้องร้องมาคนที่ขวดตายก็มีคนมึงขวดตายก็มีพวกเราได้ประสบการณ์ได้เห็นมากมากเพราะเกิดมาหลายวันแล้วเกิดมาหลายปีแล้วทีนี้เราก็ต้องรับเชื่อในว่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วสิ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพวกเราจังต้องเจริญสิ่งขึ้นทำสมาธิขึ้นเมื่อออกจากนี้แล้วก็จะไม่ไปสู่ขันของใครไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปหาพ่อไม่ต้องหาแม่อีกคือเอาพระพุทธธรรมประตนเป็นพ่อแม่ของเราเอาพระธรรมเป็นที่รุดแดนเกิดของเรามือที่เราก็จะไปสู่เทวโลกสมบัติก็พระโสดาก็จะอยู่พรหมโลกเทวโลกสมบัตินี่แล้วของอนาคามีนี้ก็ไปสู่พรหมโลกสมบัติสุทธาวาสนี่เราไม่ผ่านบนโอ๊ตนี่เราไม่ตายนะจะนึกว่านิพพานไม่ตายนิพพานเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกพวกเราควรจะต้องสนใจที่มานั่งในลานธรรมอันนี้ที่เราก็ทำนี่พระธรรมคันสังสองพระสงฆ์เป็นผู้มาดุนาบุญของโลกยังคิดเนื้ออยู่เมืองการนู่นพระสนองชายพระไปเอามาจากเมืองการมาตั้งไว้ที่นี่ศิลาแปลว่าเป็นหินศิลาเที่ยวคือสิ่งสมาธิปัญญาของเรานี่หินนี่อยู่ถ้ารู้จักของเรื่องหินหินนี่มีน้ำอยู่ในหินเนี่ยมีน้ำอยู่ในหินแล้วมีไฟอยู่ในหินมีพร้อมอยู่ในนี้แหละทีนี้เส้นผมของเราเส้นเดียวแหละมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟอยู่ในเนื้อธาตุอยู่ในเส้นผมมาเดียวนี่แหละผมเนื้อมือไฟแต่พวกเรามีคนปัญญาน้อยก็จะไม่รู้ว่าผมเนื้อมือไฟจริงๆแต่เมื่อถ้ามือไฟจะกระด้างได้เลยคนง่ายก็ยังออกไปในรูปนี้เพราะพระองค์เมื่อสอนว่าไม่สวยไม่งามนี่ถ้าผู้ทำกรรมฐานพิจารณาอย่างนี้จะเห็นเป็นอสุภกรรมฐานตกกรรมฐานตกถึงท่าสู่ดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วพระกายลักษณะญาณขึ้นสู่พระกายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจกรรมฐานตกถึงท่าสู่ดินนำลมไฟจริงๆแล้วยกพระกายลักษณะญาณขึ้นสู่พระกายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจของนักปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของไปกายลักษณะญาณพระกายลักษณะญาณรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นธรรมที่ว่าลมพิจารณาลมเข้าก็กำหนดรู้ธรรมลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ทำให้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสงบหนักเข้าหนักเข้าเห็นลมมิ่งออกเข้าจมูก เป็นสายเป็นคลื่นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกประการซึ่งลมวิ่งเข้าทางช่องจมูกหรือทางออกทางหูบ้างทางตาบ้างทางจมูกบ้างให้ลมออกจากในกายแล้วพวกนั้นก็สงบเพ่งลงให้มากนักเข้านักเข้าลมมืดคลื่นคลาดหนีออกทางทั่วสารพังกายหมดทุกเส้นขนที่นี่มากรรมฐานก็เรานี่ไม่ยังไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ไม่รู้เลยว่าต้นธรรมพระตรัสนิยาตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพราะจิตใจนี่สงบมากถึงจะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่รู้และไม่เห็นก็ความสงบก็จะไม่มีขึ้นก็เราก็มีการพงสร้างน้ำขาดใจอันนี้ก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกที่ในรูจมูกของเราได้แล้วอย่างพอหายการพงสร้างจิตของพระท่านก็จะสงบลงคอยจะหลับเลยอันนี้อย่างนี้ก็ยังเห็นแต่เห็นไกลหลับในญาณไม่ได้แต่ที่เราเพียรกมูนี่แหละถูกแล้วถึงจะสับจงบจงับนี่แหละมันชักไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นเพราะนอนรึตั้งแต่ร้อยวันพันวันแสนวันมาแล้วเมื่อเดือนหนึ่งก็เท่าไรวันแล้วที่มีเดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งก็สิบสองเดือนเนี่ยแล้วที่ไรวันเรายังไม่เคยเห็นตัวเราของเราหลับเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราหลับเลยว่านอนบ้านหมาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรานอนหลับเราภาวนาไว้ภาวนาไว้พอเราเห็นว่าเราเป็นคนนอนหลับเท่านั้นแหละพอมันแล้วเราตื่นแล้วพูดโถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราพยายามทำตื่นไปเถอะใครว่ายังไงก็ช่างเราพยายามจะทำให้ตื่นเพราะเราพยายามจะทำให้ตื่นทำพุทโธเป็นผู้เบิกบานธัมโมเป็นผู้เบิกบานสังโฆเป็นผู้เบิกบานทำให้ตื่นมันรู้มันตื่นมันรู้มันตื่นทำปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกมีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงบันเทิงในลมหายใจเข้าให้ร่าเริงบันเทิงในลมหายใจออกอย่างนี้นักเข้าความเงาเขานอนจะไม่เหมือนกับนักปฏิบัติเลยนี่นั่งคืนหนึ่งมีสักน้อยเดียวเองเดี๋ยวตื่นแล้วสว่างแล้วนี่วันนี้ไม่ทำอะไรมุดอีกแล้วนี่เพราะใจขอนี่มันสงบวันที่เกิดมากๆก็เดียวเดียวมันก็หมดวันก็เดียวก็หมดคืนเพราะใจสงบนี่จึงเรียกว่าสุขโตนั่งที่มันก็เป็นสุขนั่งที่นี่ก็เป็นสุขนี่ก็สบายกายสบายใจก็จะเข้าถึงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างจากกิเลสเป็นผู้ใจจักไกลจากกิเลสจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นอยู่ที่กายใจของเราสบายจริงสบายจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องรัดจิตใจของเราไม่มีซึ่งเมื่อเราทำกรรมฐานหลับตาและมองดูที่ผมมีสันฐานผมอันดำอยู่ที่เกศาผมที่มีผู้พิจารณาเป็นผมแต่ก่อนทำให้ลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะผมตั้งอยู่ที่หนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ที่หนังผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับหนังหนังก็ไม่รู้กับผมแล้วที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาเองเมื่อรู้ขึ้นมาเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ ทีนี้ก็จิตนี้ก็ไม่รู้ขึ้นจิตรู้ไม่รู้ขึ้นความฉลาดก็มีขึ้นอย่างนี้เมื่อความฉลาดก็มีแล้วอันนี้ก็ทำอันที่อนุกูลอนุเคราะห์กับเราก็ดีขึ้นยังรู้คุณสมบัติก็จะได้สูงขึ้นว่าเราเจริญพระกรรมฐานซึ่งเห็นความสว่างสวัยควรยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สว่างสวัยควรยินดีคำที่ว่าสว่างสวัยมันควรยินดีเนี่ยคือคนที่นั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งไปมีความโอภาสหรือแสงสว่างขึ้นไม่มีที่สุดของการสว่างสวัยแล้วผู้นั่งกรรมฐานก็ยินดีในธรรมความสว่างอยู่ในที่สว่างนี้จึงมากรงกะทิยะถาสตีว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็นักปฏิบัตินี่แหละได้รับแก้วว่าปานาติปาตาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเอาแก้วดวงนี้ไปขัดขึ้นให้สว่างมืดก้าวระมณีมืดเกิดขึ้นทางตาของเราก้าวตาของเรามีแสงโอภาสสว่างสวัยขึ้นปีติความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอันที่ก้าวมณีสว่างสวัยเราได้ผ่านครบก้าวมณีขึ้นแล้วสว่างสวัยก็มีปีติความยินดีในการยะถาในข้อนี้นี่ก็ที่นี่เมื่อเราเรียนยะถาแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็มีพระองค์ที่ทรงแนะนำซึ่งยะถาให้ผู้ยะถาอุทยานยานเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมนึกถึงว่าที่ยังไม่สว่างก็ทำให้สว่างขึ้นที่สว่างแล้วก็ทำจะให้มันมืดไปอีกทำให้สว่างมากๆขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้จรณัยแก้วหรือเป็นผู้ขัดแก้วหรือถูกแก้วให้สว่างสวัยซึ่งว่าควรยินดีเมื่อพระธรรมของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าประทานแก้วให้เราแปดดวงนี่อาคัมมจาริวะเอระมณีนี่มีกระดวงหนึ่งนี่มุสาวาทาเอระมณีการเราไม่พูดเปิดเมตเทศแก้วระมณีของเราก็สว่างขึ้นนี่แก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเอระมณีของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแก้วเราเว้นจะแล้วของความชั่วไม่ดื่มสุราแก้วของเราก็มีสว่างขึ้นกำลังขัดสีแก้วขึ้นนี่มีการละโภชนาเวรมณีเราไม่มาคุยการต่อมีการละโภแก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนับประคีก็เหมือนกันอุจาก็เหมือนกันเราก็บริสุทธิ์แก้วฝาดดวงนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งแปดดวงนี้เราก็มันเอามาขัดเอามาถูเอามาขึ้นแล้วก็ขัดแล้วก็ดูก็เลื่อนใจเลิกขัดแล้วก็สว่างสวัยเราก็มีปีติทั้งห้า

นทองสยองเกล้าบางครั้งคนทองสยองเกล้าก็เกิดความสว่างขึ้นบางคนก็มีการคงสยองเกล้าเราไม่สว่างร่างกายใจสบายอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปฐมมรรคเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ประคองใจประคองใจให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งพยายามมีเปลี่ยนมีมันขึ้นก็ยังจะสำเร็จในปฐมฌานได้นั่นตรงที่ญาติโยมที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานี่แหละถ้าเรานั่งกรรมฐานเกินนั้นแล้วคือปฐมฌานละต้นดกองมาขึ้นที่แรกนี่ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่แรกมีปีติสุขเกิดกระดาเจริญให้ถึงฌานสี่พยายามทำพยายามทำไปแล้วเราเดี๋ยวได้ชำนิชำนาญเป็นผู้เข้าร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าแล้วพระราชตายพระราชที่เจ็บไข้มากหนักนั่งนอนนิ่งอยู่คนไม่รู้ก็ว่าเรานิ่งเพราะอะไรเรานิ่งเพราะธรรมมาเพราะธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเยี่ยมธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คนมาเยี่ยมหรอกธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติแล้วธรรมก็หลับตาอยู่นิ่งมีธรรมมาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ดีใจดีกับคนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้สว่างสวยดียิ่งกว่าทั้งหลายทั้งหมดยิ่งกว่าดวงประเทศที่เราทำไว้อีกหรือหลอดไฟฟ้าเนี่ยที่รัศมีคนมาเยี่ยมเนี่ยคนมาเยี่ยมก็ฉันเทวโลกมาเยี่ยมมั้งนี่เราทำมาให้ดีเถอะคำสั่งนี้ก็เกิดกระยาศโยมเถอะไม่ต้องเราเห็นเองเรารู้เองบางคนก็ว่าที่อาตมาไปเยี่ยมสอนกรรมฐานว่านี่เพราะว่านึกว่าลูกมาปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่หรอกธรรมะมาปฏิบัตินี่คุณนั้นไม่รู้นี่ถ้าเราทำมาเถอะเพื่อลูกมันไม่มาดูเราอะไรเราเทวดาเขาจะได้มาดูเราเนี่ยจะได้มาดูเราเนี่ยเมื่อเรามีธรรมประจำใจไว้แล้วเนี่ยใครไม่มาดูเราก็ไม่เสียใจพวกเราทมเทพได้เนี่ยเราจะนอนตายอยู่คนเดียวก็คนก็ใจหมาก็อยู่ไว้ขาดใจแต่เมื่อเราก็สัตว์เป็นที่สบายะดีแล้วเนี่ยพอให้ญาติโยมได้ทำที่อาตมาที่นำพระธรรมคำสั่งสอนมาให้โยมฟังในสถานที่ลานธรรมที่วัดทุ่งสมาธิธรรมอันนี้แหละที่พระสนองท่านตั้งชื่อไว้ว่าลานธรรมของวัดทุ่งสมาธิธรรมถ้าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็นี่แหละลานธรรมของผู้ปฏิบัติจะได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เห็นขึ้นถึงไม่ต้องหาหมอก็คนหมอเขาก็มาหาอยู่ทั้งเป็นเมืองเล็กนะที่อาตมากล่าวไว้เนี่ยนะทำมาดีนะทำมาดีจะอาตมาจะว่าแต่พระธรรมคำสั่งสอนนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชอบก็สามารถจะไปเยี่ยมโยมเมื่อกำลังนอนนิ่งดุกดิกไม่ได้สามารถจะไปให้ทัศนะทางตาให้ปรากฏก็ได้นี่เพราะขอให้เราได้ยึดเมียวถึงท่านก็ต้องถึงเรานี่ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระตถาคตผู้ใดถึงพระตถาคตผู้นั้นก็ถึงเราเนี่ยผู้ใดถึงพระตถาคตก็เราก็พระตถาคตก็ประกาศเห็นเราพระทำคำสั่งสอนกล่าวอย่างนี้แหละพอเราทำรักษาเราก็รักษาพระธรรมพระธรรมก็รักษาเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นเรานี่เราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยไม่ต้องทำใครเลยก็ได้

ถ้าเรารู้จักเราได้รู้ได้เห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เอานิพพานไปหรอกพระองค์น่ะเอานิพพานทิ้งไว้กับพวกลูกๆเหล่านี้แหละจึงเรียกว่าพระนิพพานไปนานแล้วพระองค์ที่ท่านดับขันไปสู่นิพพานไปแล้วเราเป็นลูกและฝ่ายหลังเราเป็นผู้เป็นตุกตะตนากาลภูเตปฏิคันธตุข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้พระองค์นับไว้สักคนหนึ่งเถิดให้รับเครื่องสักการะอันนี้เมื่อเรามีจิตใจอย่างนี้ท่านก็รับพวกเราทุกคนนั่นแหละพระองค์เป็นผู้มีเรือดีเป็นผู้มีเรือใหญ่มีสำเภาดีเป็นผู้ตัดกระแสหลุมและคลื่นทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีต้นปลอดภัยอันตรายไม่มีในกระพุ้นเรือขอท่านจึงทำสำเภาไว้ให้ดีซึ่งสินสมาธิปัญญาเนี่ยต้นเรือสำเภาของเราที่ดีที่จะตัดคลื่นกระแสลมไปในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายเล่าสักนิดหน่อยว่าอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นศาสนาที่พระองค์เกิดอยู่ในแถวถิ่นนั้นนี่ที่นี้เราเดี๋ยวนี้ทางอินเดียนั้นธรรมะไม่มีแล้วถูกเขาข่มขี่ขึ้นเหลืองอำนาจไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนที่จะเหนือได้พระสงฆ์ในอินเดียมีไม่มากแล้วมีสัก200-300เท่านั้นเองแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยเลือกไปทางไหนเจอตะวัดเลือกไปทางไหนเจอตะวัดพวกเราสร้างกันไปเองนี่เราต้องว่าอาตมาไปทางโน้นใจเหี่ยวแห้งว่าพระองค์เป็นผู้ดับขันพระนิพพานไปแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกทำเข้าย่ำหยีหมึกที่เชตวันนิหารที่อันที่วิจิตรพิสดารอันที่สวยงามเรือแต่แผ่นดินแล้วเขาทำลายรากเงาถึงวัตถุและสิ่งของจะไม่ให้มีขึ้นมาเลยจึงจะทำให้ลบล้างทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปสิ้นไปพระสงฆ์ก็หมดมันยังไม่หมดกับคนแต่ไม่มีพระสงฆ์ชินที่ดีเนี่ยไม่มีพระสงฆ์ที่มันเรืองอำนาจได้หมอบอยู่ในของอินโดหมดและของอิสลามหมดเนี่ยเพราะพระธรรมคำสอนจึงไม่เหนื่อยมากขึ้นมาดูพวกเราได้แต่ในประเทศไทยของเราที่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้รุ่งเรืองเป็นปลายศาสนาเป็นปลายศาสนาเพียงแต่พระศาสนาคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอพวกเราครั้งนี้ในพันปีที่สามนี้พันปีที่สามนี้เป็นศาสนาของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านไว้แค่2,000 ปีเท่านั้นดูที่2,000 ปีแล้วมีที่ไหนที่เจริญแล้วผุพังย่อยยับไปจนหมดเมื่อก่อนได้ยินฟังพระกายวิโดกบัดนี้ได้เดินทางประสูติพระสายตาเองได้เครื่องบินไปสูตรพิสูจน์กับสายตาเองที่นี่ก็ดูที่สำคัญจึงว่าเขาพิจิกูดที่พระองค์ไปอยู่ที่เขาพิจิกูดแล้วลงมาเทวทัตกิ้งหินทัตเนี่ยแล้วก็ไปดูก็ผมมาสักแทบที่อยู่ข้างๆตีนกระไดด้วยน่ะเป็นต้นมะม่วงเป็นส่วนมะม่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นส่วนมะม่วงอะไรก็มีไม่กี่ต้นหรอกเนี่ยก็ดูก็ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยแต่มันน่าเชื่อแต่ถูกเขาทำลายหมดเนี่ยเขาเราจะดูอาณาบินทิกะสิทธิบ้านของอาณาบินทิกะสิทธิเป็นที่ดอยเป็นกระจายรูปดอยอยู่เป็นบ้านเขาเป็นกระสาบเป็นกระจายเป็นห้อง

0: แล้วก็มีอีกเก็บเงินอยู่ในห้องนั่นแหละเต็มนั่นรวยเราเดินผ่านเงี้ยเสี่ยวเลยแต่ไม่มีแล้วบ้านของอนาวินทิกะองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วบ้านขององคุลิมานก็อยู่ติดกับอนาวินทิกะเศรษฐีนี่ใครได้ลอดเข้าไประหว่างนั้นแล้วก็ในบ้านขององคุลิมานที่ว่าจะหมดรบกันก็มีแต่ธรรมะบ้านไม่ได้ลอดแต่ทำท่าลอดติดแทบนอนน้อยมันเข้าไปมันลำบากทีนี้พวกเราเมื่อก็ถ้าหากยังพระองค์อยู่ตั้ง 2,000 ปีข้าว 3,000 ปีเนี่ยคนมนุษย์ในโลกอันธมานึกว่าทางประเทศไทยนี้จะบรรลุธรรมไปฟังธรรมพระองค์จะบรรลุไม่ใช่น้อยเลยจะขึ้นเครือบินไม่ขาดสายเลยเพราะทางมนุษย์เราเนี่ยมีใจเป็นกุศลก็มากที่เป็นใจบาปก็มากนี่เพราะอันนี้ก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้อาตมาก็มีประสาทกับใครก็ฝากไว้กับพวกญาติโยมที่มุ่งข่าวด้วยกันที่มาลานธรรมอย่างนี้แหละฝากไว้ฝากไว้ก็ให้ปีติความเอิบอิ่มยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าให้มากขึ้นเราจะนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้รักษาเป็นผู้ไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์คนไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์นั่นแหละคนนั้นไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างแน่นอนผู้นั้นไม่ตินนะโมของพระพุทธเจ้าแน่คนที่ไม่เลื่อนใจพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้มีนะโมของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่มีความอริสอร่อยในการข้อวัดปฏิบัตินี่อันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมนี้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เจริญกรรมฐานและภาวนากันมาที่อาตมาโน้มมาโน้มสู่กรุงนี้เมื่อกี้แบบอยู่กรุงโน้นเดี๋ยวนี้ก็มาถึงอาตมาก็พอดีก็เอวังเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีปัญญาไวเฉลียวฉลาดดุจประจำให้แหลมยังกะเข็มให้ปัญญาไวเฉลียวฉลาดมีอรรถรสแห่งพระไตรลักษณญาณธรรมของพระพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองสุขใจให้มีความสว่างไปในที่ทิศและทั้งแปดบารมีธรรมของพระองค์จะได้เกิดมีกับญาติโยมขอพุทธาอนุภาพธรรมาอนุภาพสังฆาอนุภาพเกิดที่จากดวงตาของญาติโยมทุกๆคนให้อายุอันโนสุขังพลัง
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาองค์หลวงปู่สังวานเขมโกวัดตุ้งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามีชื่อกันเทศว่าธรรมะที่ลานธรรมในรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แผ่นดินนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดประชาชุมพลวัฒนารามจังหวัดอุดรธานีขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้มหามงคล แก่พี่น้องชาวไทยทั้งชาติโดยตั้งกองการมหากุศลขึ้นที่วัดป่าชื่อว่าไงเราจำไม่ได้คือที่นี่เองว่างั้นเถอะให้เข้าใจกันเราจำชื่อจำนามอะไรไม่ได้แล้วแม้แต่จำชื่อเจ้าของก็ไม่ได้บางทีก็ว่าหลวงตาบัวบางทีก็ว่าอีตาบัวบางทีก็ว่าอาจารย์มหาบัวบางทีก็ว่าตรงไหนหลวงตานุ่นหลวงตาดีว่าประตูอย่างมันจำไม่ค่อยได้นะ วันนี้รู้สึกว่ามีความปราบปลื้มในจิตใจกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเป็นอย่างมากที่มีท่านหัวหน้าคือหลวงปู่อ่อนสาภาริเริ่มการมหากุศลเพื่อช่วยชาติของตนได้รวมกันที่นี่ในบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งใกล้ทั้งไกลรวมจิตมหากุศลเข้ามาสู่สถานที่ปิ่นมงคลอย่างยิ่งคือในสถานที่นี้ได้พร้อมใจกันสละสมบัติเงินทองเข้าของนับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดลงมาด้วยความรักชาติรักศาสนาเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งชาวไทยเราซึ่งส่วนมากต่อมากเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานแสนนาน วันนี้เราได้แสดงความรักชาติออกมาพร้อมหน้ากันด้วยความเสียสละมีจำนวนมากน้อยเราแสดงน้ำใจออกมาเต็มกำลังความสามารถของเราเพราะบ้านเมืองเราไม่ใช่บ้านเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าแม่น้ำมหาสมุทรเรามีอยู่ในกระเป๋าใดกระเป๋าใดก็ควักออกมาควักออกมาคนนั้น1บาทคนนี้3ตังค์รวมกันไปแล้วก็เป็นเงิน1บาท3ตังค์คนนั้นควักออกมาคนนี้ควักออกมาหลายสิบหลายร้อยหลายพันก็กลายเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขึ้นมาดังเวลานี้ก็คือน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่รักชาติได้ประกาศตนออกมาทางทรัพย์สมบัติเงินทอง เวลานี้จำนวนทองคำเราได้รวบรวมกันมาแล้วได้600หรือ700กิโลนี่แหละแต่จำไม่ค่อยได้ก็ขออภัยด้วย6,600หรือ700กิโลส่วนดอลลาร์เวลานี้ที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว 8 ล้านดอลสำหรับเงินสดนั้น ได้จำนวนมากเป็นพันเป็นหมื่นล้านนู่นแหละแต่เงินสดนี้เราได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่าจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงจะกระจายออกไปทั่วประเทศไทยเราตามสถานที่จำเป็นแล้วก็ได้เจียดเงินจำนวนเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงโดยซื้อทองคำเป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านกว่าบาทนอกจากนั้นก็กระจายออกไปสู่คนทุกคนจนมีอยู่ทั่วประเทศไทยตลอดถึงคนทุกคนจนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงิน รักษาโรคภัยทางวัดรับเป็นคนไข้เรื่อยมาไม่เคยปัดแม้แต่รายเดียวจากนั้นก็สร้างสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆจนก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลนับจำนวนเป็นร้อยๆโรงสร้างตึกสร้างทุกอย่างในโรงพยาบาลรู้สึกจะพิสดารกว่าเพื่อนซื้อที่ให้บ้างซื้อนั้นซื้อนี้รวมมาแล้วเรียกว่ามากกว่าเพื่อน เหล่านี้ออกจากเงินสดที่เกียรติไว้สำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศกันทั้งนั้นแหละกรุณาทราบตามนี้ แล้วส่วนทองคำกับดอลลาร์นั้นเข้าสู่คลังหลวง 100%ไม่มีแยกแยะไปที่ไหนเลยมีเฉพาะเงินสดเท่านั้นที่แยกออกไปทั่วประเทศแขตแดนแห่งเมืองไทยของเรา เงินจำนวนเท่าเหล่านี้นับตั้งแต่ทองคำดอลลาร์และเงินสดลงมาเป็นลำดับลำดา ที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคด้วยความรักชาติมาเป็นลำดับลำดาโดยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวซึ่งแต่ก่อนการเงินการทองบัญชีธนูคงธนาคารอะไรหลวงตาไม่เคยเกี่ยวข้องเลยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวาระที่จำเป็นซึ่งรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องได้เข้มงวดกวดขันในการเก็บรักษาสมบัติเหล่านี้โดยเจ้าของเป็นผู้ถือบัญชีเงินฝากแต่ผู้เดียว คือเงินฝากธนาคารใดก็เป็นชื่อของหลวงตาเป็นเจ้าของในการเก็บรักษาและสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้น เพื่อรักษาความรั่วไหลแตกซึมของสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นที่ภูมิใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติบริจาคมาด้วยศรัทธาให้ได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าได้บริจาคไปแล้วไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาเป็นผู้รับรองความบริสุทธิ์และความภูมิใจของพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยมีเมตตาธรรมครอบไว้ทุกบททุกบาททุกสตางค์ในเงินจำนวนเหล่านี้ไม่มีเลยที่หลวงตาจะนำเอาชิ้นใดส่วนใดบาทใดไปจับจ่ายโดยลำพังตนเองที่ส่อแสดงเป็นความทุจริตอย่างนี้ไม่มีจะจ่ายมากจ่ายน้อยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดมา จึงกล้าประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้ามานี้มีความสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมเลยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกระทั่งถึงวันหลวงตาบัวตายนั่นแหละจะเป็นความบริสุทธิ์ตลอดไป เพราะเราช่วยโลกคราวนี้เราช่วยอย่างแท้จริงถึงขนาดสละชีวิตลงได้สิ่งใดที่จะเข้ามาผ่านอัดผ่านธรรมซึ่งให้ความตายใจความสงบร่มเย็นความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธแล้วเราจะผ่านด้วยความกล้าหาญชาญชัยชีวิตขาดสะบั้นไปหลวงตาไม่เสียดายยิ่งกว่าชีวิตจิตใจและศาสนาของคนไทยทั้งชาติเพื่อให้ตั้งอยู่ด้วยความแน่นหนามั่นคงตลอดไป นี่เป็นเจตนาที่หลวงตาได้ออกช่วยชาติคราวนี้ออกอย่างจริงอย่างจังทีเดียวถึงคราวเด็ดด้วยอัดด้วยธรรมเป็นมหามงคลทั้งนั้นไม่ใช่เด็กด้วยความโหดร้ายทารุณความทุจริตผิดธรรมอย่างนั้นหลวงตาไม่นำมาใช้จะใช้เฉพาะที่เป็นอัตเป็นธรรมเด็กก็เด็กเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นเราจึงก้าวออกได้ด้วยความเป็นธรรม ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่วันนี้ก็เป็นปัจจุบันวันที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทานเป็นมหากุศลแล้วนอกจากนั้นยังจะได้ยินฟังเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่หัวใจเราอีกด้วยเป็นมหากุศลทั้งสองประการประการแรกได้แก่พี่น้องทั้งหลายนำสมบัติเงินทองมาบริจาคเข้าสู่คลังหลวงของเราสมบัตินั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางตามความมุ่งหมายทางคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติก็เป็นความแน่นหนามั่นคงต่อชาติไทยของเราสืบไปนี่เรียกว่าทางด้านวัตถุเข้าสู่คลังหลวงทางด้านการกุศลที่เราได้บริจาคทานลงด้วยน้ำใจของเราที่รักชาตินี้กลายมาเป็นมหากุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่เข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคทานทั่วหน้ากัน พอฉะนั้นสมบัติที่เราบริจาคมาทั้งหลายนี้ทางด้านวัตถุหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อไป ทางด้านนามธรรมได้แก่ทานบารมี เราได้บริจาคทานลงไปสู่คลังหลวงแล้วกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่สะท้อนย้อนกลับมาเข้าสู่ความเป็นสมบัติแห่งใจของเราจึงเรียกว่าเราเป็นผู้มีบุญมีมหากุศลมากมายในการช่วยชาติคราวนี้ได้ทั้งสองประเภทประเภทหนึ่งด้วยวัตถุชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยสมบัติเงินทองดังเวลานี้ได้ทราบมาอย่างชัดเจนแล้วว่าคลังหลวงของเรามีความอุ่นหนาฝาข้างขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับลำดาการหมุนการในเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็นผลบวกมาโดยลำดับลำดับจากการหนุนชาติแห่งพี่น้องชาวไทยทั้งชาติไปรู้จักประมาณในตัวเอง นี่เป็นเรื่องสมบัติเงินทอง หนุนเข้ามาอย่างนี้เห็นได้ชัด สมบัติเงินทองที่ขาดแคลนถึงขนาด พี่น้องชาวไทยเราจะล่มจมกันทั้งประเทศเวลานี้ได้ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัว ของพี่น้องทั้งหลายพร้อมทั้งทางราชการงานเมืองก็เป็นผู้ถือมังเหียนพาก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตรงไหนที่บกพร่องหนุนเข้าตรงนั้นตรงนั้นสมบัติเงินทองเข้าของของเราจึงไหลเข้าสู่จุดรวมเรียกว่าคลังหลวงอันยิ่งใหญ่ของเรานี่ประเทศอื่นประเทศใดที่แต่ก่อนเขามักจะเบินเฉยหรือเมินเฉยเวลานี้หันหน้าเข้ามาสู่เมืองไทยของเราเพราะเห็นว่าเมืองไทยเรามีความอุ่นหนาฝาข้าง เป็นที่ตายใจได้แล้วพากันมาลงทุนซื้อหุ้นขายหุ้นทุกแบบทุกฉบับที่จะเรื่องเป็นความอาศัยซึ่งกันและกันเขามาก็เพื่อผลประโยชน์เราก็เพื่อผลประโยชน์ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์เหมือนกันนี่เวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นสาวงามนะเป็นเท้างามเป็นสาวงามนะเมืองอื่นเมืองนอกนานาเขาได้มองจ้องเข้ามาและมาลงทุนลงรอนการซื้อการขายสะดวกสบายขึ้นโดยลำดับลำดับนี่คือผลแห่งความรักชาติผลแห่งความเสียสละผลแห่งความแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยความรักชาติของเราทุกคนมีความรู้สึกตัวในความบกพร่องจุดใดก็รีบพากันแก้ไขดัดแปลงตั้งแต่ พี่น้องชาวไทยตาสีตาสาตาท้องหนาจนกระทั่งถึงวงราชการงานเมืองขนาดถึงนายกรัฐมนตรีต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามในวงราชการไม่ได้นอนใจต่างขวนขวายหาสมบัติทั้งหลายมาหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนี่ชาติไทยของเราเรียกว่าคราวนี้เป็นคราวที่เด่นพอสมควรซึ่งควรจะได้รับการยกย่องจากพี่น้องชาวเมืองนอกทั้งหลายซึ่งเขาเริ่มยกย่องแล้วเวลานี้ จงขอให้พากันอุตส่าห์พยายามประหยัดมัธยัสถ์ความลืมเนื้อลืมตัวคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมการจับจ่ายใช้สอยการอยู่การกินไม่รู้จักประมาณนี้คือการทำลายตนหรือการทำลายส่วนรวมและการทำลายชาติเราโดยไม่อาจสงสัยจึงขอให้ใช้กันด้วยความประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลในการอยู่การกินการใช้การสอยยาฟุ่มเฟือยเหลือเฟือจนเกินไปนั้นจะทำเราให้เสียได้เสียได้ นี่คือคำเตือนของธรรม ความรู้จักประมาณนี้เป็นธรรมที่สอนโลกได้ทั่วแดนโลกธาตุความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่เป็นสิ่งที่เสียหาย ใครนำไปใช้ที่ไหนต้องเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองบ้านเรือนที่อยู่ของตัวเองจะล่อยหลอลงไปถึงขนาดที่ว่าทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมได้ด้วยความไม่รู้จักประมาณความรู้จักประมาณเป็นความรื้อฟื้นสิ่ง ที่บกพร่องให้สมบูรณ์ผลผลขึ้นมานี่เป็นหลักใหญ่ที่พี่น้องทั้งหลายจะได้นำไปปฏิบัติ อย่าตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่นให้ระมัดระวังเราก็คนคนหนึ่งเช่นการซื้อการขายผู้ขายเขาก็คนคนหนึ่งผู้ซื้อคือเราก็คนคนหนึ่ง สมควรซื้อค่อยซื้อสมควรอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าผู้รู้จักประมาณรู้ขอบเขตรู้รักนวลสงวนตัวอย่าเห็นอะไรมาก็ความมักความมัก ได้เห็นสิ่งภายนอกดีกว่าสิ่งภายในอย่างนี้ไม่ดี ถ้าเราพูดทั่วไปก็เห็นผัวเขาดีกว่าผัวเราเห็นเมียเขาดีกว่าเมียเราเห็นลูกเห็นหลานเขาดีกว่าลูกหลานของเราเห็นสมบัติของเขาดีกว่าสมบัติของเรามีอะไรผ่านเข้ามาเป็นความมักความมักเราด้อยกว่าเขาตลอดเวลานี่เสียตรงนี้ให้ระวัง ของสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาให้เราดูสถานที่บ้านเรือนของเราสมบัติเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เต็มประเทศไทยอันใดที่บกพร่องที่จะหามาเยียวยาจากทางอื่นเราก็หามาด้วยความมีเหตุผลสิ่งใดที่มีอยู่แล้วในชาติไทยของเราให้พากันอุดหนุนกันมีการซื้อการขาย จากกันและกันเงินทองมีมากน้อยจะหมุนเวียนอยู่ในภายในประเทศของเราไม่รั่วไหลแตกซึมไปที่อื่นซึ่งเป็นการทำลายชาติของเราไปในตัวนั่นแหละให้รักนวลสงวนตัวอย่างนี้นี่เรียกว่ารักชาติของตัวเอง สมบัติเงินทองเข้าของทุกอย่างอยู่ในความครอบครองของเราทั้งนั้นอันใดควรจะจับจะจ่ายอันใดควรจะซื้อจะให้พิจารณาด้วยดีอย่าเห็นแก่ซื้อแก่หาจนกลายเป็นนิสัยฟุ้งเฟ้อเห่อทะเยอทะยานเห็นเขาดีกว่าเราเสียทุกอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้แหละเห็นผัวเห็นเมียเห็นลูกเห็นหลานเขาดีกว่าเราไปหมดแม้หมาในบ้านเขาก็ดีกว่าหมาในบ้านเราทั้งที่หมาในบ้านเรามันรักษาบ้านสาเรือนเห่าเฝ้าหมาบ้านอื่นเขาไม่มารักษาให้ก็ยังไปเห็นมาหมาเขาดีกว่าหมาเราไปอีกนี่เสียตรงนี้แล้วสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้ามาให้พากันพินิจพิจารณาอย่าฟุ้งเฟ้ออะไรดีหมดเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นของเมืองนอกแล้วเป็นเทวดามาเลยของเรานี่เป็นเศษมนุษย์เป็นเศษสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีชิ้นดีไม่มีราคาราคาสู้ของเมืองนอกไม่ได้สู้ของเขาไม่ได้นี่ละยอมตัวถวายกราบไหว้เขาด้วยความยอมตนนี้เราก็ไม่มีทางที่จะฟื้นเราได้เพราะเห็นของเขาดีกว่าของเราต้องมอบต่อเขาตลอดไปอย่างนี้ฟื้นไม่ได้จึงขอให้พากันฟื้นเนื้อฟื้นตัวคนไทยทั้งประเทศเป็นคนเต็มบทเต็มบาททุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเต็มบทเต็มบาทด้วยกันจึงรักนวลสงวนตัวสิ่งใดที่มีอยู่แล้วในเมืองไทยให้พากันหมุนเวียนซื้อขายของต่อกันและกันเป็นเงินหมุนเวียนในภายในประเทศ นี่เรียกว่าเป็นผู้รักนวลสงวนตัว แล้วเราจะสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาภายในประเทศของเราด้วยอำนาจแห่งความรักนวลสงวนตัวอย่างนี้แหละทิ้งภายนอกไม่ว่าเขาว่าเราถ้าควรจะซื้อเรามีความบกพร่องต้องการที่จะมาเยียวยาเพราะเมืองไทยเราไม่มี เราก็ซื้อได้ขายได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตแห่งความรักนวลสงวนตัวเสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่เป็นหลักการปกครองของชาติบ้านเมืองของเราอะไรอะไรก็โยนให้แต่วงราชการงานเมืองไปเป็นผู้เก็บเป็นผู้รักษาบำรุง เราไม่ไปสนใจรักษามีแต่ทำลายอย่างเดียววงราชการก็เป็นคนเหมือนกันเมื่อต้านทานไม่ไหวบ้านเมืองก็จมได้เพราะประชาชนมีจำนวนมากที่ทำลายมากกว่าวงราชการเสียอีกนี่ให้พากันระมัดระวังอันนี้ให้ดีนี่เรียกว่าธรรมสอนโลกให้ท่านทั้งหลายได้จดจำไว้ให้ดีให้หลวงตานี่ก็เป็นลูกบ้านตาลนี่แหละหลวงตาบัวอีตาบัวบักบัวอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละเนี่ยเวลานี้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรม ไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นชีวิตจิตใจกลมกลืนกับธรรมกับวินัยอิริยาความเคลื่อนไหวไปมาจะมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องปกครองการเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นนิสัยธรรมวินัยไปในตัวนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่บัดนั้น ตั้งแต่เรียนหนังสือออกปฏิบัติกรรมฐานศึกษาเล่าเรียนหาอัตหาธรรมความถูกต้องดีงามจนกระทั่งความเลิศเลอของอัตของธรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายครองกันมาแล้วมาเป็นสารณะของพวกเรา โดยพระนามว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังกัจฉามินี่คือธรรมเลิศเลอแต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นสามัญชนเหมือนกัน พระสาวกทั้งหลายก็เป็นสามัญชนธรรมแม้จะเลิศเลอขนาดไหนก็ตามเมื่อยังไม่มีผู้บำเพ็ญเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะได้สมบัติอันเลิศเลอนั้นเข้ามาครองใจให้เลิศเลอไปตามไม่มีแล้วธรรมก็เป็นธรรมเราก็เหลวเป็นเราใครก็เหลวแต่เมื่อต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมา แต่เฉพาะพระองค์นี้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงสมบูรณ์แบบในความเป็นศาสดาได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา กลายเป็นศาสดาที่เลิศเลอสอนโลกมาได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วบรรดาสาวกทั้งหลายที่บำเพ็ญตามพระองค์สำเร็จออกมาจากป่าจากเขาลำเนาไกลองค์นั้นเป็นพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นสกิทาเป็นอนาคาจนกลายเป็นพระอรหันต์พ้นโลกพ้นสงสารเนี่ยมาเป็นสารณะของพวกเราโดยเราเป็นวาจาถึงท่านว่าสังฆังสนังกัจฉามินี่แต่ก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราแต่การเสาะแสวงหาคุณงามความดีความดีเป็นความดีเราเสาะแสวงหาได้มากน้อยความดีก็เป็นสมบัติของเราเทิดทูนของเราให้เป็นคนดีจนกระทั่งดีเยี่ยมดังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมเลิศเลอเป็นหมดนั่นละด้วยการอุตส่าห์พยายามศึกษาอบรมหาความดีได้ดีอย่างนี้ ความดีมีมาเป็นพื้นเพดั้งเดิมไม่เคยขาดตกบกพร่องไปไหนท่านว่าอากาลิโกความดีเป็นพื้นฐานสำหรับรับรองผู้ตั้งใจปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงผลัดแปลงตัวเองประพฤติตัวให้เป็นคนดีความดีย่อมเป็นเครื่องประดับของคนดีเสมอไปเนี่ยจนกลายเป็นคนดีเลิศนี่เราก็ได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนมาอีตาบัวที่อยู่วัดป่าบันตาดนั้นเขาก็เรียกขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ภิกษุบัวมหาบัวอาจารย์มหาบัวแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นขั้นสูงเกือบจะสูงสุดแล้วนะอีตาบัวแล้วก็จากนั้นก็หลวงตาบัวขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งวันตายนี่เราศึกษาใครจะเรียกชื่อยังไงก็ตามสำหรับความรู้สึกของเราที่ศึกษาแล้วเรียนมาโดยลำดับปฏิบัติตนมาเป็นลำดับนำธรรมในหลักธรรมชาติเข้าสู่ใจ เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยลำดับจนกระทั่งเต็มที่แล้วจึงไม่สนใจในความสรรเสริญความนินทาของใครยิ่งกว่าธรรมอันเลิศเลอที่กองอยู่แล้วในหัวใจไม่บกพร่องกระเขินตลอดอนันตกาลธรรมนี้เป็นธรรมที่เพียงพอก็ได้อุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายการสั่งสอนของอีตาบัวของบักบัวตั้งแต่บั้นตาดนั้นตั้งถึงตรงกระทั่งบัดนี้จึงมีผิดแปลกแตกต่างกันเพราะในระยะนั้นไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ ในระยะนี้ได้ศึกษาและปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถจนหาที่ต้องติไม่ได้แล้วในใจดวงนี้เรียกว่าหมดทุกอย่างไม่มีทางต้องติได้แต่ธรรมของพระพุทธเจ้ากลมกลืนกันกับใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเพราะความอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญจนถึงขั้นภูมิธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนเต็มภูมิอยู่ที่ไหนพอแล้วด้วยความเลิศเลยอยู่ที่ไหนพอแล้วด้วยความเลิศเลยชีวิตจิตใจจะก้าวเข้ามาขนาดไหนเวลานี้เขาโลกเขาก็ทราบแล้วว่าอายุ80 90นี้เราก็จะถึง90วันที่12สิงหาคมนี้แล้วชีวิตนั่นคือมืดกับแจ้งลมหายใจก็เป็นธาตุลมอันหนึ่งธรรมไม่ใช่มืดกับแจ้งไม่ใช่ลมหายใจเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออยู่ภายในใจแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวใครจะยกยอสรรเสริญก็ตามใครจะนินทาก็ตามมันก็มีน้ำหนักเท่ากัน เหมือนเรายกอิฐก้อนหนึ่งมีน้ำหนัก10กิโลและยกทองคำอีกแท่งหนึ่งมีน้ำหนัก10กิโลถ้ายกแล้วมันก็หนักด้วยกันผู้ที่ไม่ต้องการความหนักปวดทรวงจิตใจไม่ยกทั้งสองอิฐ10กิโลก็ไม่ยกทองคำก็ไม่ยกเพราะมีน้ำหนักเท่ากันสมมุติกันเฉยๆว่าอันนี้ดีกว่านั้นอันนั้นดีกว่านี้เมื่อมายกแล้วน้ำหนักมันก็เท่ากันธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอไม่ต้องยกก็เลิศเลอพอตัวอยู่นั่นไม่ต้องยกต้องยอไม่ต้องสนเสริญไม่ต้องเหยียบย่ำทำลายก็เป็นธรรมที่เลิศเลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ได้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งบ้างหรือไม่ถ้าหากว่าบกพร่องไม่ได้ระลึกให้พากันรีบระลึกเสียตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวจะตายเปล่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความเลิศเลอบำเพ็ญมาด้วยความเลิศเลอตายไปด้วยความเลิศเลอพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่บำเพ็ญมาด้วยความเลิศเลอรู้ด้วยความเลิศเลอตายไปด้วยความเลิศเลอชาตินางของพวกเราเลิศเลอมาตลอดพวกเรามันเลิศเลอหรือมันเลวร้ายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตขอให้นะคำหนึ่งพินิจพิจารณาตัวเอง วันหนึ่งวันหนึ่งขออย่าได้ลืมพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นธรรมล้นโลกล้นสงสารหาที่ไหนไม่เจอแล้วหาธรรมชาติที่เลิศเลอจะหาได้จากพระพุทธศาสนาของเรา คือพระพุทธเจ้าทรงธรรมมันเลิศเลอแล้วมาสอนโลกโลกก็กลายเป็นโลกที่เลิศเลอจากสาวกทั้งหลายแล้วสอนประชาชนสัตว์โลกทั่วไปเทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่ได้เลิศเลออยู่ในชื่อในนามสวรรค์ชั้นผมเพียงเท่านั้นนะมีธรรมพาให้ท่านเลิศเลยท่านผู้ใดมีธรรมอยู่ชั้นไหนท่านก็เลิศเลยท่านกราบธรรมมาตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีใครตำหนิติเตียนธรรมของพระเจ้าได้เลยเดี๋ยวพวกเรานี่ปล่อยให้กิเลสมันหยาบย่ำทำลายตำหนิติเตียนจะเข้าวัดเข้าวาหาว่าเสียเวล่ำเวลาจะทำบุญให้ทานกลัวจะเปลือง5เปลือง10แล้วสุดท้ายให้กิเลสเอาไปสลุมแซ่หมดเปลืองหรือไม่เปลืองกินจนไม่มีใช้จนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเปลืองหรือไม่เปลืองกิเลสเอาไปใช้ให้พากันทวนกระแสคิดดูเรื่องจิตใจของตัวเองที่กิเลสลากถูไปอะไรไม่พอไม่พอจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่พอเสียบ้างนะถ้าทำแทรกเข้าไปอย่างนี้บกพร่องตรงไหนเพราะเหตุผลกลไกอะไรให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดัดแปลงสิ่งนั้นแล้วจะกลายเป็นความสมบุกสมบูรณ์ปูนผลขึ้นมานี่เราอยู่ในฐานะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลิกเลอเหมือนพระพุทธเจ้าก็ขอให้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอน ก่อนจะหลับจะนอนก็พาพ่อขอให้พากันไหว้พระสวดมนต์ เราจะได้กี่คาถาก็ตามไม่ได้อะไรให้ได้แต่พุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจในขณะที่จะหลับจะนอนจิตใจเราก็เลิศเลยจนกระทั่งถึงขนาดหลับจากธรรมเหล่านี้ไม่ได้หลับไปแบบลอยๆหลับไปแบบความคิดฟุ้งซ่านรำคาญกับงานนั้นงานนี้รายได้รายเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายหลับไปก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลใฝ่ฝันไปต่างๆนานานี่กิเลสมันลากมันถูไปหลับแล้วก็ไม่ให้หลับสนิท ลากไปให้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้แล้วก็มาโม้กันอ๋อเมื่อคืนนี่ฝันดีเมื่อคืนนี่ฝันไม่ดีวะเจ้าของไม่ดีมันก็ละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาแล้วก็หาว่าฝันไม่ดีเจ้าของดีหรือไม่ดีนี่เพราะใจไม่ได้รับการอบรม ถ้าใจรับการอบรมแล้วฝันไม่ฝันก็ช่างเถอะขอให้มีพุทโธติดหัวใจจนกระทั่งหลับแล้วนี่เรียกว่าฝันสดฝันดีฝันเลิศฝันเห็นองค์ศาสดาทุกพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธัมโมก็กระเทือนโลกธาตุสังโฆก็กระเทือนโลกธาตุนี่เป็นความฝันที่ถูกต้องดีงามที่เรานำมาบริกรรมในขณะก่อนหลับอย่าไปหวังเอาคำฝันนั้นคำฝันนี้บางคนโทษเสี่ยงนะเสี่ยงอยากฝันอย่างนั้นอยากฝันอย่างนี้มันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ขั้นเวลามีชีวิตอยู่ยังไม่หลับนี่ไม่อยากฝันหาของดีของดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองบ้างเลยแต่หาตั้งแต่ของดีแบบลมๆแรงๆอย่างนี้อย่านำมาใช้นะชาวพุทธเราตรงไหนไม่ดีขอให้ดัดแปลงแก้ไขจะเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆของดีมีอยู่ในโลกไม่เคยบกพร่องไปไหนเช่นเดียวกับของชั่วมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสาร ถ้าใครบืนไปตามทางชั่วมันก็เป็นฟืนนันไฟเผาตลอดไปมากี่กับกี่กันยังจะถูกเผาไปอีกตลอดการไม่มีเวลาหยุดยั้งได้เลยเพราะการวิ่งตามความลุ่มหลงความลุ่มหลงก็คือกิเลสหลอกสัตว์โลกนั่นแหละเรามีธรรมในใจให้เอาธรรมสกัดรัดกั้นมันไว้บ้างพอจะมีทางแก้ไขดัดแปลงตนเองไม่ได้วิ่งตามมันจนจมูกขาดหูขาดใช้ไม่ได้นะขอให้พากันคิดกันอ่านแล้วเกิดมาท่ามกลางแห่งแดนพุทธศาสนานับบัดเลิศเลยแล้วไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นะให้ยึดนี้เป็นหลักไอ้คำพูดคำจาของคนตาบอดหูหนวกมันจะพูดไปตามความชอบใจของมันทั้งที่ความชอบใจเป็นความหยาบเป็นความเสียหายมากเป่าหูเราก็อย่าไปเชื่ออย่างง่ายดายให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อพระธรรมท่านสอนว่ายังไงให้จับมาพินิจพิจารณาอย่าไปเชื่อคำงมงายของกิเลสหูหนวกตาบอดมันจะลากไปแต่ทางไม่ดีนั่นแหละถ้าจะไปทำบุญให้ทานกลัวเปลือง5เปลือง10เนี่ยจะไปวัดไปวาก็ก้าวขาไม่ออกเวลาไม่มีอ่อนเปี้ยไปหมดแล้วเนี่ยแล้วทั้งวันก็มืดกับแจ้งก็หมดไปวันนั้นเปลี่ยนขึ้นมาหัวใจก็หายใจฟอดๆไปไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคือคนมืดบอดเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวตายแล้วยังจะจมไปนรกอีกนรกก็เป็นธรรมพื้นฐานมาดั้งเดิมไม่มีใครทำลายได้แต่การไหนๆมาแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานี้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านพระองค์ก็ตามก็มาทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้แดกทำลายไม่ได้ถ้าวันนรกนี่เป็นสิ่งถูกทำลายได้แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกจะทำลายนรกแหลกไปหมดแล้วก็เปิดทางโล่งให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เวลานี้ได้วิ่งไปขาหักแขนหักช่างมันขอให้ไปตามความชอบใจลงเหวลงบ่อไปแล้วก็ช่างมันเถอะเพราะถูกทำนรกถูกทำลายแล้วจะไม่มีความทุกข์ความทรมานใดเลยแต่นี้หาเป็นอย่างนั้นไม่ใครจะพูดจะปฏิเสธแต่ลบล้างขนาดไหนก็ตามว่าบาปไม่มี บุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเป็นความลบล้างที่เกิดขึ้นจากความเลวร้ายของตัวเองที่กิเลสครอบงำไว้เท่านั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัว แล้วก็จะหลงไปอีกตลอดเวลาจมไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมธรรมท่านว่ายังไงท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์บอกว่าบาปมีจำให้ดีคำนี้บุญมีนั่นนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้แออัดไปหมดแต่สัตว์เหล่านี้มีนี่คือพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประกาศสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างเทวดาก็มีแน่ชั้นหนึ่งหนึ่งที่ไหนเทวดาเต็มอยู่หมดมีหรือไม่มีนะชั้นหนึ่งหนึ่งเทวดาเต็มอยู่ทั้งนั้นพรหมโลกก็เหมือนกันจนกระทั่งนิพพานเป็นแดนโลกธาตุเป็นธรรมธาตุครอบหมดโลกธาตุมีหรือไม่มีนิพพาน ให้มันสิ้นกิเลสผางเท่านั้นนะไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเลยเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรหยดตกปั๊บลงไปมาจากบนฟ้าก็ตามน้ำมาจากลำคลองใดก็ตามเมื่อก้าวเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดไม่มีใครจะปฏิเสธหรือคัดเลือกน้ำมาจากที่ไหนที่ไหนให้เป็นฝักเป็นฝ่ายแยกจากคำว่าน้ำมหาสมุทรไปได้เลยต้องเป็นน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมด นี่เรื่องธรรมที่เป็นธรรมเลิศเลอกุมันกันขอให้บำเพ็ญเข้าไปเถอะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้พังเข้าไปเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานธรรมธาตุอันเดียวกันหมดนี่แล้วบรรดาผู้บำเพ็ญบารมีได้มากน้อยเพียงไรไม่มีกับไม่มีประมาณพอถึงขั้นเต็มภูมิแล้วไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกับน้ำมหาสมุทรได้เหมือนกันหมดไม่มีจะแยกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอันใดเลยนี่ละธรรมที่เลิศเลยมีมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความชั่วนั้นทำได้ง่ายนะแต่ความดีไม่อยากทำเพราะกิเลสมันหนาแน่นถ้าจะทำความชั่วแล้วกิเลสเปิดทางให้โล่งเลยถ้าจะทำความดีมันปิดกั้นไว้หมดปิดเสียอะไรปักขวากปักหนามไว้สองฝากทางหรือตามเส้นทางจนก้าวเหยียบย่างไปไม่ได้ถูกขวากถูกน้ำของกิเลสแล้วสุดท้ายก็ไม่ไปสุดท้ายก็ไม่ทำความดีทำแต่สิ่งที่กิเลสเปิดโล่งไว้ซึ่งโล่งจริงทางเดินราบรื่นจริงแต่สถานที่อยู่ของทางอันราบรื่นที่สุดของทางอันราบรื่นนั้นคือถูกคือมหันตทุกข์เนี่ยสัตว์โลกจริงไม่มีใครหลีกได้เลย โลกอันนี้แม้ตั้งแต่โลกมนุษย์เรานี่เราดูสิเรือนจำ เป็นยังไง เมื่อวันสองวันมานี้เขาก็มาขอให้ไปช่วยเรือนจำอีกแล้วเนี่ยเพราะมันแน่นมันแออัดด้วยพวกนักโทษนั่นแหละเต็มไปหมดเห็นไหมล่ะเมืองไหนนักโทษไม่มีเต็มไปหมดเพราะคนชอบทำแต่ความชั่วช้าลามกตายลงยังเขาจับได้แล้วเขาใส่เข้าเรือนจำเรือนจำผู้จับไม่ได้ก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่น้ำตามป่าตามเขาไปอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้ใบไม้ตกแคกมานึกว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเพ่งเลยนี่เพราะความทุกข์ความระแวงแผลงใจมีอยู่ภายในใจเนื่องจากตัวสร้างความชั่วเอาไว้มันก็คอยจะเผาตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเนี่ยทางชั่วเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะลบล้างทำลายนรกได้บาปบุญทั้งหลายได้จึงสอนไว้ตามความมีความเป็นที่ลบล้างไม่ได้แล้วเราอย่าไปอาถานฉานใจลบล้างด้วยความชั่วช้าลามกของตนว่าทำบาปไม่ได้บาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนิพพานไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามกซึ่งเป็นทางแห่งนรกอเวจีเผาหล่นตนเองมากี่กับกี่กันถ้าความเห็นความรู้นี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากอัตจากธรรมที่เราเชื่อถือในการได้ยินได้ฟังมาแล้วจะถูกเผาอีกนี้ตลอดไปเราอย่ากล้าหาญความทุกข์นี้เจอใครเขาแล้วไม่มีใครกล้าหาญได้เลย เอาถึงเป็นถึงตายเหมือนกันหมดเราไม่มีใครจะมาแบ่งหนักแบ่งเบาให้เรานะทำความชั่วก็เหมือนกันทำความดีก็เหมือนกันให้พากันอุตส่าห์พยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ เราจะไม่เสียท่าเสียทีเกิดมาชาตินี้เราเหมาะสมแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังมีนั้นได้ยินอัดยินธรรมเคารพเลื่อมใสต่อธรรมของสงสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำคุณงามความดีและดัดแปลงแก้ไขสิ่งไม่ดีของตัวตลอดมาแล้วจงพยายามทำความดีและแก้ไขดัดแปลงของตน ให้เป็นคนดีตลอดไปแล้วผลที่จะรับสมหวังสมหวังไปโดยลำดับจากการสร้างตัวเองให้เป็นคนดีแต่คนสร้างความชั่วนี้มีแต่ผิดหวังจะหวังครอบโลกธาตุก็ไม่มีความหมายหวังลมลมแรงแรงสิ่งที่จะได้รับก็คือทุกข์มหันต์ทุกข์ที่ตนสร้างไว้แล้วด้วยความชั่วของตนเองนั่นแหละกลายเป็นฟืนเป็นไฟกลับมาเผาไหม้ตัวเองไม่มีชิ้นดีเลยให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมพระเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลยเป็นความจริงล้นล้วนรับสั่งมาอย่างใดแล้วจะไม่มีความคาดเคลื่อนเลยกลายเป็นความจอมปลอมไม่เคยมีในธรรมพระพุทธเจ้าจริงสุดส่วนคือธรรมแล้วจอมปลอมสุดส่วนคือกิเลสกิเลสนี้มันเป็นฝั่งหนึ่งภายในจิตใจของเราธรรมเป็นอีกข้างหนึ่งภายในจิตใจของเราธรรมคอยกิเลสคอยทำลายจิตใจคอยชักชวนดึงลากเราไปสู่ทางต่ำเสมอธรรมเป็นเครื่องฉุดลากให้นำธรรมเข้ามาเป็นสติธรรมปัญญาธรรมแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจะได้เป็นคนดีขึ้นมาลบล้างความชั่วทั้งหลายออกจากใจของเราใจของเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับลำดา แล้วภพของเราก็เหมือนกันกับเมื่อวานนี้ก็มาหาวันนี้จากวันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ไปภพชาติที่จะต่อเนื่องไปจากชีวิตจิตใจของเรานี้ก็เช่นเดียวกันหายใจมาพร้อมหมดลมนี้แล้วก็เรียกว่าตายเอาตั้งพบใหม่ขึ้นมาเป็นวันพรุ่งนี้วันบะลืนที่นี่พบใหม่วันพรุ่งนี้วันบะลืนก็คือมืดคือกลับแจ้งแต่พบของเรานี้ไม่ทราบมันจะไปเจอมืดหรือเจอแจ้งเจอทุกข์หรือเจอสุขส่วนมากต่อมากมันจะไปเจอความทุกข์เพราะคนเราชอบทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบผลที่ได้มาจึงมักผิดหวังและผิดหวังตลอดไปให้รีบสร้างความหวังด้วยการสร้างผลงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้ จะไม่เสียเวลาความหวังจะมีคุณค่าสนองเราผู้ทำดีตลอดไปไอ้ผู้ที่มีแต่ความหวังแต่ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบความหวังดีขนาดไหนเป็นโมฆะไปหมดไม่เกิดประโยชน์นี่ให้พี่น้องหลายจดจำไว้ให้ดีทุกข์ก็ตามจนก็ตามเราไม่ใช่เมืองเศรษฐีอย่าไปรอให้เราเป็นเศรษฐีเสียก่อนแล้วค่อยมาทำบุญให้ทานอย่างนี้ไม่ถูกนะเรามีเท่าไหร่เราอยากให้ทานอยากให้ขาดวันขาดคืนขาดปีขาดเดือนไปได้มากได้น้อยเราไม่เป็นเศรษฐีเราเป็นคนทุกข์คนจนให้ทานตามกำลังของเราความดีของเรามีมากน้อยที่จะทำได้ขนาดไหนให้ทำอย่าไปรอฐานะสูงต่ำความมีความจนมาตัดสินมันจะตัดสินลงทางด้านธรรมะนี่ว่าไม่มีเงินไม่มีเวลามีแต่ความยุ่งยากเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจก้าวขาไม่ออกทั้งนั้นแหละถ้าเป็นความชั่วแล้วไหลเลยไหลเลยจะตายอยู่ก็ยังจะไหลลงตลอดนะนี่แหละเรื่องความชั่วมันเร็วให้ระมัดระวังเชื่อศาสดาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีแล้วมันจะดีขึ้นมาในตัวของเราเองวันนี้ก็ได้นำธรรมะมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความแน่ใจทุกสัตว์ทุกส่วนเราไม่สงสัยในการสอนโลกเราพูดจริงๆธรรมะประเภทนี้เราก็ไม่เคยคิดเคยอ่านไว้แต่ไหนแต่ไรมาแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นทางเดินอันราบรื่นแล้วขอให้ก้าวเดินตามธรรมที่ราบรื่นเราจะได้รับความราบรื่นดีงามตลอดไปจนกระทั่งถึงสมบูรณ์พูนผลได้จากธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละเขาได้อุตส่าห์ปฏิบัติมาอย่างนั้นถึงยืนยันได้เลยว่าธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมโมฆะหลอกโลกหลอกสงสารเราเองได้ปฏิบัติมา อย่างจังๆเต็มหัวใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตั้งเอาให้เป็นประจักษ์ก็คือเวลาบวชเวลาเป็นฆราวาสก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งเวลามาบวชนี่ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลสาธรรมไม่ยอมให้ศีลขาดศีลทะลุด่างพร้อยจะอย่างใดเลยให้มีความบุญเป็นมีศีลเต็มตัวเป็นพระเต็ม 100% ศีลไม่ด่างพร้อยเต็มพระ 100% อย่างนั้นก็หมุนธรรมเข้าสู่จิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจที่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะกิเลสหยาบย่ำทำลายก็ค่อยมีความสงบเย็นใจขึ้นมาหนุนขึ้นไปเรื่อยด้วยสมาธิด้วยความภาคความเพียรอีกก้าวขึ้นเรื่อยก้าวขึ้นเรื่อยจนกระทั่งก้าวขึ้นสุดขีดสุดแดนไม่คาดไม่ฝันไม่หมายว่ามันจะได้เป็นถึงขนาดนั้นเป็นขึ้นมาแล้วจังๆนี่เป็นยังไงท่านทั้งหลายว่าหลวงตาบัวนี่โกหกเหลือทำนี่เราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อโกหกตนเองและไม่ได้บวชมาเพื่อโกหกโลกนะเราบวชมาเพื่อแก้กิเลสตัวมันโกหกตัวเองและโกหกโลกนั่นแหละออกเป็นลำดับลำดา ด้วยธรรมซึ่งเป็นของจริงไม่โกหกใครแล้วก็ค่อยเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาภารกิจผิดคาดผิดหมายไปเลย

ความรู้ก็รู้ตามที่ท่านสอนเห็นตามท่านสอนเพราะปฏิบัติตามที่ท่านสอนไม่เรียบร้อยแล้วที่เรียกว่าสวคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วขอให้ดำเนินให้ชอบนี่ก็ดำเนินตะเกียกตะกายไปตามนั้นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นจากจิตใจนี่เหมือนกิเลสพิสดารมากฉันใดธรรมก็พิสดารมากเหมือนกันเวลาปราบกิเลสแล้วธรรมยิ่งพิสดารกว้างขวางไปหมดสิ่งใดที่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นจะเป็นขึ้นมาภายในใจได้เป็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาและเชื่อตัวเองอย่างมั่นใจมั่นใจเชื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาสอนไว้ก่อนแล้วอย่างแน่นหนามั่นคงเนื้อกราบท่านอย่างราบนี่ละธรรมประเภทนี้อยู่กับหัวใจของทุกคนอย่าไปว่าสมัยนั้นสมัยนี้จะเป็นผู้มีอำนาจบาทหลวงครองอัดครองธรรมครองมรรคผลนิพพานนั่นเป็นเพียงสมัยเป็นเพียงมืดกับแจ้งผู้ที่จะครองทั้งความดีและความชั่วมันเป็นตัวของเราทุกคนขอให้แก้ไขดัดแปลงตัวของเรานี้มืดแจ้งไม่มีความหมายเมื่อแก้ไขตัวของเราไม่ดีแล้วจะให้ดีขึ้นไปเดินแบบจะดีขึ้นที่นี่ใจที่จะเลิศเลอเลิศเลอขึ้นที่ใจไม่ได้เลิศเลอขึ้นจากมืดกับแจ้งนะนี่ก็ปฏิบัติมาเต็มพลังขอสมาธิมันได้มาจากความอุตสาห์พยายามมันได้มาจากมืดกับแจ้งอะไรนะมรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ที่มืดที่แจ้งอยู่เป็นอากาลิโกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรผลจะปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งถึงเป็นที่พอใจด้วยเหตุนี้เองการแนะนำสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุแต่เราไม่กล่าวถึงเทวบุตรเทวดายินพรหมเพราะนั่นเป็นภาษาหนึ่งต่างหากจากมนุษย์เราเราสอนมนุษย์จึงต้องพูดภาษามนุษย์ทำที่มนุษย์เราจะพอรู้พอเห็นได้สอนกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยคำว่าไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจว่าจะสอนมนุษย์เราไม่ได้มีท้อใจอยู่ตั้งแต่ดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงท้อพระทัยในเบื้องต้นดังที่ท่านทั้งหลายมาแสดงตะกี้นี้ว่าพรหมาจโลกาธิปติสหัมปตินะการอันเฉลียทีวรากยาจาสาสันติทัสตาพระปราชกาสันติทัสตาเอาลืมแล้วนะบาราชกาอะไรเฉตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชัง นี่เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาผางเท่านั้นเองจิตใจพระทัยสว่างจ้าครอบโลกธาตุซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แล้วจึงมามองดูพบดูชาติดูสัตว์ทั้งหลายนี้เต็มไปด้วยยาพิษมืดหนาสาโหดจนท้อพระทัยประหนึ่งว่าจะสอนไม่ได้เลย พระองค์ทรงท้อพระทัยนี่ละเป็นต้นเหตุที่ให้ท้าวสามบดีผมมาอาราธนาพระเจ้าว่าผมมาจะโลกา โดยคำอาราธนานั้นว่าขอพระองค์จงเมตตาสัตว์โลกซึ่งเป็นผู้มีทุเรียนบางยังมีอยู่มากไม่ใช่จะมืดหนาสร้างหดไปเสียโดยทายเดียวผู้ที่พอฉุดพอลากจะให้พ้นจากพิษจากภัยถึงผมสวรรค์ชั้นผมจนกระทั่งถึงพ้นทุกได้ยังมีอยู่มากในนี้ท้าวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เมตตาสั่งสอนสัตว์ ประกอบกับพระพุทธเจ้าเขาทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกแล้วแยกประเภทออกมาได้4ประเภทของสัตว์โลกประเภทที่1 อุคจิตอุคติตันยูเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดปากคอกเท่านั้นโดดออกทันทีทันทีท่านเหล่านี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์พอได้รับแสงธรรมหรือสายธรรมพระพุทธเจ้าประกาศออกมาเท่านั้นซึ่งเท่ากับเปิดปากคอกบรรลุธรรมปึงปังปึงปังดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นนี่อย่างนั้นมาก็มีปฏิตันอยู่ ผู้เดินตามหลังกันมาพวกที่พ้นไปแล้วโดยอุคติตันอยู่วิปจิตตัญญูก็ตามหลังกันไปพ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ประเภทของสัตว์พระองค์แยกประเภทของสัตว์ออกจากการพิจารณาด้วยพยานอย่างทราบประเภทที่สองนี้คือหนุนกันไปเรื่อยๆประเภทที่สามนี้เป็นนัยยะ คือพอแนะนำสั่งสอนพอฉุดพอลากกันได้ถ้าอ่อนตัวก็มีทางจมได้ถ้าฝืนตัวทางความดีงาม

0: รมก็มีทางหลุดพ้นไปได้เป็นลำดับในประเภทที่3เป็นประเภทที่หนักอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเราดูหัวใจเราประเภทไหนท่านเวลาจะสอนให้ทำคุณงามความดีมันมักจะอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลยิ่งสอนได้ภาวนาด้วยแล้วมันจะมือหนึ่งคว้าหาหมอนเอามามัดติดคอเพื่อความสะดวกนี่ไปอย่างนั้นนะเนยยะนั่นแหละพอที่จะเป็นไปได้แต่มันกลับเป็นไปทางหมอนจะเร็วกว่าเร็วกว่าจึงต้องลบล้างกันให้หนักในขั้นที่สามนี้มันขึ้นได้ลงก็ได้ประเภทที่สามนี้เราฉุดแล้วลากขึ้นขึ้นจนพ้นทุกข์ได้เลยก็มีมากอันที่ขึ้นไม่ได้จมลงไปก็มีมากเหมือนกันนี่เป็นประเภทที่สามประเภทก้ามกึ่งให้พับไปก็ได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้อยู่กับความอุตสาห์พยายามของเจ้าของเองส่วนประเภทที่สี่นั้นหมดหนทางไม่มีทางแก้ไขได้เลยถ้าเป็นคนไข้แม้จะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่บรรเทาทุกข์และแก้ทุกข์ด้วยอยู่ด้วยยาจากหมอหายมาจำนวนมากมายก็ตามแต่ประเภทที่นี่เป็นประเภทปัทถะปรมะคือเข้าห้อง ICU เท่านั้นพอเข้าไปแล้วเข้าห้อง ICU ไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรเลยเข้าไปรอวันลมหายใจขาดอยู่เท่านั้นนี่ประเภท ICU ไม่มีประโยชน์อะไรหมอรักษาโรคให้หายขนาดไหนคนไข้หายจากยาของหมอหายไปมากขนาดไหนแต่คนไข้ประเภทนี้ไม่สนใจฝืนไปทาง ICU แล้วตายไปจมไปเปล่าๆนี่คนประเภทที่หนาแน่นต่อเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่เอาไหนเลยไปแต่ทางคำความชั่วช้าละมกอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นศาสดาองค์ไหนจะมาสอนก็ไม่สนใจนี่ศาสดาเท่ากับหมอธรรมเท่ากับยามาสอนเท่าไหร่ไม่สนใจบืนลงไปตั้งแต่นรกอเวจีประเภทนี้เรียกว่าประเภทปทะปรมะหนาแน่นมนุษย์เรานั่นแหละแต่มันหนาอยู่ที่หัวใจบางอยู่ที่หัวใจที่ว่ามีอุปนิสัยก็มีอยู่ที่หัวใจนั่นแหละให้พากันจำเอาไว้ไปแก้ไขในสี่ประเภทนี้เราอยู่ในประเภทไหนให้ไปวินิจฉัยไข้ควรเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นตายด้วยกันทุกคนแต่เวลาที่จะขึ้นจะลงจะไปสุขหรือไปทุกข์นี้เป็นไปได้ด้วยกันอีกเหมือนกันแล้วแต่ใครจะหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางความชั่วช้าลามกนี่ก็เรียกว่ายมพบาลนี่จดบัญชีไม่ทันคนนี้ก็จะเข้าคนนั้นสมัครตัวเข้าแล้วใส่ลงนรกจนยมพบาลจดบัญชีไม่ทันใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยมันมาทั้งโคตรกระใสมันไปหมดทั้งโคตรเพราะจดบัญชีไม่ทันนี่มันชอบตั้งแต่จดบัญชีไม่ทันพวกนี้จากพวกที่ไปสวรรค์ก็เอาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่คือสร้างความดีนี่เป็นสิทธิของเราแต่ละคนละคนที่สร้างความชั่วแล้วมอบให้ใครไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมของเราเองมากน้อยตามกรรมของเราที่สร้างมาแล้วสร้างส่วนความดีก็เราเองอีกเหมือนกันท่านว่ากรรมสากลนี่นะว่ากรรมเป็นของเราทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะแยกจะแบ่งทั้งปันส่วนให้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เลยเป็นสมบัติประจำตัวโดยแท้คือความดีและความชั่วเรียกว่าบาปกับบุญให้เราเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้นั่นให้เราเลือกเสียเนี่ยกรรมสากลนี่เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมมันใดไว้เช่นทำกรรมทำบาปหรือทำบุญเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมทั้งสองนั้นโดยถ่ายเดียวผู้อื่นผู้ใดจะมารับไม่ได้นี้เป็นภาสิตคือเป็นธรรมของพระเจ้าที่สอนโลกอย่างพวกเรานี้ไว้แล้วอย่างตายตัวให้รีบพากันไปแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้นะตายแล้วจึงนิมนต์พระมากุศลธรรมมามันเกิดประโยชน์อะไรกุศลธรรมมาเดี๋ยวนิมนต์พระมากุศลธรรมมามันจะไปเจอหลวงพ่อเขานะอย่าว่าไม่บอกนี่เตือนตั้งแต่บัดนี้หนึ่งกุศลธรรมมาเราจะไปเจอหลวงพ่อกับเนนน้อยเขาพอคนตายแล้วก็ไปนิมนต์หลวงตามากุศลสิ หลวงตากับเนนน้อยมันเป็นอะไรมันมีนิทานมาเรื่อยๆนะอันนี้พอไปกุศลธรรมมาหลวงตาจะนั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งชันเข่าอะไรก็ไม่รู้แหละทางนี้ก็กุศลธรรมมาแล้วปล่อยหำออกมาแล้วสิใช่ทางโน้นเนนก็กุศลธรรมมากุศลมามองไปเห็นหลวงตาปล่อยหำอ่ะเราจะบอกเขาว่าหลวงตาปล่อยหำกลัวคนจะรู้เลยบอกด้วยอุบายวิธีการกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเหลียวเบิ่งคอยพุ่นนาว่าไอ้หลวงตาก็โมโหจะตีปากแนนที่ตัวปากแนนปั้วเลยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนนบอกว่ากุศลธรรมมาสอนอุบายให้หลวงตารู้ตัวแล้วปิดหำว่างั้นเถอะนะแต่หลวงตากลับไม่รู้ตัวอีกนะพอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเหลียวมังคอยฟุ้นนาวตีปากตีปากแนนพอตีปากแนนเนาะมึงบ่รู้จักโปรตีนพอแกบอกคนพวกนี้ว่าโปรตีนมันไม่ได้ว่าหำมาคอยนะแก้ตัวไปว่าไม่รู้จักโปรตีนพอแกบอกคนพวกนี้ทั้งเล่นกับเถียงอะที่ว่าโปรไหว่าโปรตีนสังบ่มีเล็บเป็นว่าที่เดียวเนี่ยหยุดว่าเน้นหยุดว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยทำเวลาตายแล้วไปแล้วไปนิมนต์พระมันจะไม่เจอหลวงพ่อเขาไปอย่างนั้นเลยแล้วว่าโปรตีนสังบ่มีเล็บหรือจะว่าไงล่ะมันจะไปเจอโปรตีนสังบ่มีเล็บเขาว่าไงให้เอาเสียตั้งแต่บัดนี้สิสร้างกุศลผลบุญอย่าไปหาอย่างอื่นนะเอาให้ดีไม่มีอะไรล่ะกุศลธรรมะท่านสอนไว้เพื่อความฉลาดของเราเรื่องกุศลธรรมะท่านแบบต้นฉบับมีบ้านดั้งเดิมก็ทราบหลวงตาไม่นำมามันเสียเวลาไปเอาตั้งแต่จุดสำคัญนี่แหละให้กุศลธรรมาคือสอนตนให้มีความเฉลียวฉลาดแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโดยลำดับแล้วส่งเสริมความดีงามเข้าสู่ตัวสมกับว่าเรามีกรรมดีกรรมชั่วเป็นสมบัติของเราให้ได้กรรมดีมาเป็นสมบัติของเราอย่าไปโกยเอาตั้งแต่กรรมชั่วมาเผาเรานะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากใครปฏิเสธไม่ได้นั่งฟังกันอยู่ผู้ไม่ฟังก็ตามกรรมดีกรรมชั่วเป็นของคนนั้นด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เรายังดีเรายังได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมรีบนำไปคัดเลือกในตัวเองให้ดีนะแล้วกรรมดีจะเป็นสมบัติไปที่ไหนคนเราที่มีกรรมดีนี่นะกรรมดีเป็นผลดีแล้วไปที่ไหนไม่มีจนกรอกจนมุมพอเราตายพร้อมนี่กรรมของเรามีความมีมากน้อยเพียงไหนควรจะไปสวรรค์ชั้นใดชั้นใดจะพอเหมาะพอดีกับกรรมของเราที่สร้างไว้เช่นสวรรค์6ชั้น6ชั้นนั้นมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันก็เพราะอำนาจของบารมีของผู้ที่บำเพ็ญควรสวรรค์ชั้นใดก็ไปชั้นนั้นนั้นทำท่านตกแต่งให้เองนี่ควรจะไปพรหมโลกก็ไปเลยนี่แล้วควรจะถึงนิพพานก็ดีดถึงนิพพานเลยล้วนแล้วตั้งแต่กรรมดีไม่พาคนให้จนกรอกจนมุมนะถ้าเป็นกรรมดีทรงไปถึงสถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยต่างกันแต่ที่ทางไปทางความชั่วก็เหมือนกันกรรมชั่วก็แบบเดียวกันทางชั่วไม่ต้องบอกอาจจะนิมนต์พระมากุศลาเป็นพันองค์ก็ตามไหลลงนรกทั้งนั้นแหละไม่ไปไหนละกุศลาธรรมะไม่มีความหมายนะให้กุศลาธรรมะแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้นะแล้วตายลงไปนี่อย่าให้มันลงในนรกเป็นของที่สัตว์โลกทั้งหลายกลัวพระพุทธเจ้ากลัวเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวนรกเป็นอันหนึ่งแทนสัตว์ทั้งหลายนะไม่ใช่พระองค์กลัวว่าจะได้ถูกนรกเผากลัวแทนสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์มองเห็นชัดๆมองเห็นสัตว์นรกที่ตกนรกไม่ได้เห็นอย่างเราธรรมดานะเห็นอย่างชัดเจนละเอียดละออก อย่างเขาติดคุกติดตารางนี่เราไปถามก็ยังได้อยู่คนนี้คนติดคุกคนนี้มาจากบ้านไหนถามบอกบ้านกันได้ มาจากบ้านใดเมืองใดถามได้พ่อแม่ชื่อว่าไงบอกกันได้นะลูกเต้าหลานเหลนชื่อว่าไงของนักโทษคนนั้นบอกกันได้แต่สวรรค์ชั้นใดไปชั้นนั้นนั้นทำท่านตกแต่งให้เองนี่ควรจะไปพรหมโลกก็ไปเลยนี่แล้วควรจะถึงนิพพานก็ดีถึงนิพพานเลยล้วนแล้วตั้งแต่กรรมดีไม่พาคนให้จนกรอกจนมุมนะ ถ้าเป็นกรรมดีทรงไปถึงสถานที่เหมาะสมเหมาะสมกับบุญกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยต่างกันดังนี้ทางไปทางความชั่วก็เหมือนกันกรรมชั่วก็แบบเดียวกันทางชั่วไม่ต้องบอกอาจจะนิมนต์พระมากุศลาเป็นพันองค์ก็ตามไหลลงนรกทั้งนั้นแหละไม่ไปไหนละกุศลาธรรมะไม่มีความหมายนะให้กุศลาธรรมะแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้นะแล้วตายลงไปนี่อย่าให้มันลงในนรกเป็นของที่สัตว์โลกทั้งหลายกลัวพระพุทธเจ้ากลัวเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวนรกเป็นอันหนึ่งแทนสัตว์ทั้งหลายนะไม่ใช่พระองค์กลัวว่าจะได้ถูกนรกเผากลัวแทนสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์มองเห็นชัดๆมองเห็นสัตว์นรกที่ตกนรกไม่ได้เห็นอย่างเราธรรมดานะเห็นอย่างชัดเจนละเอียดละออย่างเขาติดคุกติดตารางนี่เราไปถามก็ยังได้อยู่คนนี้คนติดคุกคนนี้มาจากบ้านไหนเนี่ยถามบอกบ้านกันได้มาจากบ้านใดเมืองใดถามได้พ่อแม่ชื่อว่าไงบอกกันได้นะลูกเต้าหลานเหลนชื่อว่าไงของนักโทษคนนั้นบอกกันได้บอกกันได้แต่สัตว์นรกที่ไปตกนรกนี่บอกกันไม่ได้นะมาจากโคนไหนแท้ไหนมาทำบาปทำกรรมอะไรๆถึงได้มาตกนรกบอกไม่ได้แต่ถูกไฟนรกเผาตลอดเวลานี่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงกลัวทรงเข็ดหลาบทรงแทนสัตว์ทั้งหลายเป็นกำลังเพราะอะไรอีกนะพระองค์เห็นทั้งสาเหตุสัตว์ตัวนี้เอายกมาสมมติว่าสัตว์ตกอยู่ในนรกนี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านว่างั้นเถอะตัวตกนรกนั้นเอาลายนี้มาถามพระองค์อย่างทราบทันทีเลยลายนี้ได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นบอกฮอดชื่อฮอดนามสกุลของมันพบนั้นพบนั้นนั่นตามไปถึงต้นตอมันเลยอย่าว่าแต่นรกสัตว์นรกที่มาตกคนนี้ถามย้อนหลังคือหมายความว่าพิจารณาพยานอย่างทราบไปย้อนหลังมันทำกรรมอะไรไว้มันถึงได้มาตกนรกอย่างนี้อย่างนี้รู้ได้ทุกตัวของสัตว์นรกที่ตกอยู่ในนรกนั้นนี่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ารู้ได้ถึงขนาดนั้นแล้วมาสอนโลกด้วยความขยะขยงความกลัวทุกข์แทนถ้าโลกเป็นกำลังพวกเรายังจะกล้าหาญอยู่เหรือถ้ากล้าหาญนี่เรียกว่าด้านที่สุดแล้วนะรอแต่ลมหายใจขาดลงไปเท่านั้นก็ปึ๋งเลยแล้วนะให้รีบแก้ไขพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้แล้วหมดทางนะพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเกินศาสดาที่เลิศเลยทำก็ไปทำเลิศเลยนำมาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้เราอย่าให้กิเลสมารูปคมดาบของธรรมจะเสียท่าเสียทีตายไปแล้วจมในโลกจมในโลกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ให้พากันจำวันนี้ได้พูดอัดพูดธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยในอัดในธรรมทุกขั้นที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ไปรูปไปคำว่าสอนนี่ผิดหรือถูกประการใดไม่มีขั้นใดก็ได้ก็ตามของธรรมสอนด้วยความแน่ใจทุกประเภทจากการปฏิบัติมาโดยลำดับซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเป็นกำดำกำขาวรูปนั้นคำนี้ไปเรื่อยๆแต่เวลามันเป็นขึ้นมาภายในใจจากการปฏิบัติโดยชอบธรรมในคำต่างสอนของพระพุทธเจ้ามีแล้วจะรู้ขึ้นเป็นลำดับลำดาหายสงสัยในตัวเองไม่ทูลถามจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทูลถามท่านหาอะไรธรรมชาติอันเดียวกันท่านสอนสันติโกก็ให้ตัวเองรู้เองเห็นเองนี่พระองค์สอนไว้อย่างเด็ดขาดเมื่อรู้เองไม่เองหายสงสัยแล้วจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมถ้าทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่คำว่าสันติโกให้รู้เองในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ละเรื่องอันนี้มันรับกันเมื่อมันรู้มันก็รู้เป็นสันติโกของตัวเองพระพุทธเจ้าก็ประกาศไปแล้วรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนี่เวลารู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่จึงเข็ดละนะหลวงพู่ท่านรู้ท่านดูจริงๆกลัวจริงๆดังว่าพระพุทธเจ้ากลัวนรกแทนสัตว์โลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะกลัวจริงๆแต่ลูกสัตว์โลกมันหานจริงๆมันถึงจมลงไปเรื่อยจมไปเรื่อยนี่สิพระพุทธเจ้าทุกองค์กลัวทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นมหันตทุกข์นรกหลุมหนึ่งนี่ตั้งเท่ากี่กับกี่การกว่าจะพ้นขึ้นมา แล้วนรกมีตั้งหลายหลุมท่านแสดงไว้ในคัมภีร์มหาวิบากว่ามีหลุมใหญ่ๆมี525หลุมและปีกย่อยออกไปนับไม่ได้เลยนี่เป็นพยานอย่างทราบของพระเจ้าทางนั้นจึงควรเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าไม่เข็ดหลาบได้ไงก็ทรงเห็นเองแล้วพวกเรายังจะดื้อด้านหารธรรมเที่ยวลบนรกกันอยู่เหรอมาพิจารณาสิมันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วหมดหวังนะให้รีบแก้ไขแต่แปลงสนตั้งเสียทั้งแต่บัดนี้วันนี้หลวงตาได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังทุกนั้นทุกเต็มกำลังความสามารถแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติเราที่มาสอนโลกเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเชื่ออาจเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นก็เป็นท่านบอกว่าตายก็ตายไม่มีคำว่าถอยเลยผลก็ปรากฏขึ้นมาดังที่ว่ามาแล้วนี่เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกบวชมาก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละงูปลาปลาไปเอายกตัวอย่างอันนี้อีกนะเนี่ยเวลามันงูปลาปลานะก็มีตัวอย่างของเรานะไปบวชองค์หนึ่งมันเป็นเพื่อนกันบักฮานั่นน่ะแล้วจำชื่อมันอะไรอยู่บักกองนั่นน่ะอยู่บ้านน้องน้องตูบน้องใหญ่เขานี่แหละมือนี้เอามันมาพูดซะบ้างมันเป็นเสี้ยวกันเข้าใจไหมเวลาบวชมันบวชก่อนเราไอ้นี่นะบักกองนั่นน่ะมันบวชก่อนเราแล้วมันไม่ไปเสี้ยวเป็นอาโสปันเตพอขึ้นไปนั่งมันมีนิสัยขังขังนะไอ้นี่นะพูดตลกดีอยู่นะพูดไม่ค่อยหัวเราะด้วยแล้วคนอื่นหัวเราะลั่นเลยเนี่ยพอขึ้นไปนี่มองหาธรรมนะถ้าทำตาถลึงนะเฮ้ยมันยังไงไอ้พระเหล่านี้ก็ดีพระบวชใหม่นี่นะว่างั้นมันบวชมานี่คือตอนนั้นพอขึ้นไปนั่งแล้วก็เอาบุหรี่มาจุดสูบกันสิฮะสูบบุหรี่กันเออไอ้พระใหม่มานี่ก็มันมาสูบบุหรี่ไม่ทราบว่ามันพินทุอธิษฐานหรือไม่ก็ไม่รู้แหละสูบด่าไปเลยมันหาบอาบัติมาเท่าไหร่แล้วนี่นะวะไอ้เราก็ไม่รู้สิเพราะเราบวชใหม่อ่ะการสูบบุหรี่มันต้องพินทุอธิษฐานด้วยเลยวะโอ้โธ่ยังไม่รู้อยู่เลยเนี่ยว่ามันหาบอาบัติมานานเท่าไหร่แล้วจะขู่อีกนะไม่ยอมบอกนะโอ้ตายใจเราก็ร้อนใหญ่เลยเราเพราะเราเชื่อจริงว่ามันเป็นอาบัติจริงมาเพราะพูดไม่หัวเราะนี่นี่บวชมากี่วันแล้วนี่สูบบุหรี่มากี่ม้วนแล้วเนี่ยนะว่างั้นมันหาประบัติมาเท่าไหร่พระใหม่เหล่านี้หนักว่างแล้วทำไงแล้วที่นี่ก็บอกบ้างที่ว่าคำพินทุอธิษฐานมันพินทุยังไงอธิษฐานยังไงก็บอกบ้างที่ว่าเพียงเท่านี้มันก็ไม่ได้หรือว่าอีกนักครูอีกไม่ยอมบอกนะเอาก็บอกบ้างที่เหรอจะได้แก้ไขจะได้ท่องมันนะโอ้ว่าก็ฟังนะบัวจะบอกย่อๆเท่านี้มันก็ไม่ได้พอเวลาขึ้นนะอีมั่งขว้านถมดังอธิษฐามิว่าโอ้ยบักฮาเลยหรอว่าอีมั่งขว้านถมดังอธิษฐามิอีมั่งคือนี่ขว้านถมดังคือขว้านถมจมูกนี่อีมั่งขว้านถมดังอธิษฐามิท่านนี่โอ้ยเราเรียกว่าโอ้ยบักฮาเรียกว่าแค่นี้พวกเพื่อนเดียวกันนี่แหละมันขบขันอย่างนี้แหละมันพูดเรื่องอะไรไปหาอิสระกองเหล่านี้เนี่ยมันไปสัมผัสกันยังไงลืมแล้วนะเรื่องความเรื่องตลกเอาใจเวเนี่ยมันตายละเพื่อนเนี่ยอยู่บ้านน้องตุ้มน้องใหญ่ละมันเป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันเอาใจหรือเวลามาสัมผัสก็เลยพูดเรื่องอันนี้นะให้ฟังแล้วเอ็นี่มันไม่เหรอง
1: ูปลาปลางูปลาปลาคร
0: ับ เออนั่นเชี่ยนี่เราจบซะก่อนเรามาถามใหม่เราค่อยเทศใหม่นะมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ไปถึงควันถมดังไอ้สามีเลยหมดเลยผมไปใช่พากันเข้าใจนะถึงงูปลาเรื่อย
1: คร
0: ับ เอองั้นล่ะเวลาแรกมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะงูปลาปลาขั้นต่อมามันก็ค่อยเข้าไปชํานี้ชํานาญต่อไปก็ชํานาญเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่นี่ล่ะจนกระทั่งได้ก้าวมาสอนพี่น้องทั้งหลายมีน้ําซ้ํายังสอนคนทั่วโลกณเวลานี้นะเทศออกทางวิทยุออกจากเทปแล้วทางวิทยุออกทางวิดีโอพอทางอินเทอร์เน็ตเวลานี้ทั่วโลกแล้วฟังเทศของหลวงตาบัวพูดจริงๆความรู้ความเห็นความการเทศนาว่ากาอย่างนี้เราไม่เคยคิดเคยอ่านเอาไว้นะแต่มันก็เป็นมาอย่างที่เห็นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเราเองเป็นผู้เทศปฏิเสธได้ยังไงเทศฟังกันทั่วโลกในเวลานี้ทำเหล่านี้เราพูดจริงๆพูดอย่างไม่มีสงสัยสนเทอะไรเลยเทศตามขั้นภูมิของผู้ที่ฟังเอาจะฟังขั้นใดภูมิใดทำเรื่องขั้นภาวนาเอาภาวนาขั้นใดเอาพูดออกมา ทางนี้มันจะรับกันทันทีเปิดรับกันทันทีที่ฟาดถึงวิมุตตินิพพานเอาให้ถึงที่เลยมันไม่อัดไม่อั้นในหัวใจนี่เวลามันรู้อย่างนั้นนี่มาโกหกท่านทั้งหลายหรือมาสอนเพื่อให้เป็นคติเตือนใจเวลามันมืดให้แก้ไขดัดแปลงตัวเองเพื่อความสว่างสวัยเข้าไปมันจะไปอย่างนี้ทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่เรานำธรรมะความดีความดีมาพูดเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นกำลังใจกันมันผิดไปแล้วหรือพูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องได้ดีได้ดีเป็นความผิดแล้วก็ให้กิเลสเย็บปากทั้งหมดให้พูดกันตั้งเตือนเรื่องนรกอวิจีบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหาเหล้าหายามากินกันคนละสิบไห่ยี่สิบไห่เอาผู้หนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไปหาเมียมา20คนผู้หญิงคนหนึ่งไปหาผัวมา100คนเอามาอวดกันอย่างนี้เหรอจะให้อวดกันอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เวลานี้มันก็เกินพอแล้วโลกอันนี้โลกส่งเสริมราคะตัณหาทำความเดือดร้อนแก่กันมากทีเดียวโลกไม่เดือดร้อนเพราะอะไรกิเลสราคะตัณหานี่รุนแรงมากทีเดียวร้อนมากรุนแรงมากโลกชอบมากด้วยมันจึงดีดดิ้นกันไปด้วยกิเลสตัณหาแยกมาอะไรมีแต่เรื่องราคะตัณหาออกหน้าออกตาจะสุภาพอ่อนโยนอะไรปิดธรรมไม่อยู่มันจะเห็นทันทีรู้ทันทีกลมายาจะละเอียดแหลมคมเก็บตัวซ่อนตัวไว้ขนาดไหนเก็บซ่อนคาราจิริยามารยาทไว้แค่ไหนก็ตามมันจะเก็บซ่อนความจริงนั้นไม่ได้ธรรมะจะผางเข้าไปเลยรู้เองเห็นเองนี่ละเรื่องของกิเลสมันเก่งมากละตัวราคะตัณหามีเท่าไหร่ไม่พอคือราคะตัณหาให้พากันระวังนะ มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความดีความดีสงบร่มเย็นมาแต่ปู่ย่าตายายแต่การไหนไหนไม่ฟังกันบ้างเหรอเนี่ยมีแต่จะวิ่งหาหญิงหาชายยิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน12มาเหรอมันเลวมากนะเวลานี้เขียนมาสูงๆด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรก็มาทราบคันเรียนมาแล้วก็มาเข้าหมอบขอเรียนวิชากับหมาเดือน9เดือน12ความคือความนองต้องไปศึกษากับหมานี่หมาเขาเดินจะรำคาญนะเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันลากทีเดียวหมดไปเลยให้พากันจำมานะวันนี้กระเทศเพียงเท่านี้ให้จำแง่ๆเท่านี้ล่ะราคะตัณหารุนแรงมากนะไม่ใช่อย่างธรรมดานะโลกนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายก็คือราคะตัณหามันเป็นตัวหนุนให้โลภมากไม่ได้อย่างใจโกรธมากเพราะราคะตัณหามันไม่พอดีดิ้นตลอดเวลาให้พากันระงับลงไปผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วอย่าไปหามายุ่งตั้งแต่ผัวกับเมียพูดเท่าสองเท่าบางวันยังทะเลาะกันได้ยังจะไปหามาอีก3คน4คนเวทีแตกเลยนะไม่มีเหลือแล้วนะเข้าใจพระการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายนับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงสมภารเจ้าวัดและท่านผู้มีหน้าที่กับงานช่วยเหลืองานนี้ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญนั้นเทศไปทุกแบบทุกฉบับเนื้ออะไรที่จะพวกนี้จัดตั้งร้างไปต่างเรื่องเหมือนกันนะเนื้อเอาอะไรที่หมดหน้าหมดแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดประชาชุมพลวัฒนารามจังหวัดอุดรธานีในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนรอยพญานาคขับร้องโดยคุณเลนพรมแดนครับ

ท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเนนดูทางตาเนื้อเพราะตาในบอดไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อถ้ามีผู้รู้เห็นด้วยสิ่งนั้นๆก็มีได้ลึกลับเสมอไปเช่นเดียวกับธรรมาภิสมัยถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับต่อเมื่อพระสาวกรู้ตามเห็นตามได้ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับสิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้ก็เฉพาะที่ควรแก่วิสัยเท่านั้นมิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดๆเลยภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้น้อยมากเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวธิดาอินทร์พรหมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงที

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนรอยพญานาคขับร้องโดยคุณเลินบุญแดนครับหนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี 510-425-2305 จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้กำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับ
1: อันนี้เป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งได้ฟังวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันหาฟังที่อื่นได้ยากมากครับในยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของชาวพุทธมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมะทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วปฏิบัติตามทำให้จิตใจสงบลงอย่างรวดเร็วธรรมะแบบสดๆร้อนๆออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของหลวงตานั้นฟังเมื่อใดถึงใจและกิเลสสะดุ้งเฮือกทุกทีและเกิดคติธรรมทุกครั้งถ้าเป็นพระก็ไม่อยากสึกครับเพราะมองเห็นโทษภัยของวัฏสงสารตามกระแสแห่งรัศมีธรรมะเทศนาขององค์หลวงตาครับธรรมะแบบองค์หลวงตาถูกจริตผมมากครับทำให้ใจเจริญขึ้นมากและมองเห็นเป้าหมายของธรรมะปฏิบัติมากขึ้นกับผมยังได้แนะนำคนอื่นฟังด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดแห่งรัศมีธรรมจริงๆครับในขณะที่ฟังธรรมะขององค์หลวงตากิเลสสลบหลบหน้ากันเป็นแถวถ้าวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังก้องกังวานอยู่ในโลกตราบใดพระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงตถาพรตราบนั้นขอเทิดทูนเสียงธรรมเพื่อประชาชนให้อยู่เคียงข้างชาวไทยและชาวโลกตลอดไปขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาดังต่อไปนี้ครับข้อ1การใช้สติกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวอิริยาบถทางกายและการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของใจแล้วละวางอารมณ์ที่เกิดกับใจพยายามไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์และพยายามทำใจให้กำหนดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งไม่ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมที่กับผมใช้คือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตัจจะปัจจกรรมฐานเห็นเป็นเพียงแต่ธาตุทั้ง4การปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามแนวทางพ้นทุกข์ไหมครับ
2: ถูกต้องทำให้พ้นทุกข์ได้สติเป็นสำคัญมากในการประกอบความเพียรเรื่องสติเป็นพื้นฐานตลอดจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสติปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่ตั้งเริ่มแรกก็สติติดไปเลยติดไปเลยผู้ใดมีสติดีสติติดแนบอยู่มากเท่าไรยิ่งได้ผลดีขึ้นฐานของจิตก็เป็นความสงบเยือกเย็นสติจึงสำคัญมากทีเดียวปัญญาจะค่อยเกิดสตินี้เป็นพื้นฐานทำใจให้สงบไปเมื่อใจสงบใจไม่หิวโหยอารมณ์เรียกว่าใจสงบใจหิวอารมณ์คืออยากคิดอยากพูดอยากรู้อยากเห็นนี่เรียกว่าใจหิวอารมณ์ทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วจะไม่หิวอารมณ์แบบนี้แล้วก็พาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ปัญญาก็ทำหน้าที่ได้โดยถูกต้องไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์อะไรเลยคือว่าที่นี่ว่าถูกต้องไหม
1: คร
2: ับ ผูกกล้ามสำคัญให้มีสติใครจะใช้อารมณ์ใดเป็นบทพยิบภาวนาก็ตามสติต้องติดเลยสติเป็นสำคัญมากนะไม่มีอะไรอีกอ่ะ
1: ข้อ2ครับผมได้นั่งภาวนาและฟังยุทธเสียงธรรมของหลวงตาไปด้วยไม่นานเท่าไหร่จิตก็ไม่รับรู้คำบริกรรมอีกรู้แต่ว่าใจนิ่งอยู่ตรงกลางอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคืออาการวูบวาบในใจและเกิด ป็นระยะระยะไปตอนแรกนึกว่าง่วงนอนแล้วเกิดสับประงกแต่พอตั้งสติกำหนดดูร่างกายก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เอ็นเอียงความสงบเกิดเมื่อไหร่มักจะเป็นเมื่อนั้นกราบเรียนถามว่าเพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรครับอาการวูบว่าพูดว่าจึงจะหายครับ
2: มันต้องแก้ปล่อยกล้ามเนื้อแต่หน้าที่การภาวนาอะไรให้ทำตามนั้นถ้ายังวูบว่ามันไม่เกิดขึ้นช่วงระยะกายมันก็หายมันไปไม่เป็นอารมณ์ถ้าว่าไปกังวลก็มาเสียนี่ไม่ต้องเป็นกังวลก็มาหน้าที่ของเราที่ภาวนายังไงให้ทำตามหน้าที่ของคนเลยอันนั้นมันจะว่าไม่ก็ค่อยสานไปเพราะนั่นเองนะ
1: คนที่สองครับลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปแล้วนั่งไปเรื่อยๆจนร่างกายทุกส่วนหายไปหมดเลยเหลือแต่ใจตรงหน้าอกเพียงจุดเดียวก็รู้อยู่อย่างนั้นตลอดพอออกจากสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าอกพองโตอิ่มเอิบใจหลานอยากกราบเรียนถามหลวงตาต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรครับ
2: นี่ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: ให้ทำอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็ทำอย่างนี้ต่อไปเข้าใจไหมถูกต้องแล้ว
1: ก็มีต่อบอกว่าได้ฟังวิทยุรายการที่หลวงตาเทศก็สนใจมากโดยเฉพาะจิตตภาวนาฟังแล้วนึกขั้นตอนตามได้เลยครับแต่ไม่ได้ฟังตลอดจึงรบกวนถามเท่านี้ครับคนที่สามครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นรายงานการออกอากาศวิทยุที่จังหวัดเชียงรายผลที่ตอบรับมามีพระนักปฏิบัติได้รับฟังแล้วติดใจแล้วมาขอซีดีการเทศของหลวงตาเพื่อเปิดฟังเองและนำไปเปิดให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดได้รับฟังด้วยส่วนชาวเชียงรายรับฟังติดอกติดใจคือประวัติขององค์หลวงปู่มั่นและประวัติขององค์หลวงตายิ่งมาได้รับฟังคำเทศนาของหลวงตาแล้วก็พร้อมใจกันกล่าวว่าม่วนขนาดฟังแล้วเย็นอกเย็นใจเจ้าค่ะ
2: ฮาวฮู้ก็ฮาวฮู้ก็ม่วนขนาดฮาวฮู้ก็มีแสดงนะ
1: เขารายงานแค่นี้ครับหมดแล้วครับ
2: จะด่วนพูดทำที่เราเทศทุกประเภทเราถอดออกจากหัวใจนี้เลยหัวใจนี้ออกจากเวทีคือเวทีก็ได้แต่ดวงใจระหว่างที่เดชกับธรรมฟัดกันฟัดบนเวทีใครแพ้ใครชนะก็รู้กันที่นั้นที่เดชพังลงไปพังลงไปแล้วก็สร้างที่เดชขาดสะบั้นไม่มีเหลือคือจะทำทั้งแท่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเมื่อใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วการเทศนาว่าการพูดให้เต็มตับเต็มแสงตามความรู้สึกที่แน่ใจตัวเองมาตลอดนั้นว่าไม่ผิดไม่พลาดการสอนธรรมทุกขั้นภูมิเราแน่ใจทุกภูมิทอดเราสองใจที่แน่มาแล้วจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะฟังให้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆโยอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาให้ทำลงไปเถอะถ้าเป็นทางความชั่วก็อากาลิโกเหมือนกันทำชั่วเมื่อไรเป็นชั่วทำดีเมื่อไรเป็นดีเรียกว่าทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญได้ทุกเวลาเวลาเป็นท่านจะเรียกอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เป็นการสอนโลกเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความแน่ใจพูดให้ชัดเจนเปิดออกทีเดียวธรรมะนี่ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเราปฏิบัติมาไม่เคยหลอกลวงเราจนเป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมนี่เปิดออกได้ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมทั้งที่ว่าใครก็ใครมาว่าขวดรู้สีมนุษย์จะทำอย่างนั้นเขามาหาว่าอันนี้ก็ช่างเขาว่าช่างเขาสิปากนั้นมันปากอมชี้เข้าใจไหม ปากที่เทพนี้ปากอมธรรมมันต่างกันให้ผู้ฟังฟังด้วยมีสุขผลนี่เราเทศเรียกว่าไม่ติดไม่อัดไม่อั้นสามใจโลกธาตุครอบไปหมดโล่งไปหมดเลยพูดให้ชัดเจนสวัสดีนะการมาสอนพี่น้องทั้งหลายจึงไม่มีคำว่าสังฆทานแล้วว่าจะปิดไปไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดขั้นใดเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความประจักษ์ใจของเราเต็มตักเต็มส่วนมาเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องทั้งหลายจะให้ตื่นเนื้อตื่นตัวในอัตในธรรมให้พากันตื่นนะอย่าทำเสียงปากอมขี้หมาอมขี้เห่าวอกแวกวอกแวกอยู่ตามมันอย่าไปสนใจกับมันนะผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกมันกองมู่กองคู่ทั้งนั้นเวลานี้แล้วเธอมากเราพูดให้คิดเอาทำจับเดี๋ยวดูก็ไม่ได้เลย มันสกปรกขนาดนั้นนะนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นเป็นงั้นก็สอนไปตามความจากความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างที่เราว่ามันเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนะนี่เราทำฟาดให้คงไปคงมาไม่เคยโลกธาตุกับใครสามแบบโลกธาตุนี้เราไม่เคยมีเพราะจึงพูดไปโดยอัตโนมัติใครว่าอะไรไม่สนใจสนใจแต่เหตุแต่ผลกับคำที่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วมีอะไรต่ออีกเราพูดเรื่องอะไรนะลืมไปเลยพูดคำจัดคำจริงไปอย่างนี้นะถ้าศาสนาไม่มีนี่โลกเป็นสัตว์ไปหมดเลยนะนี่ยังพอมีคนดีอยู่บ้างคนดีถ้ากล้าได้กล้าเสียเอาโลกนี่ก็เจริญตายก็ตายเป็นก็เป็นอะไรเป็นความดีงามจะทำสิ่งนั้นจะพูดสิ่งนั้นจะไม่พูดที่ไม่ดีทั้งหลายมันคือให้สั่งสมไม่มีตั้งแต่ให้ปัดออกนี่เรื่องธรรมท่านเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อปฏิบัติเต็มส่วนแล้วเราพูดทำมันชัดเจนให้โลกทั้งเมืองไทยแล้วได้ยินเสียจะได้ยินถึงโลกนอกก็ตามจิตเรานี่มันครอบโลกธาตุแล้วมันจ้าไปหมดแล้วมองดูอะไรนี่มันเห็นไม่หมดจะว่าไงถึงเวลามันพูดกับพูดบ้างถ้าไม่พูดก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นใครจะมาวิพากษ์วิจารหลวงตาให้ยกโคตรมาวิพากษ์เราวิพากษ์แล้วมันจมไปหมดทั้งโคตรแล้วปากอมขี้กับปากอมธรรมมันต่างกันปากอมขี้ออกมาจะมีตั้งแต่ความโสกโปกออกมาทั้งนั้นแล้วปากอมธรรมท่าล่างสิ่งโสกโปกนั้นลงไปพากันเข้าใจนะเราสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบอกว่าจากนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแน่อยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าแน่ในหัวใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ประกาศให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ทราบว่าอะไรที่ท่านว่ามีธรรมบทหนึ่งญาณัญจกตเมเดสรังอุตปาดิญาณความรู้ความเห็นความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตมีเป็นพระพุทธเจ้าแสดงแก่เป็นสวัสดีทั้งห้าอากุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบเสื่อมสารเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วพ้นจากสมมติคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไปโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่าไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันจิมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราคือเป็นชาติสุดท้ายคือเพียงจะตายแต่ชาตินี้นอกนั้นก็ไม่กลับมาตายอีกแล้วล่ะนัตถิดานิปุณัพพะโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มากลับมาเกิดอีกแล้วนี่แสดงให้เห็นเจ้าขี่ทั้ง5ฝั่งนี่พระอนาคตญาณก็ได้จักขุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาคือกระแสแห่งพระนิพพานคือความจริงเพื่อความหลุดพ้นได้ถึงแล้วถึงเข้าถึงใจแล้วจึงแปลงอุทานขึ้นว่าอายมันจะมาคือยังจริงจิสมุทรายธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ไม่ดับคืออะไรคือกระแสแห่งธรรมได้แก่พระนิพพานภาคผิดอยู่ในใจนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันไว้นอกนั่งเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับความหมายว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเป่งอุทานรับว่าอัญญาสีวัตโภโกนัญโยอัญญาสีวัตโภโกนัญโยพระอัญญาโกนัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอเรียกว่าเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าแล้วมีเป็นคนแรกที่พระองค์แสดงธรรมนั่นเป็นคนแรกจากนั้นก็กระจายไปจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนสามโลกธาตุ อยู่ในข่ายแห่งธรรมพุทธเจ้าที่โปรดปรานถึงนิรันดร์พระพุทธเจ้าทีนี้กล่าวมาอย่างนั้นแล้วก็ญาณัญจะเป็นในเมตุสสังอุตปาดิอกุปาเมวิมุติไคลมันติมาชาตินัตถิปุณัพพะโวที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานออกมานั้นฉันใดเราเป็นสักขีพยานได้เต็มสัดเต็มส่วนนี้แล้วโดยไม่ต้องมีเบญจวัคคีมาฟังละนี่เบญจวัคคีก็มีอยู่นี่ใครจะเบญจวัคคีมี5คนเรียกว่าพวก5เบญจ5วัคคีแปลว่าภาคว่าพวกมีภาค5พวก5มีหมู่เพื่อน5คนได้ฟังเราเต็มหัวใจแล้วทำที่กล่าวมาเหล่านี้ทำเป็นอันเดียวกันจิตใจเป็นนักรู้รับได้ด้วยกันตั้งแต่พุทธเจ้าสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายรับได้ด้วยกันเมื่อปฏิบัติถึงขีดนี้แล้วได้ด้วยกันเพราะใจเป็นนักรู้ใจไม่มีเพศไม่เพศหญิงเพศชายเป็นธรรมชาติที่รู้สามารถรับบาปรับบุญรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์กล่าวไว้แล้วเต็มในหัวใจนี้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเราจึงแสดงธรรมด้วยความแน่ใจทุกอย่างเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเรานี้ว่าเราจะมาคล้องแวะกับอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดได้ว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานักขีดานี้ปุณณภโวต่อจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ประจักษ์อยู่ในใจนี้จะให้ว่าอะไรแน่นอนขนาดนั้นธรรมพุทธเจ้าเป็นฉันทิโกผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงรู้เองเห็นเองในผลงานของตนถึงขั้นใดภูมิใดนี่ถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นท่านก็ทราบชัดเจนว่าเป็นฉันทิโกนี่เราสอนโลกเราสอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างมีเต็มหัวใจแล้วนอกจากผู้ฟังจะได้รับไปมากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังศรัทธาความสามารถเท่านั้นเองเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ให้ถึงใจนะว่าพระพุทธศาสนานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปถ้าเมื่อมีผู้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าอยู่จะเป็นผู้ตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่หัวใจอย่างเต็มภูมิและผ่านไปเลยสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วมีธรรมพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆต่อไปก็เหมือนกันนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าฟังเสียงปากองค์ที่มันเห่าวอกวอกแวกแวกทางโน้นทางนี้ถ้าใครจะทำดีมันก็มีตีเตียนแต่ใครจะทำชั่วเสริมตัวขึ้นไปผู้ที่เข้ายังไม่เข้ามาได้ก็ประจบประแกงเรียกแก้งเรียกขาเขาเพื่อจะเข้าฐานชี้นั่นแหละเข้าใจไหมเสริมเข้าไปหาฐานชี้กินแล้วไม่ยอมออกพวกนี้พวกหิวโหยตลอดเวลาทำพระพุทธเจ้าไม่หิวพอทุกอย่างแล้วจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเรานี่เรียกว่าเรายันแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างแล้วในโลกอันนี้เราไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่ให้กลับมาคล้องมาแวะมาเกิดมาตายอยู่ต่อไปแล้วไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นใครจะมาตำหนิอีเจนอะไรก็เหมือนจะกับกับหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้าเป็นไงเห่าจนหมดน้ำลายมันจนขี้แตกเยี่ยราดหมาตัวนั้นไม่มีขี้ติดท้องมันไปเลยมันเห่าทั้งขี้แตกเยี่ยราดมันก็เห่าเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรหมาเห่าฟ้าเข้าใจไหมนี่ไอ้ที่พวกช่วงพวกฐานเห่าธรรมก็เหมือนกันเห่าท่านอะไรจะเห่าไปเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ท่านเกิดประโยชน์ท่านเต็มหัวใจท่านแล้วท่านจะหวังอะไรจากการโจมตีอย่างนั้นชมชมช่วยชมเชยสรรเสริญอย่างนี้ท่านไม่มีทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมดไม่ว่าความตำหนิติเตียนไม่ว่าความสรรเสริญเยินยอเป็นส่วนเกินทั้งนั้นท่านพอแล้วสิ่งที่พอมีเลิศเลยวันนี้เป็นไหนท่านจึงไม่ติดไม่ข้องกับสิ่งใดเลยละที่เราทำพระพุทธเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเรานะถ้าเวลานี้กิเลสมันหนามันแน่นใครประพฤติคุณงามความดียังไงต้องถูกโจมตีจากพวกหมาอมขี้นั่นแหละมันเห่าไปปากอมขี้ปากอมขี้เราจะไม่สนใจกับพวกปากอมขี้ให้สนใจกับผู้มีปากอมธรรมพระพุทธเจ้าปากอมธรรมสาวกทั้งหลายปากอมธรรมครูบาอาจารย์ผู้เช่นที่ท่านบริสุทธิ์พุทโธเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คือปากอมธรรมให้ฟังเสียงปากอมธรรมอย่าฟังเสียงปากอมขี้มันจะเลอะเทอะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหูได้ยินปั๊บเข้าสู่ใจอะไรๆเข้าสู่ใจใจก็เป็นที่เป็นมูดเป็นพูดในใจถ้านำมาเปรียบเราถ้าเป็นปากอมธรรมทำแล้วสะล้างจิตใจให้สะอาดไปเรื่อยๆนะอย่าพากันตื่นเต้นกับสิ่งโลกที่มันโสกโปกโสมมาตั้งแต่กาลไหน เป็นแต่เพียงว่าเวลามีน้อยมีมากเวลานี้กำลังมีมากในเมืองไทยของเราเรื่องสกปรกนี่มีมากเต็มที่เลยเรื่องความดีงามนี้ไม่มีใครเหลียวแลหรอกใครประกอบความดีงามทั้งหลายถูกฟัดถูกเหวี่ยงทุกแบบจากปากองค์ที่เนี่ยโจมตีแบบนั้นโจมตีแบบนี้แล้วก็บังคับแบบนั้นบังคับแบบนี้ไปด้วยอำนาจแห่งปากองค์ที่กิริยาองค์ที่มีแต่ความสกปรกแสดงออกท่าไหนมีแต่ความเบียดเบียนทำลายผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนที่ได้คนอื่นได้รับความสงบร่มเย็นทำนี้เป็นเครื่องท่าล่างให้คนชั่วเป็นคนดีขึ้นมาไอ้พวกความชั่วเต็มตัวอยู่แล้วมันก็เพิ่มหาความชั่วเข้าอีกโดยประหารระบายจ่ายแจกไปทุกแห่งทุกหนด้วยการโฆษณาโจมตีผู้ดีทั้งหลายจนกระทั่งผู้ดีธรรมดาจะอ่อนใจแต่สำหรับเราไม่เคยมีใครจะโจมมาอายกหมดทั้งโคตรมาโจมตีเราก็มาโคตรมันก็ตายเหมือนกันกับมันโคตรเราก็ตายไปแล้วก็มียังเหลืออยู่ก็มีเราก็เป็นโคตรของเราอยู่นี่แหละแล้วไม่มีอะไรขอให้ปฏิบัติตัวให้ดีดีกับชั่วอยู่กับตัวของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครจะว่าโฆษณายกย่องสรรเสริญที่กี่ฉินนินทาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงอะไรขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าทำชั่วลงไปแล้วนั่นล่ะจะชมเชยว่าดีขนาดไหนมันก็คือชั่วถ้าเราทำดีลงไปเขาจะจะมีอะไรมันก็คือดีอยู่นั่นในตัวของเราให้พากันเต้าตั้งใจนะเราก็อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างในธรรมทั้งหลาย

0: เรียบเรียบไปแล้วเขาก็ถามเรียบเรียบอันนี้คนก็มีคดงอมีเรียบเรียบมันต่างกันควรจะเรียบเรียบก็เทศเรียบเรียบไม่ที่มันคดงอก็ต้องเอาอย่างหนาๆเพื่อเป็นต้นเป็นเสามาทำประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละนั่นนะให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถ้าจิตมันคดงอมันดีมันดีไม่อยากทำความดีนี่ให้ฟาดมันลงแรงนะถ้ามันไปเรียบเรียบมีจิตใจมีความเคารพเลื่อมใสถือบุญถือกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วเอาไปเรียบเรียบไปเลยไม่เป็นไรถ้ามันมาขัดมาข้องตรงไหนกีดกันตัวเราที่จะให้ไปทำความดีงามทั้งหลายให้ฟาดมันลงหนักๆเอาให้มันหงายหมาไปเลยนะเข้าใจเหรอเอาละวันนี้เทศแบบนั้นละพอมีอะไรอยู่ไหมล่ะเทศก็วันนี้ก็เทศพอต้องก่อนอยู่นะเงินเดือนสิบเพนใครมาทำบุญให้ทานนี่ให้อุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตรปู่ย่าตายายของเราที่เรารับไปแล้วหวังพึ่งเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมากน้อยให้อุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติมิตรทั้งหลายของเรามีมิดามันดาเป็นต้นตลอดท่านผู้มีคุณถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยนะอย่ามาทำให้เฉยกลัวแต่ตัวเองคนอื่นท้องแห้งใจจะตายใจจะขาดอยู่แล้วเพราะหวังพึ่งผู้อื่นแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ยื่นให้นี่ให้ยื่นให้นะทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติถึงวงของตนเอาละมันพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับคราวนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าการแก้เจ้าของขอเชิญรับฟังครับ
2: พระรามมาวัดป่าวันต่างครับนี่นะเป็นไงล่ะวัดป่าวันต่างสภาพของวัดสภาพของพระของเณรสภาพของหลวงตาบัวเป็นไงบ้างต้องดูให้มันรอบมีสภาพเป็นไงหลวงตาบัวน่ะน่ากลัวไหมเขาล่ำเรือทั้งโลกหลวงตาบัวน่ากลัวแต่ที่เด็ดมันไม่กลัวหลวงตาบัวน่ะสองคนนั่นเองท่านอื่นกลัวทั้งนั้นแต่ที่เด็ดมันไม่กลัวสำคัญนะนี่เพราะนั้นหลวงตาบัวถึงไม่ดุคนในยานนี้ผู้ใหญ่มากันเยอะเหมือนกันนะมากันเมื่อสองสามวันนู้นคือวันที่14ว่างั้นประธานสันนิกาฟังคณะเข้ามาสัก4คนเต็มหมดขึ้นให้ขึ้นข้างบนเขาตอนมาตอนเย็นๆให้เทศให้ฟังให้เป็นที่เข้าใจ ในความสำคัญในความสำคัญของมนุษย์เราและศาสนาทั้งสองอย่างนี้สำคัญด้วยกันเมื่อประกบกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นความสำคัญมากถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก็ไม่ค่อยสำคัญนี่จะคนเฉยไม่มีเครื่องประดับให้เป็นความสำคัญของคนคนก็เป็นความมีความสำคัญไม่ได้คนเราไม่ใช่จะสำคัญเพราะเกิดขึ้นมาเป็นคนได้เท่านั้นยังมีเครื่องประกอบอีกมากมายที่นั่นแล้วข้ออย่างนี้ก็คือศีลธรรมเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับส่งเสริมให้มนุษย์เรามีคุณค่าและมีความสำคัญขึ้นมากโดยลำดับลำดับกฎระเบียบข้อบังคับจริยะนะแปลว่าไงรู้นะจริยะเราก็ต้นเราว่าไว้นั่นจริยะคือการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานกระจายไปหมดมารยาทจริยะความประพฤตินี่แหละเป็นสิ่งที่ประดับมนุษย์เราและปฏิบัติเป็นผู้มีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตนเองนี่อันหนึ่งก็เป็นเครื่องเสริมคุณค่าของเราให้เด่นแม้คนอื่นเขาจะไม่เด่นแต่เราก็รู้สึกเด่นในเราไม่หาที่ตำหนิตนไม่ได้นี่ท่านว่านัตถิโลเกและโหนามะที่รับไม่มีในโลกนั้นก็ได้แก่เราเนี่ยและทำตัวของเราให้ดีเถอะจะปิดไว้เท่าไรก็ไม่อยู่ต้องทราบด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำชั่วอีกเหมือนกันก็กระจายได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณค่ามันอยู่ที่การประพฤติของเราไม่ว่าที่เรียนนะครับมันเป็นเครื่องเสริมอย่างพระนี่ก็เหมือนกันบวช

0: จะบวชมาว่าจะสักกิจที่เสียทีเดียวก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นเครื่องเทศน์นั่นเป็นเครื่องประกาศตนทั้งตัวของตัวให้ทราบด้วยว่าเวลาที่เราเป็นนักบวชแล้วนักบวชมีจะต้องเว้นอะไรอะไรประกอบอะไรให้รู้หน้าที่คนเดียวจากนั้นไปปฏิบัติหรือทำหน้าที่ตามเทศน์ของตนนั่นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยลำดับ ถ้ามาทำลายตัวเองและด้วยทำลายกฎข้อบังคับหลักธรรมหลักวินัยนี่ก็เลวแหลกให้ไม่ได้นะหาคุณค่าไม่ได้ทางนั้นเขาไม่เลื่อมใสไม่ว่าแต่เจ้าของตำหนิเจ้าของได้เลยแล้วคนอื่นเขายังไม่เลื่อมใสกว่ากราบไม่ลงเลื่อมใสไม่ลงเชื่อไม่ได้เพราะเจ้าของตัวเองก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นมาเชื่อได้ยังไงเจ้าของไม่มีความเคารพเลื่อมใสเจ้าของได้คนอื่นเขาก็ไม่เคารพเลื่อมใสเจ้าของมีทางตำหนิเจ้าของได้มากน้อยทำไมคนอื่นเขาต้องมีทางมีเจ้าของได้มากน้อยเช่นนั้นไงเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะการออกพื้นนี่จึงสองจึงเป็นของสำคัญมากนี่การออกพื้นนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีหลักวิชามาได้ศึกษาเราเรียนมาเราก็ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะศาสนาจึงเป็นหลักวิชาที่สำคัญมากเป็นแนวทางที่ดีมากในการปฏิบัติพระพุทธสอนแปลว่าไง
1: แสงสว่าง
0: แจ้งขึ้นมา
1: เช้า
0: แหละแน่แท้ชื่อก็บอกแล้วนี่เราอย่าให้ตะโกนทักท้วงให้มืดนะเดี๋ยวแม่หนีเรื่องข้างนี้แม่หนูตีละแข่งมาจะว่าเมื่อไปเที่ยวไปกะล้านลานผู้หญิงคนนั้นแม่หนูคนนี้ไม่ใช่แม่หนูเราแล้วนั่นระวังอยู่นี่นักแข่งตรงนี้เราระวังให้มากนะสำคัญผู้ชายเรามันมาเสียอำนาจตรงนี้นะเข้าใจไหมเพราะงั้นจึงต้องเสริมว่ามั่นเราให้ดีตรงนี้นะอย่าไปเที่ยวเกะกะอย่าไปเที่ยวเลอะเทอะซอกแทกซิกแทกตามซอกตามมุมตามลงนิเกียละครระบำลำโป้ระบำลำบ้าหรืออะไรไม่รู้หรอเรามันไม่เรียนมากมันก็พูดไปงั้นเลยนะให้ระวังตรงนี้นี่แหละผู้ชายเราเสียศักดิ์ศรีตรงนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าการประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วก็เสียศักดิ์ศรีเหมือนกันคุณศักดิ์ศรีหายหมดเลยไม่มีเหลือก็ที่เหลือก็เหลือตั้งแต่ทางภาคอีสานเข้าใจไหมทางภาคอีสานเหลือภาษาทางภาคอีสานเขาว่าภาษาอะไรภาษาหมาเดือนเก้าเข้าใจไหมนั่นมันเหลือเท่านั้นไม่เป็นค่าเลยไม่ได้หมาเดือนเก้าเพราะด้านเดือนเก้าเดือนสิบมันหอมด้วยกระตุ้งคึกโครมเวลานั้นเวลามันคึกขนองหมาตัวไหนก็ตามไม่มีบ้านมีเรือนเลยคนวิ่งหากันประสานกันเหี้ยวุ่นไปหมดตัวยิ่งตัวผู้วิ่งหาตัวเมียตัวเมียวิ่งหาตัวผู้ไม่ทราบว่าบ้านใครต่อบ้านใครมันวิ่งประสานกันได้หมดนี่แล้วดูหมาดูข้าหมาคึกหมาขนองเข้าใจไหมคนคึกขนองมันยิ่งร้ายกว่านั้นเพราะนั้นจึงต้องระวังให้มากตรงนี้นะเข้าใจหรือไม่นะนี่แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนทั้งหญิงทั้งชายท่านให้เสียไปถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วจะเป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามแม้ในครอบครัวก็ร่มเย็นไม่มีอะไรที่ย่อมเย็นยิ่งกว่าครอบครัวของเราที่มีศีลธรรมวัดนี่ก็เหมือนกันที่จะว่าเฉยๆถ้าปฏิบัติตัวแล้วๆๆท่านนั้นต้องปฏิบัติตัวให้สมพระให้สมศักดิ์ศรีของพระหลักธรรมหลักวินัยมีอะไรนั่นแหละคือศักดิ์ศรีของพระนั่นแหละคืออำนาจของพระนั่นแหละคือเครื่องประดับของพระจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เรียบร้อยไปตามหลักนั้นจะเป็นความสวยงามสง่าราศีองอาจกล้าหาญไม่ว่าในที่ชุมชนไม่ว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม้แต่ในป่าในเขาจะหน้าตัวขนาดไหนก็ตามคนที่มีธรรมมีศีลบริสุทธิ์แล้วจะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวนะเพราะงั้นนักปฏิบัติกรรมฐานท่านถึงชอบอยู่ในป่าลึกเท่าไรท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านเชื่อในธรรมของท่านที่พันมีพันในใจนั้นธรรมจึงเป็นของสำคัญมากทำคนให้มีความสง่าผ่าเผยอาจอุกอาจกล้าหาญทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยตายก็ไม่ไปตกนรกแหละคนมีธรรมมันแน่ใจขนาดนี่จริงจะได้หันหน้าแล้วนี่แล้วมันมีหน้าเดียวลำบากหน่อยถ้ามีประมาณจะสี่ห้าหน้าแล้วเราจะวางหน้านี้วางหน้านี้วางหน้านี้นี่ให้มันรอบไปหมดเลยแล้วปากก็มีห้าปากฟันไปดักเลยแต่ใครจะมีกี่หูไม่ทราบแล้วไม่ทำหรอกต้องขออภัยนะแล้วนี่พูดให้สนุกหน่อยนะนานๆมาพบกันทีนึงยังไงกระวง
2: พ่อคะหนูมาจากชลบุรีค่ะต้องการจะมุ่งมาปฏิบัติขออนุญาตประมาณเดือนนึงขออนุญาตพ่อปฏิบัติที่นี่ได้ไหมคะหนูยังหาที่ไม่ได
0: ้ค่ะก่อนได้ที่ยังไงปฏิบัติ
2: ก่อนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ที่สำนักเองค่ะไม่ได้แบบ
0: ว่านั่นแล้วก็ที่สำนักเองนั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติมันหาที่ได้ตรงนั้นแหละ
2: มันมีมารค่ะ
0: มันมีมารอะไรมารอยู่ตรงไหน
2: มารก็มา
0: ถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้รับมารหรือเราเป็นตัวมารซะเอง1เราเป็นผู้เราเป็นตัวมารซะเอง2เราเป็นผู้รับมาร
2: เข้าใจมั้ยหรือเป็นผู้รับมารค่ะเป็นผู้มารไม่ไหว
0: เราไปดีมารไปโน้มมารไปนี่สู้ดีมารภายในจิตใจของไม่ได้มารอยู่ในตัวตามพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งกับพระอานนท
2: ์แล้วแต่หลวงพ่อจะโดน
0: นี่เรากำลังพูดอยู่นี่ให้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวถูกลั่นโลกนี่นั่นนี่นะเอาจริงๆแล้วลงตำรวจนี่ถ้ามาขัดก็เห็นก็ผลเมื่อไรแล้วเอาเมื่อนั้นแหละพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปบินเท่าบาทเขาไม่พอใจเขาจ้างคนดุดาวพระพุทธเจ้าไอ้อูดไอ้หัวโล้นโกนคิ้วไอ้ขอทานนี่เราก็เห็นแล้วในตำราพระนนท์เดือดร้อนวุ่นวายดูนราชนาพุทธเจ้าให้เสด็จไปที่เมืองอื่นเมืองที่เขาไม่ว่าเมืองที่เขาไม่ตำหนิตีเตียนพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าถ้าไปเมืองนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นแล้วจะทำไงอนนท์ก็ไปโลกหลีกมานั่นถ้าเมื่อนั้นเขาว่าอย่างนั้นหรือล่ะไปไหนก็ถูกเขาว่าอย่างนั้นแล้วไปไหนหาโลกอยู่ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องในการที่จะหลบหลีกปลีกตัวเอาไปจากข้าศึกด้วยวิธีการหนีไปเมืองนั้นเมืองนี้อย่างนั้นนอกจากจะสู้กันอยู่ภายในจิตใจหลบหลีกอยู่ภายในจิตใจในตัวเองนี้ถ้าภายในตัวเองนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะปฏิบัติหรือต่อสู้กับมารภายในจิตใจของตนเป็นสำคัญได้แล้วอยู่ภายนอกไม่สำคัญอะไรนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้ไปไหนไปได้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านว่านะท่านยิ่งกล่าวเป็นบาลีแต่เราจะแปลเอาเป็นใจความเล่าว่าดูก่อนอนนท์เล่านี่เปรียบเหมือนกับช้างใหญ่ตัวเขาก้าวเข้าสู่สงครามคือแต่ก่อนเขารบสงครามกันด้วยช้างไม่รบด้วยแบบทุกวันนี้นะเรานี่เท่ากับช้างตัวใหญ่ที่เขาก้าวเข้าสู่สงครามไม่พันพึงในลูกศรซึ่งจะมาจากที่ต่างๆมีแต่มุ่งหน้ามุ่งที่จะเข้าสู่แนวรบโดยถ่ายเดียวตาปรามข้าศึกให้แหลกเหลวไปด้วยกำลังความสามารถของเราประมาณนั้นว่าเราจะไปหาวันไหวอันนู้นวันไหวอันนี้ไม่ได้ท่านละอันนี้ก็เหมือนกันลูกศิษย์ถาคตจะไปหลบรถว่าที่นั่นไปที่นั่นว่าที่นั่นนี้เป็นมารไปที่นั่นอันนั้นเป็นมารและหลบจากนี้ว่านั้นนู้นเป็นมารแล้วหลบถึงนู้นเป็นมารวันนั่งค่ำจนกระทั่งถึงวันตายแล้วเราจะได้หลบปลีกอย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นเนื้อหมาขี่เลื่อนแล้วคันนี้เก่านี่วิ่งไปโน่นแล้วเก่าโน่นวิ่งไปโน่นเก่าโน่นหาที่ที่อยู่ไม่ได้คันมันอยู่ตรงไหนคันมันอยู่ที่เนื้อที่หนังของหมาถ้าว่ามันหายจากโรคเลื่อนมันแล้วมันก็ไม่คันมันก็ไม่เก่าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่สะดวกสบายอันนี้โรคเลื่อนตรงนี้ที่ทำให้เราคันทำให้เราเก่ามันอยู่ในหัวใจของเราให้แก้ที่หัวใจของเราสิเขาว่าให้เราว่ายังไงเอาคำว่าคำว่าวินิจฉัยให้ได้เหตุได้ผลเราไปสำคัญคำว่าของเขาสำคัญว่าอย่างไรสมมติเขาว่าเขายกตัวอย่างไปหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวหัวร้อนเขาว่างั้นแล้วเราหัวร้อนจริงๆไหมเราต้องยินสายเราเพราะเราหัวร้อนจริงอ้าวเขาพูดถูกต้องแล้วนี่เขายอมให้เขาสิก็เราเป็นผู้มายอมรับความถูกต้องหยุดซะก่อนจะด่วนทะลึ่งเวลาฟังให้ฟังซะก่อนไม่อย่าฟังให้หนีไปเดี๋ยวนี้อย่ามาอยู่นั่นอะไรก็ไม่รู้ก็ยังบอกแล้วตั้งแต่ที่แรกเตือนแล้วบอกให้หยุดให้ฟังก่อนนะแล้วว่าแล้วเราจะพูดเหตุพูดผลอะไรให้ฟังไม่ได้เรื่องนี่ไปนั่งนู่นเพราะนั่นแหละเราถ้าหากว่ามีเรื่องอามัดนั่นแล้วล้มไปเลยหยุดเลยประโยคนี้ทิ้งไปแล้วยกประโยคใหม่ขึ้นมาเพราะเตือนแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เตือนไปนะไม่รับนะไม่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ที่นี่ละที่นี่ก็จะมีมารอีกแล้วจะไปทำลายคุณนั่นแหละวันนี้ก็เดินฟ้าปกติวันนี้มีมากเสมอคนวันพระก็มากวันเสาร์ก็มากวันอาทิตย์ก็มากถ้าพูดถึงเรื่องมากมากขึ้นโดยลำดับแต่กำลังของเราลดลงไม่สมดุลกันรู้สึกว่าเหนื่อยทุกวันนี้ทั้งผู้ที่จะนำออกไปนอกวัดถุดลากไปนอกวัดก็มีผู้ที่เข้ามาหาไม่พบก็มีนี่แหละยุ่งอยู่ตลอดเพราะเราจึงได้ให้ชื่อมันโดยหลักธรรมชาติที่แรกชื่อว่าหลวงตาบัวนะเนี่ยที่แรกชื่อว่าหลวงตาบัวตั้งแต่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นเขาเรียกมหาบัวมหาบัวก็โอ้ยเขาเรียกมหาบัวนี่ภูมิใจนะมหาบัวหนึ่งนะภูมิใจพึงหายเหมือนบ้าเอาเนี่ย มหาบัวเป็นบ้ายังไม่รู้ตัวตอนนั้นแต่ตอนแก่มันอีกก็เป็นบ้าแบบหนึ่งนั่นนี่นะมันคนละบ้านนะตัวเดียวนะตัวมหาบัวองเดียวละพอหลังจากนั้นมาเขาก็เป็นหลวงตาบัวนะเลื่อนยศเลื่อนยศจากมหาบัวมาเป็นหลวงตาบัวพอเป็นมหาบัวเป็นหลวงตาบัวแล้วเขาก็เขามายุ่งกับหลวงตาบัวหรือหลวงตาบัวไปยุ่งกับเขาก็ไม่รู้นะมันต่างคนต่างยุ่งกันและกลายเป็นหลวงตายุ่งขึ้นมาพอจะหลวงตายุ่งแล้วที่นี่ก็ก็กลายเป็นหลวงตาลากมาเขาก็ลากรถลากกว่านี้เรื่อยเลยจนกระทั่งทุกวันนี้อยู่ในตำแหน่งหลวงตาลากนะเวลานี้ใครจะเรียกหลวงตาลากก็ได้แล้วก็ไม่โกรธเขานั่นน่ะการไม่ฉายใกล้ควรการรบข้าศึกเราจะไปรบในริมฝีปากคนไม่ได้เราต้องรบในความรู้สึกของเราเขาว่ายังไงนี่เราตะกี้นี้ยกตัวอย่างเห็นไหมล่ะเพราะว่าหลวงตาบัวหัวโล้นเราโล้นจริงๆนะถูกนะนี่ก็ยกตัวอย่างอีกไปเมืองอุดรเนี่ยเราพังอยู่วัดโพก็ท่านสมคุณธรรมเจดีมาบินธรรมาตมานี่แหละตรงสะพานข้างที่ว่าการอำเภอเก่าเนี่ยแฝงการทางเก่านั่นมาถึงนั่นมีคนหนึ่งมันเตี้ยๆหัวมันกระล้นนะแล้วหัวเราก็ล้นแล้วมันมามันจะเป็นเขาเรียกว่าแนวที่ห้าที่เป็นสื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคนคนนี้มันเพราะมันต้องมาทดลองเรามาหยั่งเสียงเราดูเราก็เดินไปตามฟุตบาทไปบิณฑบาตตอนเช้าไอ้คนนั้นก็เดินมาพอเดินมาปั๊บมาจับสายบาทเราปั๊บหันหน้าขึ้นบักหัวล้นมึงบิณฑบาตได้อะไรมาเห็นบ้างกันนะมันว่างจริงๆนะเราก็ยิ้มยิ้มบอกหัวโล้นี่ว่าอะไรมันยังเฉยๆมันยังยิ้มใส่กูได้นี่ว่าแล้วนั้นมันก็วางสายบาทแล้วมันก็ผ่านไปเราก็เลยยิ้มไปเรื่อยๆเพราะมันพูดถูกแต่เราก็ไม่ตอบมันคงจะรู้มันเพราะมันอยู่กับตัวมันเองคือมันก็หัวโล้นเหมือนกันเข้าใจไหมแล้วหัวโล้นหัวนี่เป็นหัวมันเองมันต้องรู้เหมือนกันแต่มันมาว่าเราหัวโล้นเข้าใจแล้วนั่นนี่นี่พูดเป็นความจริงนะเนี่ยไปวิ่งมาเป็นขบ่าระยะนั้นก็ยุ่งเรื่องเรานี่ละมันอาจจะเป็นสื่อเป็นพวกแพ้ก็ไม่รู้ล่ะเราไม่ได้ใช้ไปมากเราเอาตั้งแต่ข้อเหตุผลข้ออาจก็ทำมาเป็นเครื่องมือใช้นั่นเราว่าให้เราเขาว่าให้เราก็ว่าอย่างนั้นเราก็เฉยเราไม่เห็นว่าอะไรเขาเลยแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เราในวัดนี่อย่าถึงขนาดว่าไอ้หัวรถขนาดนั้นเรายังว่าตะกี้นี่ขับรถแรงมันยังว่าไอ้บ้าทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหลายขั้นนะการพูดการดูด่าคนไม่ใช่พูดเดียวขั้นเดียวแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กในวัดนี่มันมาปฏิบัติอุปถัมภ์ประถามอยู่ในวัดนี่เป็นประจำแล้วมันพักอยู่ข้างนอกวัดโน้นตอนเช้ามันขับรถมานี่เขาขับรถมาปฏิบัติอยู่ในวัดรถน้ำต้นไม้ต้นอะไรๆแล้วเมื่อเช้าเราออกไปนั่นฟังเสียงเหยียบคันเร่งมาบึ่งบึ่งมาตั้งแต่โน้นเหมือนกับว่าเสียงคันเร่งมาจากเมืองสกลนครแล้วมันรถอะไรเสียงพิลึกพิลั่นนักนั่นที่เสียงหวือหวือหวือหวือไม่รถคันนี้มันจะไปไหนมันทำไมขับผิดบ้านผิดเมืองเขานักถ้าไม่ใช่คนบ้าแล้ววางนั้นนึกในใจนะเพราะมันเสียงผิดปกติเอามากมายนี่มันถึงได้คิดขึ้นมาอย่างนี้มันจะไปทางสายโน้นหรือมันจะมาทางนี้คอยดูแล้วบึ้งบึ้งมันเป็นรถบักไซเขานั่นแล้วบักไซนั่นบักผีบ้านั่นบึ้งบึ้งขึ้นมาทีนี้พอมาเจอเราที่นั่นเหมือนมันเบรกรถเกือบจะไม่ทันเกือบมันจะตกออกหน้ารถตายหนุนนะมันเบรกเหยียบเบรกไม่ทันขนาดนั้นสินี่ที่พอมาถึงนี่เราก็มันก็มาบุ้งเบ้งเบ้งวายอยู่นี่นะมาขับมาอักเคนของเนี่ยบางทีเคนของใครใครก็ตามมันเอามาเคนยุ่งไปหมดแล้วก็ดุสองคนสามคนน้ำมือช่างเอาอีกอันนี้เราเป็นเหตุหนึ่งเลยไล่เบี้ยย้อนลงไปถึงการขับรถนี่เรียกว่าบักผีบ้าว่าได้นี่คนอยู่ในวัดเนี่ยเราว่าอย่างนี้เราก็ว่าได้ใช่ไหมคนนอกวัดเราจะไม่ว่าอย่างนั้นนอกจากไอ้หัวโล้นคนนั้นว่ากับหัวโล้นเราเท่านั้นเองแล้วเรายกให้อันนั้นนะเข้าใจแต่ธรรมนาเราจะไม่ว่าเราจะพูดตามความสั้นความยาวความใกล้ความไกลพูดกับคนไม่ใช่เราจะดุลั่นด่าไปหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรื่องพูดเอาเหตุเอาผลเสียงหนักเบามากน้อยนั้นเราเป็นไปได้ตามเหตุตามผลที่จะใช้เสียงหนักเบามากน้อยแต่เราจะไปใช้กิริยาคำพูดหยาบหยาบนั้นเราไม่เคยใช้กับผู้ใดด้วยมาแต่ไหนแล้วนี่เป็นลูกหลานของวัดนี้เราก็ว่าได้เพราะเหมือนว่าวัยวะของเราเองมันจะเป็นอะไรตายใครก็มันมีใครถือสาเพราะใครก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงคนใกล้คนไกลลูกของเราหลานของเรากับคนอื่นการปฏิบัติต่อกันผิดกันอย่างไรบ้างก็รู้กันอยู่แล้ว นี่นะการแก้เจ้าของเราสอนวิธีแก้เจ้าของ แก้ที่หัวใจของเจ้าของเขาว่าดีก็ตามจิตของเรามันจะแยกออกรับอย่างไรบ้างนะเขาว่าเราชั่วจิตของเรามันจะแยกออกไปปรุงขึ้นมาหลอกเจ้าของว่าอย่างไรบ้างเขาว่าแล้วผ่านไปแล้วลมปากเขาเขาว่าดีนะก็ผ่านไปแล้วลมปากเขาว่าเราชั่วลมปากนั้นผ่านไปแล้วแต่ลมของสังขารที่มันปรุงอยู่ภายในใจนี้มันไม่ผ่านมันปรุงขึ้นจนถึงหลับนี่ก็ตามความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญมันจะยึดไว้อยู่ตรงนี้แล้วมันจะเผาเราตรงนี้แล้วคุณคิดยุ่งวุ่นวายนั่นสุดท้ายก็ว่าคนนั้นไม่ดีคนว่าไม่คนนี้ไม่ดีตัวเองผู้คิดผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายผู้ก่อไฟเผาเจ้าของนั้นไม่ได้คิดเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนี่แหละคนเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะนั่นคือไปหาตำหนิตรงโน้นตรงนี้ไปยุ่งไปหมดท่านลองแก้ตรงนี้ตกไปแล้วอยู่ไหนย่านได้หมดนั่นแหละแต่กิริยาที่จะตอบรับคนหนักเบามากน้อยนั้นเป็นธรรมดาส่วนภารกิจของเราจะไม่ติดเราเองหนึ่งไม่ติดอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเราหนึ่งไม่ติดคนนั้นหนึ่งไม่ติดลมปากคนนั้นหนึ่งไม่ติดอะไรทั้งนั้นนั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องแก้ไขอย่างนี้สิแก้ไขเจ้าของไปหาแก้ไขอะไรคนนั้นแก้ไขคนนั้นแก้ไขคนนี้ไปหลีกคนนั้นไปหลีกคนนี้หลีกไหนหลีกคนนี้ก็โดนคนนั้นหลีกคนนั้นก็โดนคนนี้หมดไม่มีใครหลีกมันก็โดนเราอยู่ดีๆแล้วเพราะเราก็คนคนหนึ่งนั่นต้องคิดอย่างนั้นสิน่าปฏิบัติให้มันรอบงั้นสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นี่นะออกไปเมืองนี้ไปอยู่เมืองนั้นไปอยู่เมืองนั้นเหมือนอย่างพระอนนท์ทูลลาทูลพระพุทธเจ้าให้ไปหาเมืองนั้นเมืองนี้เขาจะไม่ดุไม่ได้ด่าพระพุทธเจ้าบอกเราไม่ไปไปที่ไหนก็เมืองก็มีป่าเหมือนกันว่าอะไรเหมือนกันนี่วิธีปฏิบัติตนให้เป็นอย่างนั้นการพูดนี้เรายกอันนี้เป็นเหตุเฉยเราสอนทั่วไปทุกคนเราอย่าเข้าใจว่าท่านดุคนนั้นท่านว่าคนนี้อันนั้นก็ผิดเรื่องความจริงท่านพูดออกมาเอาอันนึงเป็นเหตุเท่านั้นแหละแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นอย่ายึดเป็นคติตัวอย่างสอนตัวเองมันจะเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าผู้ใดไปคิดว่าท่านดุคนนั้นท่านว่าคนนี้แล้วไปลุงคิดยกโทษดูถูกเหยียดหยามของนั้นเป็นความผิดโดยลำดับลำดามีกี่คนมาคิดอย่างนั้นผิดไปด้วยกันหมดนะยิ่งผิดร้ายแรงกว่าเขาคนนั้นอีกเขาคนที่ถูกเป็นตัวเหตุยกขึ้นมาเทศนาว่าการนั้นซะอีกนะเราคิดสิ
3: สวยงามเนี่ย
4: ไม่ได้ทำจริงเลย
3: ก็พระเจ้าแผ่นดินทำให้ใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินทำอะไรนี่สวยงามหมดพวกเราทำมันไม่เป็นท่าต้องให้พระเจ้าแผ่นดินทำทั้งนั้นแหละพวกนี้พวกขี้เกียจพวกไม่เป็นท่าอะไรใช้แต่พระเจ้าบินให้แต่พระเจ้าบินเข้าใจหรือเปล่าพูดอย่างน
0: ี้เข้าใจหรือเอาละเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากเข้าใจแล้วไอ้อาก็อ้าว10 บาทอ้าว5 บาทเอา100 บาทเอา1,000 บาทเอา10,000 บาทเอา100,000 บาทเอา1,000,000 บาทใช่แต่พระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นกาพระเจ้าดินนั่นเห็นไหมล่ะเจ้าของเลยไม่เป็นท่าเนี่ยอ่ะใช่พระเจ้าแผ่นดินนี่วันพระเราเคยพูดแล้ววันโยมมีมากี่วันวันโยมวันยุ่งคือวันโยมมันมีแต่วันยุ่งแล้วนี่ท่านมีวันพระเพื่อให้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมวันประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือได้มาใส่บาตรให้ทานก็ยังดีมากกว่านั้นก็ได้รักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามหรือได้ภาวนาด้วยก็ยินดีภาวนาคือการอบรมจิตให้จิตสงบเพราะตามธรรมดาของจิตจะหมุนตัวอยู่อย่างนี้ตลอดคือความคิดปรุงสังขารแปลว่าความปรุงความคิดมันคิดขึ้นมาจากภายในใจอันนี้ไม่มีเวลาเลยโรงงานเขาเปิดแล้วเขายังมีวันปิดแต่โรงงานนี้ไม่ทราบเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยมีวันปิดเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมคือสมาธิการฝึกหัดจิตของตนให้สงบนั่นแหละเรียกว่าปิดโรงงานซะบ้างมันจะได้มีความสงบร่มเย็นเหมือนอย่างเขาพักงานแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารสบายนะแล้วก็มีกำลังควรแก่การงานอีกต่อไปอันนี้จิตก็ให้พักซะบ้างคิดทั้งวันทั้งคืนแม้แต่หลับมันยังละเมอเพ้อฝันไปนั่นก็คือความคิดถ้าคนเราหลับสนิทจริงๆแล้วจะไม่ฝันนี่จิตเข้าสู่ภาวะแห่งความหลับอย่างสนิทแล้วจะไม่ฝันการฝันนั่นคือความคิดปรุงภายในการหลับของตัวเองแล้วออกมาข้างนอกนี่เรียกว่าฝันสดคือคิดอยู่เดี๋ยวนี้อย่างพวกเราทั้งหลายที่นี่เนี่ยมันฝันสดๆร้อนๆอันนี้อย่างหนึ่งนี่มันยุ่งเพราะงั้นจึงให้ได้รับความสงบบ้าง
5: ในวันพระเช่นนี้ให้ได้รู้ถึงกันพระพุทธเจ้าทรงฉลาดมากมีความเมตตาต่อสัตว์โลกมากได้ทำความอุตสาห์พยายามเต็มทัศน์สติกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละวิธีการหรือวิธีการใดที่โลกทั้งหลายจะรับความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ไม่เห็นว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นความลำบากลำบนอุตสาห์พยายามด้วยพระเมตตาล้นล้วนจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานแม้คืนจะปรินิพพานยังแสดงพระเมตตาอย่างเต็มส่วนให้เห็นชัดเจนอีกว่าขณะนั้นมีสุปัฏฐาปริภาชกเป็นคนพราหมณ์แก่คนหนึ่งจะเข้ามาทูลถามปัญหาเพราะทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะมาปรินิพพานในคืนวันนี้จะไม่มีเวลาเลยในการศึกษาธรรมะกับท่านก็ต้องรีบมาพอมาแล้วก็มาถูกพระอนุนกีดกันเอาไว้เสียว่างั้นในตำราคือพระอนุนไม่เข้าเฝ้าด้วยแสดงเหตุผลว่าเวลานี้พระองค์กำลังพระประชวรหรือว่าลำบากอยู่มากแล้วมางั้นเทียบแล้ววังพระองค์ทรงทราบจะทราบด้วยวิธีใดก็ตามก็เรียกพระนนท์มารับสั่งถามพระนนท์ก็ทูลตามเรื่องว่ามีชายแก่รวมแก่คนหนึ่งเข้ามาหาอยากมาทูลถามมาให้เข้ามาให้เข้ามาอนุนนะตั้งนี้เราที่มาปฏิพันธ์ที่นี่ก็มาเพื่อคนคนนี้แหละคนหนึ่งนะตั้งนี้ให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้พอเข้ามาก็มาถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนก็ว่าศาสนาใดดีศาสนาอะไรก็ว่าศาสนาใดดีแล้วความจริงมันเป็นยังไงมาถามงั้นเราจะถามไปมากเลยเวลาของเราไม่พอเราจะพูดให้ฟังชัดเจนในการยืนยันของศาสนาศาสนาใดมีมรรค8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆกันทั้งถึงสมาธิศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์เป็นศาสนาที่ดีแท้แล้วก็ให้คุณพูดง่ายๆว่าให้คุณเอาอันนี้ไปปฏิบัตินะสมาธิสติสมาธิก็โปรดเรื่อยไปจนสร้างถึงน่ะแล้วพยายามเอาให้เต็มที่ในคืนวันนี้แล้วก็สอนพอสอนเสร็จแล้วก็รับสั่งให้พระอานนท์บวชโยมแก่คนนี้ให้เป็นพระจะเพื่อจะได้เป็นปัจฉิมสาวกสุดท้ายในคืนวันปรินิพพานของเราก็พระพระอนุนบวชนะบวชในเวลานั้นเลยพระบวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมได้บรรลุธรรมเป็นถึงขั้นพระอรหันต์ในคืนวันนั้นตรงกับวันพระองค์ปรินิพพานพอดีนี่แสดงถึงพระเมตตาอันสุดส่วนของพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นว่าโอ้ยเราลำบากมากแล้วเราประกาศพระศาสนามาตั้ง45ปีนี้แล้วให้เราพักผ่อนบ้างเถอะเวลานี้เรากำลังจะตายอย่ามากวนเรานักเลยพระองค์ไม่เห็นว่าสนใจไหมล่ะถ้าก็จะว่าก็มีแต่หลวงตาบัวที่ตัวเท่าหนูแต่ที่เลียดเท่าภูเขาทั้งนั้นใครมาก็ดุเอาดูเอามาอะไรมาไม่จักเวลาเวลาดุเขาบ้างเลยที่ว่าไงนี่เป็นคนละแบบนะพระพุทธเจ้าเป็นแบบหนึ่งไอ้หลวงตาบัวว่าลูกศิษย์พระเจ้าไปอีกแบบหนึ่งไงนะเขาเพราะนั้นเขาถึงล่ำลือว่าหลวงตาบัวนี่ดุมากที่สุดเลยไม่ดุมากไงหลวงตาบัวจะตามก็ดุเอาสิใช่ไหมนี่พากันจำนะเรื่องอัดเรื่องธรรมที่สอนนี้พระองค์ทรงเมตตาอย่างนั้นขนาดนั้นนะครับพวกเราทั้งหลายเราเอายกเอาหมายเอานี้ต่างหากนะธรรมที่สอนไว้นั่น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ท่านกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นเหมือนกับยาแก้โรคว่ามี 84,000 ขนาดความจริงถ้าเพียงเท่านี้แล้วจะไม่ทันกับโรคเพราะโรคมีหลายชนิดมีหลายประเภทมันในหลายบุคคลในหลายสัตว์ยาจะมีเพียงจำนวนน้อยๆไม่พออันนี้กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกมีจำนวนมากมายกับกองหลายแง่หลายสันหลายคมมากธรรมะจะเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ไม่พอกับความต้องการไม่พอความจำเป็นที่จะปราบปรามกิเลสตัณหาซึ่งเป็นโรคสำคัญอยู่ภายในจิตใจสัตว์นั่นเลยจึงมีมากกว่านั้นแต่เห็นว่าจะฟั่นเฟือเหลือกำลังที่จะจดจำมาได้แก่พวกปุถุชนเราทั้งหลายท่านจึงจดจำลึกมาเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยารักษาโรคภายในใจโรคกิเลสตัณหาโรคความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวสำคัญมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วให้ได้เอาธรรมะคือเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาจิตตภาวนาไประงับดับหยุดของเราประเภทที่มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาให้สงบลงบ้างจะเป็นความดีงามในวันพระ1ที่ผ่านมาไม่ให้เสียไปเปล่าๆทั้งๆที่เราเกิดมากับโลกนี้ผ่านมาแล้วกี่วันพระมีกี่ปี เดือนหนึ่งมันมีกี่วันพระถึง4วันพระใช่ไหมปีหนึ่งมีกี่วันพระแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งเกิดมาผ่านวันพระมาแล้วกี่ปีกี่เดือนเคยสนใจกับวันพระไหมหากมีตั้งแต่สนใจกับวันโยมวันคารวะบัดยุ่งยุ่งมาตลอดบางคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยมีศาสนาเลยก็มีเหลือประมาณถ้าว่าหยาบก็หยาบเหลือประมาณถ้ามันเป็นโรคก็โรคไอซียูหมอดูไม่ได้ยาเข้าไม่ถึงนี่มันเป็นสมควรนะหรือพวกเราถ้าเป็นประเภทนั้นเราอย่าให้มันเป็นคนประเภทนั้นสิให้เป็นประเภทที่เข้าหาหมอก็ให้มีหวังได้หายโรคออกมายาเข้าไปตาหรือเปล่าไปไหนก็ให้มีหวังอยู่ในโลกนี้ก็ให้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจเพราะการสร้างความดีไปโลกหน้าก็ให้มีความดีติดตัวไปเพราะเราสร้างความดีไว้แล้วตั้งแต่การหลังคือตั้งแต่พาวเป็นมนุษย์นี้จะไม่เสียทีนานาท่านประกาศวันพระไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวันพระเป็นวันสำคัญสำหรับประชาชนทั้งหลายจะลึกความดีงามทั้งหลายและบำเพ็ญความดีงามเข้าสู่ตนอย่าให้เสียวันเสียเวลาเวลาไปเปล่าท่านเอาเพียงว่าเดือนหนึ่งมีเพียง4วันเท่านั้นนอกนั้นปล่อยให้ประกอบหน้าที่การงานยิ่งใต้ยิ่งเหนือเพื่อธาตุขันเพื่อสกลกายเพื่อความเป็นอยู่ปูวายเพื่อเอาชีวิตรอดไปว่างั้นเถอะนะแล้วก็ในนอกจากนั้นในวันพระก็ให้บำเพ็ญระลึกถึงคุณงามความดีเพื่ออาหารเข้าสู่ใจอาหารของธาตุของขันนั่นคือข้าวน้ำวัตถุต่างๆนะอาหารของใจได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลรวมเข้ามาสู่ใจของเรานี่คืออาหารของใจภายมีอาหารของใจนี้ใจจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขและเกิดก็เกิดในสถานที่ดีที่เหมาะสมที่สมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นมีบุญมากๆแล้วก็ผ่านพ้นถึงพระนิพพานไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายในการเกิดการตายอีกเลยนี่เพราะความดีนี่เพราะอาหารของใจมีมากอาหารจะอาหารดีถ้าสิ่งที่ชั่วนั้นไม่จัดว่าเป็นอาหารไม่เป็นยาพิษเผาจิตใจของเรานั่นไม่ใช่ของดีขอให้พากันละเว้นบ้างอย่างน้อยก็ว่างบ้างได้ละเว้นได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีวันพระวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาเวลาวันพระได้ผ่านไปเปล่าวันประเสริฐผ่านไปเราเอาตั้งแต่ความโง่เอาตั้งแต่นรกอเวจีเผาหัวใจเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าวันพระวันโยมมันถูกต้องดีงามแล้วหรือเราเป็นมนุษย์ทั้งคนฉลาดกว่าสัตว์ทำไมจึงโง่กว่าสัตว์บทเวลาถึงบทเช่นนี้เข้ามาให้เราถามเราอย่างนั้นย้ายคนอื่นไปถามนะมันโมโหโทโสแทนที่จะแก้ที่เหตุให้กันมันเพิ่มที่เดือดขึ้นถ้าเราถามเราแล้วที่เหลือจะหลุดลอยไปเราจะรู้สึกตัวของเราเอาละทีนี้จะให้ผีได้นะละแท้กับแท้แรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วแท้กับแท้แล้วให้สินให้เรียบร้อยแล้วไปบ้านกลับแล้วจะให้ไล่ดิไปยังอีกเอ้าเนาะยังขอแต่ขอแต่พืชยืนหลุดเจ้ามันขอแล้วมันจะไปนั่งบาราคอรีตาผู้หายไหมบาราบาราก็เจ้าหายตัวหายทั้งไปดินทั้งไม่กินจนกินจนท้องแตกเบื่อว่าหายนอกแมนบ่ล่ะมันโตก็มาขอป้อนนี่ก็มาว่าแล้วเจ้าแล้วแล้วเนี่ยอะไรยังมาโผล่ในดวงตาอีกแล้วเนาะเอาแต่จะหายเนาะยะถาวาริวหาปูราปริภูเรนติสาครังเอ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าการแก้เจ้าของในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าภาวนาวิธีแก้นิวรณ์ขอเชิญรับฟังครับ
1: ตั้งใจตั้งดีเรื่องธรรมะว่าธรรมะทางด้านปฏิบัติท่านไม่ได้พูดไปนอกไม่ได้พูดไปอื่นพูดอยู่ในกายในจิตเราจึงควรส่งใจไปที่อื่นจิตพิจารณาอยู่ในตัวของตัวก็ถูกธรรมะถ้าส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวของตัวเท่านั้นไม่ได้มีอยู่ที่อื่นแต่ตำราของธรรมะมันมีมากกล่าวถึงเรื่องของวาระจิตจิตปรุงไปต่างๆยิ่งไปศึกษาเท่าไรอริยธรรมพูดถึงเรื่องของจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเป็นอกุศลเป็นกุศลเลยยุ่งกันใหญ่แทนที่จะศึกษาให้จิตใจของตัวสลาดเลยกลับโง่เอาความสงบไม่ได้เอาความสุขของใจไม่ได้เกิดสงสัยเกิดมานะทิฏฐิว่าเราศึกษามามากมายรู้จักเรื่องต่างๆแต่ทางที่จะทำตัวของตัวให้สงบละโลภโกรธหลงไม่เป็นไปมีอะไรมาแต่ต้องนิดหน่อยโกรธเขาพูดไม่ถูกหูก็โกรธนี่คือธรรมะนอกศึกษามาจำมาเป็นเรื่องของสัญญาจำได้มากเท่าไรก็ไม่มีคุณค่าแต่การประพฤติปฏิบัติภายในกำหนดกายกำหนดใจของตัวไม่เป็นอย่างนั้นกำหนดลงให้รู้ให้เห็นให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญารู้ประจักษ์ในตัวของตัวความชั่วที่เคยติดจิตปรุงก็หดหายเลิกละหนีชั่วที่เคยทำโดยกายพูดโดยวาจาหายนี้โดยอำนาจของศีลคุ้มครองรักษาชั่วเคยคิดโดยใจก็หายนี้โดยสมาธิกำจัดนิวรณ์ทั้ง5กามสันทะเยบาททินวิทะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาหายหน้าหายตานี้ไม่อย่างนั้นใจก็ไม่เป็นสมาธิไม่รวมในสงบแต่ยังคิด ยังคิดไปในทางแง่ต่างๆนี่คือทางปฏิบัติปัญญาการพินิจพิจารณาสังขารร่างกายของตัวให้รู้ให้เข้าใจในธาตุในขันตามเป็นจริงกว่าเป็นเรื่องละถอนจิตใจที่ติดข้องมั่นหมายต่างๆให้หายไปจะมีกี่ดวงในอภิธรรมไม่ต้องกล่าวถึงจะอยู่ในขั้นใดภูมิใดโสดาสกิทาคานาคาหรืออย่างไรนั้นไม่ต้องไปนึกไปคิดไปวาดไปเขียนมันเป็นอะไรอยู่ในเราเราก็ทราบนี่คือทางปฏิบัติให้กำหนดทีนี้พิจารณาในตัวเองระยะเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่มีอะไรที่จะไปผิดเรื่องของศีลเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดอะไรมีแต่นิ่งสงบอยู่กายของเราก็สงบวาจาของเราก็สงบให้คิดเอาปัจจุบันเป็นสำคัญอย่าไปคิด อดีตที่ผ่านมาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าไปคิดเรื่องอดีตจิตก็ฟุ้งฟุ้งไปทางอดีตจิตไม่สามารถที่จะสงบระงับได้สมัยพุทธกาลท่านฟังธรรมอย่างองคุลิมาณโจรเป็นต้นท่านไม่ได้คิดไปในอดีตที่ฆ่าคนมาจำนวนมากขนาดไหนท่านไม่ได้คิดไปท่านคิดอยู่ในปัจจุบันท่านสอนอย่างไรผิดถูกอย่างไรกำหนดจิตพิจารณาตามผิดถูกนั้นจนละถอนจิตใจของตนสงบระงับดับกิเลสได้เป็นพระอริยเจ้าถ้าท่านไปคิดในอดีตเราได้ไปฆ่าคนไปทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันก็รวมไม่ได้ไม่มีปัญญาสามารถที่จะประหัตประหารกิเลสนี่ให้คิดเรื่องของปัจจุบันเพราะตัวของเราท่านไม่ได้ทำอะไรผิดจากศีลข้อไหนกายก็ปกติวาจาก็ปกติเป็นศีลสมบูรณ์สมาธิระวังรักษาจิตใจอย่าให้แสสายไปในอารมณ์สัญญากามสันทะที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นภัยสำหรับใจถ้าใจคิดใจคล้องใจติดในเรื่องกามสันทะที่ท่านว่าไว้เป็นนิวรณ์คิดปรุงปุ่งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเรื่องนอกๆไม่ใช่เรื่องกำจัดจิตใจให้หายจากความหลงคิดส่งเสริมไปในทางสวยทางงามทางชอบทางติดจิตคิดไปเท่าไรก็ไม่มีวันที่จะสงบระงับได้มันจึงห้ามระยะที่เราสดับแล้วฟังธรรมอย่าไปคิดแบบนั้นหรือเวลาเรานั่งภาวนาไว้ห้ามกั้นอารมณ์สัญญาส่วนนั้นอย่าให้จิตไปคิดไปปรุงถ้าจะคิดรูปก็ให้คิดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในอย่างนั้นก็คิดทางอสุภะคือความไม่สวยงามพิจารณาตามเป็นจริงของธาตุขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มันเหมือนกันหมดธาตุดินก็เหมือนกันธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันอากาศวิญญาณเหมือนกันถ้าพูดถึงธาตุทั้ง6 ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันธาตุเหล่านี้ที่ผสมกันเข้ามีจิตเป็นผู้คลองผู้รักษาก็ถือว่ามนุษย์ถือว่าสัตว์โดยอำนาจจิตที่ลุ่มหลงยึดถือร่างกายอันนี้ก็เลยลืมหลงว่ามันดีมันงามหากพิจารณาแยกเป็นธาตุจริงจังหรือพิจารณาทางอสุภะอสุภังทางไม่สวยไม่งามมันก็เห็นง่ายๆจะไปเห็นอย่างไรในร่างกายทุกสิ่งทุกส่วนมันเป็นของสกปรกตามธรรมชาติของมันตกหล่นออกมาจากตัวของพวกเราท่านมีอะไรสวยงามมีค่ามีราคาพอจะขายได้ตกออกจากหูจากตาจากจมูกไม่ว่าทวารใดที่ไหลออกมาล้วนแต่อสุภะล้วนแต่ของไม่สวยไม่งามไม่มีคุณค่าราคาเป็นของน่าเกลียดไม่น่ารักน่าชอบนี่คือพิจารณาแก้จิตใจมาให้ปรุงไปในกามสันทะคือความกำหนัดยินดีเมื่อเราพิจารณาได้หรือพิจารณาแยบคายจนใจเห็นตามเป็นจริงมันละมันถอนถ้ามันไม่เห็นตามเป็นจริงสุ่มเดาหรือขาดคะเนเอามันถอนไม่ได้เพราะมันยังมั่นยังหมายอย่างนั้นอย่างนี้ต ถ้ามันเห็นตามเป็นจริงมีแต่สิ่งที่สกปรกโสโครกจิตที่มาอาศัยอยู่ในกายก็เหมือนจิตตกในหลุมส้วมหลุมสกปรกอยู่ด้วยความไม่พินิจพิจารณาอยู่ด้วยความเพลิดเพลินลุ่มหลงเหมือนหมูหนอนอยู่ในส้วมถ้าหากมันทราบจริงจังว่าร่างกายนี้เป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลอย่างนั้นมันก็ไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ไปก็หาทางจะออกไม่มาตกในหลุมส้วมอีกคือก่อภพก่อชาติอีกพอพี่นี้พิจารณาเห็นว่าเป็นของอสุภะอสุพังจริงจังจิตมันถอดมันถอนมันละมันปล่อยไม่ติดข้องเห็นของเจ้าของอย่างไรของคนอื่นมันก็เหมือนกันเพราะธาตุขันเหมือนกันมันไม่มีทางสงสัยจึงควรเนี่ยสอนจิตของตัวให้พิจารณาให้ถูกต้องให้เป็นธรรมจิตจะไม่มีการเพลิดเพลินกำหนัดยินดีจะไปพยาบาทอาฆาตเขาทำไมหมายว่าคนว่าสัตว์ก่อกรรมทำเวรกันเปล่าไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไหมข้าไม่ตีเขาเขาก็ไม่นานเท่าไรเดี๋ยวเขาจะแตกสลายไปตามถัดนั่นนั้นไม่มีเหลือหรอกเราไม่ควรไปก่อกรรมทำเขียนให้แก่ตัวนี่หมายถึงแก่จิตใจไม่ให้พยาบาทให้อาฆาตสัตว์อื่นคนอื่นให้มีเมตตาสงสารความชั่วความผิดที่เขาทำแก่เราพูดแก่เราเพราะเขาโง่เขาไม่เข้าใจในอัตในธรรมเขาทำตามอำนาจความโง่ความหลงทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาเขาจึงว่าจึงทำต่อเราอย่างนั้นสงสารเขาเสียอีกไม่มีการอาฆาตผูกเวรแก่เขาเรื่องแก่จิตคิดปรุงไปในทางอาฆาตพยาบาทจินตมิทะความง่วงเหงาหานอนการแก้ไขก็มีอุบายที่จะสอนใจทั้งตัวใจที่ง่วงเหงาหานอนโดยส่วนใหญ่คือใจขาดอัตธรรมไม่ปีติยินดีในการกระทำบำเพ็ญของตนหลงคิดความหลับความนอนเป็นของสุขของสบายของดีของดีจิตถ้าไปคิดติดข้องในการหลับนอนกับสัตว์อื่นทุกจำพวกเขาก็หลับได้นอนได้ไม่มีอะไรดีวิเศษเรื่องการหลับการนอนพักผ่อนเพราะให้ธาตุขันมีกำลังทำความผากความเพียรต่อไปเท่านั้นไม่มุ่งหวังจะเอาความสุขความสบายความประเสริฐจากการหลับการนอนของตัวนอนพอพักผ่อนธาตุขันให้มีกำลังทำความเพียรต่อไปเท่านั้นถ้าคิดอย่างนั้นการง่วงเหงาหาวนอนของตัวมันก็ค่อยเบาไปเพราะไม่ได้เอาใจใส่จิตที่ง่วงเหงาหาวนอนในการทำความเพียรกว่าดีในการสดับรับฟังธรรมกว่าดีโดยมากอยากจะให้สงบจิตง่วงอยู่แล้วยิ่งให้สงบเลยกล่อมให้หลับไปเพิ่มไปผิดไปให้จิตใจเพลิดเพลินในอัตในธรรมที่ตนสดับรับฟังหรือตนคนคิดที่นี้พิจารณาในเวลาทำความเพียรว่าโอกาสเวลาที่เรามีโอกาสเวลาได้ภาวนาหรือได้สดับรับฟังนี้เป็นโชคดีของเราคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสเวลาจะได้มาภาวนามาทำความเพียรมาสดับรับฟังอย่างเราเราโชคดีจึงมีโอกาสเวลาอย่างนี้เพลิดเพลินในความดีของตัวที่ได้กระทำความดีได้บำเพ็ญความดีพิจารณาดูว่า การฟังธรรมหรือการบำเพ็ญภาวนาเป็นของดีเป็นเรื่องที่จะรักษาสติไม่เผลอฝึกปัญญาให้ผลคิดพิจารณาธรรมไม่ใช่เรามาหาความหลับความนอนพอนั่งเข้าง่วงเหงาหานอนไม่มีการจะคิดอ่านให้จิตเกิดปีติยินดีปลื้มใจในการบำเพ็ญของตัวความง่วงเหงาก็ทับถมเข้าถ้าเรามีอุบายแก้ไขใจของตัวใจของตัวก็ไม่ง่วงเพราะมีงานทำคิดในอัตในธรรมพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมมันก็เกิดความสุขเมื่อมีปีติมีสุขความง่วงเหงามันจะเกิดมาจากที่ไหนเพราะใจมันอิ่มในการกระทําของตัวมีความสุขเพลิดเพลินในสมบัติที่ตัวรู้ตัวเห็นตัวกระทําบําเพ็ญอยู่มันก็มีสุขมีสบายไม่ง่วงเหงาหานอนทับถมนี่เป็นเรื่องแก่จิตใจของตัวในเมื่อเวลาทำหรือในเมื่อเวลาลาฟังธรรมก็เหมือนกันนอกจากนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งปรุงของจิตฟุ้งไปเท่าไรก็ยิ่งลำคาญอุทธัจจะความฟุ้งกุกกุจจะความลำคาญฟุ้งซ่านลำคาญนี่หมายถึงจิตไม่มีหลักยึดจิตไม่อยู่กับอัดกับธรรมมีแต่คิดแต่ปรุงเรื่อยไปถ้าฟังเทศก็เมื่อไรท่านจะหยุดใจยาจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนเกิดลำคาญไม่มีความยินดีเต็มใจในการสดับรับฟังถ้านั่งภาวนากำหนดเวลาเอาไว้ขนาดนั้นขนาดนี้จึงจะพักผ่อนจึงจะหยุดก็คิดปรุงไปเรื่อยนาฬิกามันจะได้กี่นาทีแล้วสมควรหรือยังอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเรื่องจิตมันคิดออกนอกมันพุ่งออกนอกปรุงออกนอกเมื่อมองดูไม่ถึงจุดที่ตัวกำหนดเอาไว้ก็เกิดลำคาญใจความพุ่งสั่นลำคาญอุทธัจจะกุจจะก็มีทางแก้ไขหายใจของตัวชื่นบานปีติในการกระทำบำเพ็ญระยะที่เรากำหนดเอาไว้ไม่ใช่เป็นเวลานมนานเกินเหตุเกินผลหากเราชอบเรายินดีในสิ่งที่เราชอบใจเราทำสิ่งอื่นมากกว่านี้เรายังทำได้ทนได้เท่านี้เราจะทนไม่ได้มีอย่างหรือเราทำความดีให้แก่ตัวของตัวสอนใจให้ที่นี้พิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้ใจพุ่งปรุงไปในทางชั่วทางเสียอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ฟุ้งไม่ปรุงไปในทางใหม่ยินดีเต็มใจในอัตในธรรมที่ตัวที่นี้พิจารณารู้เห็นเด่นขึ้นสิ่งที่เคยไม่คล่องใจติดใจไม่เคยรู้เคยเห็นเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้ความสงบของใจความสุขของใจความผ่องใสของใจความสว่างของใจรู้เห็นจะพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ในตัวเองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นประจักษ์ชัดเจนจะเอามากองกันขึ้นเทินกันขึ้นเรื่องกระดูกแล้วกำหนดไฟเผาไหม้หมดไปเป็นเถ้าเป็นฐานเป็นธาตุดินไปก่อขึ้นใหม่อยู่อย่างนั้นก็ถูกไม่ผิดเมื่อจิตมีหลักของอัตของธรรมพิจารณารู้เข้าใจเห็นไปจากอย่างนั้นจิตมันก็ไม่สงสัยไม่เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าทำอย่างไรจิตจึงจะรู้จะเห็นทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเย็นเยือกเย็นพอเราเห็นความสุขความสงบของตัวมันก็หมดไปในนิวรณ์ทั้งห้าจิตก็มีสมาธิความหนักแน่นไม่หวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องต่างๆนี่เป็นทางกำจัดนิวรณ์ออกจากใจ เมื่อจิตไม่มีนิวรณ์จิตก็สงบจิตสงบจิตก็สบายเพราะไม่มีอะไรมาวุ่นวายเกี่ยวข้องก็เห็นอานิสงส์เพียงขั้นสงบก็เห็นอานิสงส์เชื่อในอัตถธรรมเชื่อในตัวของตัวว่าทำขนาดนี้เห็นขนาดนี้จิตใจดีจิตใจประเสริฐอย่างนี้เมื่อเราทำมากไปกว่านี้ความไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีราคะต่างๆมาเกี่ยวข้องกับใจมันจะสุขขนาดไหนไหนเพียงจะสงบระงับชั่วขณะเวลาขนาดนี้ก็ยังมีความสุขความสบายดีมันก็อยากจะทำบำเพ็ญเพราะมันเห็นมันเป็นในตัวของตัวเชื่อไม่มีทางสงสัยมีแต่จะปฏิบัติตัวของตัวให้ได้ให้ถึงให้ดีให้วิเศษหยุดความคิดปรุงไปนอกตัดออกเรื่อยๆไปเพราะไม่เป็นสาระประโยชน์คิดไปเท่าไรก็ไม่มีความสงบสุขนี่เป็นทางที่จิตของตัวจะสอนตัวของตัวเพราะรู้เพราะเข้าใจเคยคิดไปนมนานไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าฝึกจิตบังคับจิตคิดในอัตในธรรมพิจารณาอัตธรรมจิตจะได้รับความสุขเยือกเย็นอย่างนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาทำไมมันก็มีทางสอนใจของตัว เมื่อจิตมีหลักฐานของสมาธิกำจัดอารมณ์สัญญาทางอธรรมออกไปใจมีรากฐานแก่นสารอย่างนั้นจะพิจารณาอะไรสิ่งที่เคยจิตขวางในจิตในใจก็รู้เห็นตามเป็นจริงไปละถอนไปใจก็นับวันเบาหน้าวันสบายเพราะไม่มีข้าศึกไม่มีโรคใครเบียดเบียนจิตหมายถึงกิเลสน้อยเท่าไรใจก็ได้รับความสุขเท่านั้นเหมือนกันกับกายของเราโรคมากเท่าไรกายก็เป็นทุกข์เท่านั้นผลที่สุดก็ตายนี่เหมือนกันจิตใจของเราก็กิเลสตัณหาเป็นโรคเบียดเบียนจิตใจไม่ให้สว่างสวยไม่ให้ผ่องใสไม่ให้มีความสุขถ้าเรากำจัดออกได้เท่าไรใจมันก็ยิ่งสบายพอใจสงบพอใจมีสมาธิพิจารณาอะไรก็ผ่องใสชัดเจนเห็นประจักษ์ความเคยติดข้องเศร้าหมองของใจละไปได้ถอนไปได้แต่ปัญหาอะไรที่มันข้องติดอยู่ในจิตในใจก็พยายามที่นี่พิจารณาคำตอบปัญหาจะเกิดขึ้นในตัวไม่ต้องไปถามคนอื่นมันไม่หายสงสัยต้องอาศัยตัวของตัวเองฝึกจากตัวของตัวเองมันสงสัยได้มันก็หายได้คำถามมันมีคำตอบมันก็ต้องมีเมื่อฝึกถึงที่มันจะต้องตอบมันเองปัญหาที่เราคล้องจิตอยู่ในจิตในใจมีการฝึกจิตอารมณ์ใจของตัวไม่ต้องไปคิดภาวะพะวนเรื่องอื่นระยะเวลาที่ทำจิตทำใจฝึกปฏิบัติต้องกำจัดเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆปิดประตูไม่ให้อารมณ์ รั่วไหลเข้ามาหาความสงบภายในตัวเหมือนเราปิดประตูบ้านคนอื่นภายนอกไม่ให้เข้าเพราะประตูของเราปิดเอาไว้ส่วนเรื่องภายในมีอย่างไรจะเราจะพิจารณาให้รู้จักชัดเจนสมบัติของเรามีอย่างไรเราจะต้องดูแลรักษาการรักษาบ้านช่องก็เป็นอย่างนั้นการรักษาสมบัติภายในคือจิตใจเมื่อเราจะทำกำหนดใจจริงจังจิตยังไม่มีรากฐานแก่นสารเราจะต้องปิดประตูบ้านเสียก่อนคือปิดอารมณ์สัญญาภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์สัญญาภายในที่เป็นข้าศึกก็ขับไล่ออกไปความเพียรตามหลักของศาสนา ท่านจึงกล่าวไว้มี4ประการคือสังวรประทานเพียรรักษาความชั่วทางกายทางวาจาทางจิตไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีขึ้นมันอยากทำก็ห้ามกั้นเอาไว้อย่าให้มันทำมันอยากพูดก็ห้ามเอาไว้มันอยากคิดก็ห้ามเอาไว้สังวรกายวาจาใจของตนเรียกว่าสังวรประทานเป็นความเพียรสำหรับ

เราภาวนาจะต้องจับอารมณ์ของธรรมเอาไว้ส่วนอารมณ์ของกิเลสให้ขับไล่ออกไปเรียกว่าประหารประทานคือขับความชั่วออกจากใจเป็นความเพียรที่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์บัญญัติเอาไว้ให้นักภาวนาให้นักปฏิบัติศึกษาความชั่วนอกที่ไหลเข้ามาก็เข้ามาสู่หูสู่ตาสู่กายสู่ใจของเรากั้นเอาไว้ด้วยสติความชั่วภายในซึ่งมีอยู่ในใจของเราเราก็รู้สามารถที่จะกำจัดออกไปด้วยสติปัญญาอีกเหมือนกันภาวนาประทานการทำการงานที่เป็นอัตเป็นธรรมจะกำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้จิตเป็นพุทโธให้พุทโธเป็นจิตให้สัมผัสอยู่อย่างนั้นอย่าให้ไปคิดไปปรุงตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาเมื่อเรายังมีสติระลึกพุทโธได้อยู่เมื่อไรเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจไหลไปตามสัญญาอารมณ์เป็นอันขาดคิดว่าพุทโธนี้แหละจะทำจิตให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้ไม่มีอะไรอื่นจะนอกเหนือไปจากคำบริกรรมของเรานี้พอเราเคยติดตามเรื่องต่างๆมานานจิตก็ไม่เคยสงบจิตไม่เคยลงรวมจิตไม่เคยได้รับความสุขอะไรเราไปอีกก็จะเหมือนก่อนไม่มีอะไรจะเป็นที่พอใจปลื้มใจของเรานอกจากจะเสียเวลาตำหนิตัวไม่มีคุณค่าเพราะติดตามเรื่องต่างๆนานาที่ผ่านมาไม่รักษาตัวของตัวเองกำหนดอยู่แต่บทพุทโธอยู่อย่างนั้นจนจิตมันพอตัวมันจะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงแล้วจะมาคิดพุทโธคิดไม่ได้เพราะมันลงถึงขีดถึงขั้นของมันจะมีแต่ความรู้สึกคือสติและเฉยอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะไปเป็นอารมณ์สองว่ามีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้นี่คือจิตรวมลงถึงที่กายก็ไม่หมายว่ามันนั่งมันนอนเวทนาความสุขทุกข์ต่างๆวางไปหมดไม่มีหมายอะไรนอกจากความรู้ที่เป็นหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอีกเมื่อจิตรวมถึงที่เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรมันพักเต็มที่ของมันมันลงถึงที่ของมันถ้าเคลื่อนขึ้นมาเมื่อไรนั่นแหละจึงจะระลึกได้แล้วก็ไม่หมายว่ามันกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้ามันรวมอยู่อย่างนั้นจะเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความหิวเพราะมันไม่หมายอะไรนี่ใจรวมถึงที่มันอยู่แต่เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นผู้ฝึกตัวของตัวจะทราบจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นี่คือจิตรวมเมื่อมันรวมได้อย่างนั้นถอดถอนขึ้นมามันก็มีกำลังเหมือนกันกับเราได้พักผ่อนคนที่ไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้อยู่ได้กินอะไรมีแต่ทำงานเรื่อยไปมันไม่มีกำลังที่จะทำงานได้เพราะมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อยมันหิวนี่จิตของเราแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยรวมไม่เคยพักถึงที่ถึงฐานสักทีมีแต่คิดแต่ปรุงไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือเดินอยู่นิ่งอยู่มีแต่คิดอยู่อย่างนั้นจิตไม่เคยได้พักถึงฐานของมันถ้าพักถึงฐานของมันเป็นอย่างไรก็คือมันรวมลงเป็นหนึ่งอย่างที่ว่าเมื่อมันรวมลงได้จะพิจารณาอะไรมันก็แยบคายเห็นอำนาจของความสุขความสบายของจิตว่า

0: ถ้ามันรวมลงได้มันสบายมันวิเศษอย่างนี้มันเบาอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันได้สัมผัสจากการปฏิบัติของตัวเองจึงเชื่อมั่นว่ามรรคผลมีแน่เราประพฤติปฏิบัติเพียงแค่นี้ก็ยังเห็นความสงบสุขความสบายอย่างนี้มันเชื่ออยากจะประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตรวมได้อย่างนั้นจะพิจารณาอะไรมันก็ผ่องใสแก้ไขความติดข้องของใจสะดวกสบายนี่เรียกว่าภาวนาประทานคือหมั่นพยายามบังคับจิตบังคับใจของตัวให้ติดอยู่ในเรื่องของธรรมไม่ให้ตามเรื่องของกิเลสตามเรื่องของสัญญาจะบริกรรมก็ให้ตั้งใจบริกรรมจะพิจารณาอะไรเพ่งอะไรก็ให้เพ่งอยู่นั้นอย่าให้หวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆที่มาก่อกวนจิตใจเรียกความเพียรอันหนึ่งเรียกว่าภาวนาประทานเมื่อจิตเห็นจิตเป็นได้รับความเยือกเย็นสุขสบายอนุรักษณาประทานรักษาเอาไว้อย่าให้ความดีของตัวนั้นหายไปเสียไปหมั่นพยายามติดตามรักษาหมั่นพยายามภาวนาแต่ทำบำเพ็ญอยู่บ่อยผู้ที่มีการรักษาสิ่งที่ตัวได้มาไม่เสียหายสิ่งที่ตัวยังไม่ได้พยายามกระทำให้ได้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กายแก่ใจขับไล่ออกไปด้วยอุบายปัญญาทั้งภายนอกทั้งภายในอย่างนั้นท่านเรียกว่าผู้ภาวนาผู้ละกิเลสผู้มีความเพียรในอย่างนั้นไม่เป็นความเพียรให้เดินก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งไม่ทราบว่าสติอยู่ที่ไหนมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ไหลไปตามสัญญาอารมณ์เพียงเปลี่ยนอิริยาบถมันเปลี่ยนได้ไม่ว่าแต่นักบวชนักปฏิบัติสัตว์อื่นมันก็เปลี่ยนได้จึงไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันการมีสติมีปัญญานั่นแหละท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรละสิ่งที่ควรละเพียรถอนสิ่งที่ควรถอนเพียรบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นทางศาสนาท่านสอนมาอย่างนั้นและผู้ประพฤติปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านจึงรู้จึงเห็นจึงประเสริฐวิเศษคำว่าประเสริฐวิเศษหมายถึงตัวของท่านเองรู้ตัวของท่านเองว่าท่านไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเป็นอย่างไรท่านก็ทราบว่าไรจิตคิดปรุงของท่านเวลาท่านฝึกปฏิบัติมาท่านเป็นอย่างไรท่านทราบในเรื่องของท่านมาไม่เหมือนเก่าก่อนความสุขความสบายความติดข้องข้องใจความเหลียวไหลต่างๆมันหมดไปเห็นว่าตัวของตัวมีสาระถึงคนอื่นจะไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวของท่านดีวิเศษอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวของท่านเห็นตัวของท่านเป็นเพราะธรรมเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเข้าใจเองดีชั่วหยาบละเอียดต่างๆมันตอบปัญหาในตัวของมันฉะนั้นพวกเราท่านผู้มา ฝึกอบรมการประพฤติปฏิบัติก็พึงตั้งหน้าตั้งตาฝึกอบรมศึกษากระทำจริงจังจนให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในตัวเองเพราะธรรมไม่มีอะไรปิดบังเปิดเผยอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกหรือยังไม่อุบัติแต่ด้วยอำนาจคนไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตัวเองจึงไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอธรรมถ้าท่านเคยมีอยู่แต่ไม่รู้วิธีที่จะรักษาพิจารณาเอามาเป็นสาระประโยชน์สอนตัวของตัวให้เป็นสมบัติของตัว เหมือนคนที่ไม่รู้ไม่มีวิชาจะไปทำแร่ต่างๆให้มาเป็นตัวของมันได้จะเป็นแร่อะไรก็ตามถ้าหากไม่มีวิชาไปทำมันอยู่ในแผ่นดินนี่มีอยู่ทั่วไปเพชรพลอยมันก็มีอยู่ในแผ่นดินอันนี้เหล็กตะกั่วทองแดงทองคำมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้ที่เขาเอามาซื้อมาขายกันไม่ใช่ได้มาจากที่อื่นเอาของที่มีอยู่แต่ก็มีปัญญาสามารถที่จะนำแร่นั้นมาถลุงมาเจริญในให้มีคุณค่าสาระประโยชน์ขึ้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันความจริงธรรมมีอยู่ในธาตุในขันธ์ในตัวของท่านในสัตว์ในโลกไม่ใช่ท่านไปหามาจากที่อื่นมาเนี้ยมาสอนตัวของท่านหรือมาเนี้ยมาสอนโลกมันมีอยู่ท่านจึงหาได้ท่านจึงพิจารณาได้ตัวของเราก็ไม่ขาดแคลนอะไรนอกจากสตินอกจากปัญญาจึงควรฝึกสติอย่าปล่อยสติปัญญาเป็นสันเลขธรรมคือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสหรือเป็นตะปะสำหรับแผดเผากิเลสตัณหาความชั่วช้าลามกต่างๆให้ตกออกไปจากใจของตัวจึงควรศึกษาควรพินิจพิจารณาไม่ควรปล่อยปละละเลยตัวของตัวถ้าอยากให้ตัวเป็นของที่มีคุณค่ามีสาระถ้าคนไม่สนใจในตัวมันจะชั่วอย่างไรจะเสียอย่างไรช่างมันเขาทำได้เราทำไปเขาอยู่ได้เราอยู่ไปแต่จิตใจวุ่นวายกังวลเศร้าหมองเดือดร้อนแต่ก็ไม่เคล็ดลาบไม่มีทางที่จะรักษาตัวของตัวคนแบบนั้นเป็นโมฆะบุคคลหาสาระประโยชน์ไม่ได้เป็นคนเปล่าไม่มีคุณค่าสาระอะไรเกิดมาเสียชาติของมนุษย์พึงสอนตัวฝึกตัวจะทำบำเพ็ญคุณความดีอย่าไปนอนใจเพราะเรื่องธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีนักบวชไม่มีคฤหัสถ์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดเหมือนกันหมดไม่ได้ห้ามกั้นว่าคนนั้นถึงจะได้คนนี้ถึงจะดีท่านเปิดโอกาสให้แล้วแต่คนใดมีสติแล้วแต่คนใดมีปัญญาจะค้นหาที่นี่พิจารณาสอนตัวเองเหมือนสมบัติของโลกใครสลาดก็หาได้ถึงคนอื่นเขาอดอยากยากจนแต่คนฉลาดก็มั่งมีสมบูรณ์สมบัติไม่ทราบไม่ใช่ว่าโลกอันนี้มีแต่คนจนอย่างเดียวคนรวยไม่มีคนรวยยังมีอยู่เพราะเขาฉลาดเขาขยันหมั่นเพียรหาถูกทางมีปัญญาหาทรัพย์มันก็เกิดได้มีได้สมบัติเข้าของเงินทองแต่คนโง่เขาก็เกิดในโลกเหมือนกันแต่จะหาสติปัญญาหาวิชาอะไรในตัวไม่มีความเพียรขยันอะไรก็ไม่มีแล้วก็จะไปตำหนิว่าโลกอันนี้มันอดอยากยากจนนั่นคือเรื่องของเขาอดอยากยากจนแต่ความจริงสมบัติมันมีในโลกสมบัติคนไม่เลือกหน้าว่าผู้หญิงหาไม่ได้ผู้ชายถึงจะได้หรือผู้ชายหาไม่ได้ผู้หญิงถึงจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติเข้าของเงินทองแล้วแต่คนฉลาดหาได้ทั้งนั้นเป็นของผู้หญิงกว่าคุณค่าราคาเท่ากันของผู้ชายก็เท่ากันถ้าเป็นเงินบาทหนึ่งก็ใช้ได้เพียงบาทหนึ่งเหมือนกันผู้ชายมีผู้หญิงมีไปซื้อของจำนวนบาทหนึ่งได้เหมือนกันไม่ผิดกันนี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของสาธารณะอย่างนั้นไม่ได้ขีดขั้นว่าเป็นนักบวชจึงจะปฏิบัติได้คฤหัสถ์ปฏิบัติไม่ได้ไ ไม่ว่าอย่างนั้นขอให้เราท่านตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตากระทำบำเพ็ญมันเห็นมันรู้มันดีมันวิเศษได้เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รับรอง หนึ่งไม่มีสองถ้าทำจริงก็คือเรื่องสติปัฏฐานการพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเวทนาการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมแล้วกายมีอยู่ที่ไหนเวทนามีอยู่ที่ไหนจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเท่านั้นตัวของเราจึงเป็นก้อนของธรรมก้อนของสติปัฏฐานผู้ที่คิดอ่านทีนี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพียงแต่สักว่ากายเท่านั้นคือสมมติว่ากายจิตของเราท่านเห็นจริงอย่างนั้นหรือไม่หรือหากจำเข้ามาได้หากมันเห็นจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นมันประเสริฐขนาดไหนจิตใจที่ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นมันจะมีความโกรธความโลภความหลงมาจากที่ไหนเมื่อมันเห็นไปจากชัดเจนในใจจริงจังนี่มันไม่เห็นมันจำได้ได้แต่ตำราไปซื้อขายอะไรไม่ได้มีเท่าไรก็ไปแจกไขโรคใครไม่หายถ้าเป็นตำราของยาเป็นบัญชีของเงินก็จับจ่ายไม่ได้นี่เราจำมาแบบนั้นด้วยสัญญาแต่การพิจารณาให้เกิดให้เห็นให้เป็นในตัวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงลุ่มจึงหลงจึงเผลอจึงเพลินจึงเดือดจึงร้อนขอให้พินิจพิจารณาให้เห็นให้เป็นเพราะธรรมมีอยู่ในตัวของตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาให้คิดอ่านในเรื่องของกายให้เป็นนิดให้คิดให้ถูกเรื่องหลักของธรรมอย่าไปคิดในทางผิดมันจะเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นถ้าคิดถูกณวันมันจะดับสิ่งเหล่านั้นให้หายสงสัยให้เบากายเบาใจเรื่อยไปนี่คือเรื่องมันถูกเหมือนกันกับยาจิตถูกโรคพอทานลงไปโรคภายในกายก็นับวันเหียดหายนับวันเบาวันสบายนี่คือโรคที่ถูกกับยานี่การพิจารณาธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยถูกกับใจของตัวก็ทำนองนั้นนับวันที่จะเบาจากความติดข้องความเศร้าหมองโรคโกรธหลงตกไปหมดไปเพราะใจรู้อัดเห็นธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจได้รับความผ่องใสได้รับความสุขความสบาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเน้นว่าภาวนาวิธีแก้นิวรณ์ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นนี้ตั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าอะไรมาก็เหยียบหัวเมืองไทยขอเชิญรับฟังครับ
1: พอดีละพอดีซุ่มซุ่มสิบนาทีเริ่มเอามาเต้นเนี่ยไปถวายพระหน่อยถวายพระเป็นคนมีจำนวนมากไปถวายพระเห็นไหมอ่ะเราไปเยี่ยมหลวงพ่อสังวานวันนี้ท่านตามมาทอดผ้าป่าให้เราเห็นไหมดีไม่ดีวันพรุ่งนี้เราอาจไปอีกก็ได้เหรอว่าไง
2: ลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: เออ
2: ลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลชาวสิงคโปร์
1: ง่ายๆครับก็ลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลไปเยี่ยมท่านวันนี้ท่านก็ไปสักติดลูกศิษย์มาทอดพระป่าหลวงตาว่า
2: ถวายมาเป็นเงินสิงคโปร์790 เหรียญค
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: 790 เหรียญสิงคโปร์เจ้าค่ะ เหรียญหนึ่งประมาณ25 บาทเจ้าค่ะ เหรียญหนึ่งอ่ะ ประมาณ 25 บาท
1: โตเป็นอย่างไรอ่ะอันไหนหัวคนไก่ต่ำไหมอันไหนมาก็เดียบหัวคนไก่เยอะคนไก่เขาสูงกว่าเราตลอดตลอดเรียกว่าเขาเหยียบหัวเราเขาใจแบบอ่ะอันหนึ่งเราดีใจอันหนึ่งเราเสียใจมันแทรกอย่างนั้นให้รักนวลสงวนตัวในชาติไทยของเราเวลามาก็เป็นน้อยกว่าเขาน้อยกว่าไม่มีความสะกิดใจตัวเองบ้างพอจะจ้างเนื้อจ้างตัวขึ้นมาถ้ามันจะอ่อนไปเหยียบไปเรื่อยก็เรียกว่าก้มหัวเขาเหยียบไปเรื่อยอะไรมาอะไรมาก็เหยียบหัวไปหัวคนไทยต่ำเอาวิญญาณที่จะพูดอย่างนี้ถือที่ถูกให้วิญญาณกันนะเราเป็นเนื้อเป็นหนังเราเต็มตัวเต็มตัวด้วยกันทั้งชาติไทยเลยแล้วเป็นไงถึงต่างคนต่างทั้งชาติก้มหัวต่างประเทศมาจากที่ไหนก็เหยียบไปเหยียบไปข้ามไปเหยียบไปข้ามไปโดยที่คุณค่าของเขาสูงกว่าของเราสูงกว่าของเรานะมันเสียตรงนี้อะถ้ามันคิดบ้างนะเมื่อคิดจะก้มตลอดไปไม่พากันคิดทั้งประเทศไม่คิดจะก้มตลอดไปให้เขาเหยียบตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างสินค้าต่างๆนานาคุณค่าสูงกว่าเมืองไทยสูงกว่าเมืองไทยตลอดเงินอย่างนี้ออกมาจากทางไหนไหนทั้งนั้นเหรียญเหรียญเหยียบหัวเมืองไทยไปเลยเราอยากให้พี่น้องอยากจะคิดจะอ่านในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยทำกระจายไปให้เห็นตอนไหนตอนไหนชื่อจะรักงอนสงวนตัวเราต้องรักงอนสงวนตัวไม่ใช่อะไรๆก็หมอบเลยใช่ไหมยายไม่ใช่ทำทำเช่นอย่างเราทำความเพียรวันนี้แพ้ที่แพ้ที่มาฟื้นตัวใหม่เอาให้ชนะวันนี้มาชนะไม่นอนว่าสุดท้ายก็ชนะถ้าเอาไปสู้ไม่ได้ก็นอนจะวันหลังนอนตายเลยเข้าใจไหมไม่ใช่นอนธรรมดาไม่ต้องมีพระมากุศลาหรอกมันตายไม่มีค่ามีราคา มานี่หมดต้องจะบัวไปกุศลาทำไมหรือเราจะส่งไอ้บุกี้ไอ้หยองเราไปแข่งเข้าใจไหมให้มันไปเห่าวอกวอกใส่เข้าใจว่ากุศลาธรรมะของไอ้บุกี้ไอ้หยองมันจะเสียงกุศลาของมันจะวอกวอกวอกเป็นไงมันตายทั้งเป็นแพ้ตลอดแพ้จะยังไม่ขึ้นเวทีใช้ไม่ได้นะไอ้บุกี้ไอ้หยองเรามันขู่เข้าใจไหมว่าว่าทำมือนะมันขึ้นไงก็มีอ่อนกับเขาอ่อนเขา ให้พลิกเนื้อพลิกตัวตั้งใจบางทีคนเราถือพุทธศาสนาด้วยซ้ำนะศาสนาที่พลิกเพื่อให้ทางเปลี่ยนแปลงไปทางโลกทางบวกจะแก้ไขทันทีทันทีเลยมีเรื่องพุทธศาสนาที่จะยอมอ่อนแพ้ไปเลยไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติเช่นพวกปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลจริงๆนี่ซัดกันไปว่าแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เลยเพราะว่าในแพ้เอายอมรับว่านี้แพ้เพราะเหตุผลใดนั้นทำให้แพ้เหมือนนี้นะเช่นชาติขันทำรู้สึกโสไม่ดีการประกอบความพักเพียงก็ไม่สะดวกที่เหตุมันไม่มีโรคมีภัยที่เหตุมันมีโรคมีภัยจากผู้ปฏิบัติธรรมเจ็บท้องปวดที่ขาวันนี้กินมากนะกินมากง่วงเหงาห้องนอนมากเนี่ยเข้าใจไหมแล้วขี้เกียจมากนะมีเรื่องทำผู้ปฏิบัติธรรมแล้วอ่อนแอลงอ่อนแอที่มันยิ่งเหยียบไปอ่อนลงไปกูจะกุศลช้ำเป็นมันไปหมดเนี่ยว่าไงชาวพูดอย่างนี้ว่างั้นธรรมะทำไมเป็นงั้นครับพลิกเรื่อยพลิกเรื่อยหลังที่พูดอยู่อย่างนี้จะมาสอนพี่น้องหลายดูที่ยาเอาสิเป็นที่ยาอ่อนแอสอดแช่ไหมจะมาสอนอยู่ทุกวันนี้ถึงขังจริงจังมันจะกัดจะฉีดทั้งช่างจึงไม่มีที่ตัวเดียวพอจะโมโหโตโสให้ใครนะแต่เป็นไปด้วยความเมตตาล้วนๆเป็นอย่างนั้นเด็ดวิญญาณท่าทางพุ่งออกมาเพื่อปลุกจิตปลุกใจให้มีกำลังวังชาต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นภัยต่อเรามันเหยียบหัวเราตลอดเวลาคือที่เด็ดทั้งหลายนั่นแหละไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนำมาปฏิบัติขึ้นเวทีถึงได้รู้กันชัดเจนหายหมาก่อนมันไม่ถนัดเดี๋ยวเวลาที่เหลือตีปากมันมาจะหลุดปากไปจะแพ้ที่เหลือเข้าใจไหมล่ะกลัวเจ้าหาหมาไปใส่กับหมาได้แล้วที่เหลือฟาดห้าจะมีไปแล้วห้าจะมีมันตีปากแตกแล้วมันต้องทายกับหมาซัดกับที่เหลือสักหน่อยดีกว่าเวลาขึ้นกิเลสเหมือนเขาขึ้นนักมวยเขาต่อกรกันใครก็จะหวังชนะต่างเดียวนักมวยที่เขาต่อกรกันเขาไม่ได้กลัวกันนะดีเขาขึ้นต่อกรกันบนเวทีเขาไม่ได้กลัวกันต่างคนต่างหวังชนะฟาดกันตลอดเลยส่วนแพ้ชนะมันจะเป็นตามกำลังวังชาไว้พิปัญญาของคนแต่เรื่องจิตใจนี่หวังชนะตลอดทั้งสองนักมวยที่ต่อกรกันนั่นแหละอันนี้การสู้กับพี่เด็กกับมันการแพ้ชนะมันก็ฟาดกันเต็มเหนียวนั่นแหละให้อ่อนข้อไว้ได้นะพี่เด็กไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยนะเรานี่เก็บไข้ได้ป่วยบ่อยวันนี้เหนื่อยเก็บไข้แล้วดิไข้เหนื่อยวันนี้ชาติขันไม่ดีเอาอีกแล้วมีได้ที่เหยียบเอามันนี่ผู้ปฏิบัติท่านพิจารณาท่านฟิตไปฟิตมาพลิกหลายสรรพันคมไม่งั้นไม่ทันกันเราจะเห็นกิเลสที่มีความละเอียดแหลมคมสมควรที่จะเป็นมหาอำนาจครองโลกวัฏจักรนี้ได้ก็ขึ้นเวทีด้วย กิเลสหลายสรรพันคมมากทีเดียวก็เมื่อได้ประกอบความภาคเพียรทำมีกำลังแล้วฟาดกันรู้กันตรงนั้นกิเลสมันแหลมคมมากก็รู้ตอนที่ปัญญาแหลมคมตามๆกันไปหรือเหนือกันไปเรื่อยทีแรกก็พอฟัดพอเบี่ยงกันไปที่แรกล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเรียกว่าล้มหงายหมาเข้าใจไหมท่านต่อมาสู้ไม่ถอยก็ล้มเป็นล้มแมวล้มแมวเนี่ยมันตบได้นะล้มหมาล้อแงะแงะแงะเคยเห็นไหมล้มแบบหมาล้มมันล้มทั้งหงายนี่นะไม่มีตบเลยนะส่วนแมวนี่ล้มมันตบได้นะไอ้พวกเรานี่ล้มแบบหมาเข้าใจไหมไม่มีนะล้มแบบหมาล้มลงหมอนคอมันไม่มีคำว่าคู่ต่อสู้มันใช่ไม่ได้นะพอพูดเราธรรมะมาพูดนี้กับโลกที่อ่อนเปียกอ่อนเปียกไปด้วยกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี่แหมมันสลดสังเวชนะเราเพราะมันเคยคืนฟาดมาเต็มเหนียวแล้วถึงได้มาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่มางูปลามาเทศโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นผ่านมาทุกอย่างแล้วจึงได้เห็นทั้งเรื่องกิเลสเรื่องธรรมว่าอะไรฉลาดแหลมคมต่างกันยังไงบ้างขึ้นฟัดกันเบอร์ทีลู่กันทันทีเลยเอาพีมันพลิกยังไงพลิกยังไงสติปัญญามันจะหมุนก็มันทันกันตลอดเวลา สุดท้ายมาถึงขั้นมันจริงๆแล้วมันไม่หลับไม่นอนนะเรื่องธรรมหมุนฟัดกับกิเลสเพราะกิเลสมันไม่นอนละ มันคอยฟัดเราอยู่ตลอดแต่เรามันอ่อนเพลียดิมันก็มีนอนพักก่อนนอนหลับบ้างนั่นแหละทีนี้เวลามันมีกำลังมากแล้วมากแล้วเห็นโทษแห่งวัฏจักรกองทุกข์ทั้งหลายตายกองกันอยู่นี่อยู่กับกิเลสเป็นเจ้าอำนาจนั่นมันรู้แล้วเดี๋ยวนี้การที่จะหลุดพ้นจากทุกข์กับวันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเอื้อมพระหัตถ์ลงมาหรือเอื้อมมือมาฉุดลากฉุดลากคุณค่าของธรรมภายในใจก็เต็มเหนียวโทษของกิเลสก็เต็มหัวใจมันรู้ได้ทั้งสองอย่างแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงคนเรามีแต่จะไปทางเดียวเท่านั้นฟาดกันตลอดเวลา ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลามันเอาจริงๆแล้วเรื่องความหลับนอนมันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำไปนะอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรโดยอัตโนมัติของความเพียรที่ฆ่ากิเลสเป็นความเพียรอัตโนมัตินะเมื่อถึงขั้นที่มันเพียงไกลแล้วความเพียรนี้เป็นอัตโนมัติคำว่าที่ประกอบความเพียรเล่นหนุนไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิด ที่ลืมหลับลืมนอนสุดท้ายสว่างโล่ขึ้นมายังไม่นอนแล้วตอนกลางวันมันจะไม่นอนอีกฟาดกันอีกตลอดนั่นแหละเวลาทำมีกำลังแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสออกแง่ไหนแง่ไหนมันตามต้านทันกันหมดเลยยังเรียกว่ากิเลสมันแหลมคมแต่ก่อนเราไม่รู้มันเหล่านี้มันเคยออกมาพอแล้วเราไม่รู้เลยนี่พอธรรมะมีกำลังแล้วตามรู้ตามเห็นทันกันทันกันฟาดกันเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่เรียกว่าธรรมเมื่อมันขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจหมดแล้วมันจ้าหมดเลยที่นี่ ในสามเดือนเราก็ท่านี้ไม่มีอะไรมาเป็นภัยต่อใจมีกิเลสเท่านั้นนะบอกเท่านั้นเลยกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจเลยหมดก็เรียกว่ามีแต่กิเลสเท่านั้นและหยาบละเอียดก็เป็นเสี้ยนเป็นน้ำทึ่งทิ่มแทงไปตลอดจนกระทั่งมันหมดซะโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้ว เรียกว่าหมดทุกข์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจตั้งแต่วันตรัสรู้ในวันรู้ธรรมแล้วไม่เคยมีจ้าอยู่งั้นตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่านิพพานเที่ยงดูเอาตรงนี้ก็รู้ดูอะไรอดีตอนาคตอันนี้เห็นประจักษ์ประจักษ์อยู่นี่ความเที่ยงอันนี้มันครอบไปหมดครอบอดีตอนาคตว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้นิพพานเที่ยงนี่ครอบไปหมดแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ถึงจิตดวงนี้เลยไม่มีธรรมะนิจังทุกขังอนัตตาเป็นทางก้าวเดินเพื่อจะข้ามให้พ้นจากโลกตายกองกันนี้เท่านั้นมันท่านทั้งหลายอยากเห็นกองอัศจรรย์ให้ดูจิตให้ดีนะ อย่ามีตั้งแต่นอนเฝ้าเสือเฝ้าหมอนอยู่เฉยนะ ของเลิศจริงๆอยู่ที่หัวใจนะที่เลวที่สุดก็อยู่ที่หัวใจเวลามีแต่เลวกับเลวที่สุดมันเต็มหัวใจพวกเราไปที่ไหนมันมีแต่กองทุกข์กองทุกข์มาสนทนากันที่เอาความสุขความสบายมาสนทนา พอได้เป็นกติตัวอย่างต่อกันนี้เราอยากจะว่าไม่มีมีแต่กองทุกข์กองทุกข์ใครออกมาก็ต้องทุกข์มาพ่นสู่กันฟังใครก็ทุกข์ใครก็ทุกข์ใครจะไปซื้อใครขายใครเมื่อต่างคนต่างมีเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอาไปขายจำหน่ายกับใครใครก็ไม่เอาดีนี่แหละเรื่องกิเลสมาหากันเจอแต่ความทุกข์พูดแต่เรื่องความทุกข์แต่ก็ไม่เห็นไม่ละบืนไปตามกิเลสนั่นแหละหลงไปตายกองกันไปอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนี่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์นี่กิเลสมันก็กล่อมไว้ไม่ให้เข็ดลาบอิ่มพอแต่เวลาธรรมะได้จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วความเห็นโทษของกิเลสนี่เห็นหนักเข้าหนักเข้าความเห็นคุณของธรรมยิ่งหนักก็หนักเข้าสุดท้ายเป็นอัตโนมัติความภาคเพียรไม่มีการหลับไม่มีการที่ว่าหนุนเพียรหนุนไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดเ นี่ยทำเวลาอบรมไม่มีกำลังกล้าแล้วก็เป็นอย่างกิเลสแต่ธรรมดากิเลสมันเป็นอัตโนมัติของมันนะความโลภความโกรธความหลงนี่ตาหูจมูกนิ้วกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรจะเป็นกิเลสไปหมดเลยเวลากิเลสครองอำนาจนะพอมองเห็นปั๊บนี่เป็นกิเลสแล้วได้ยินปั๊บเป็นกิเลสไม่ว่าเสียงสรรเสริญนินทาเป็นกิเลสในนั้นแทรกไปหมดเลยเราไม่รู้เวลาธรรมะมีกำลังกล้าขึ้นแล้วมันแยบออกตรงไหนมันทันกันแล้วมันก็ฆ่ากันเลยไม่ทันฆ่าได้ยังไงขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งมันเงียบหมดเลยบางครั้งมีเหมือนไม่มีอะไรในจิตใจเลยแล้วก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังก็เราพูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เราแต่เราไม่ได้สำคัญซัดกันไปซัดกันมาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเงียบเลยไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงเห็นแต่ธรรมนี่จ้าอยู่ ในหัวใจของเรานี่พอไปอย่างนั้นแล้วมันก็ขึ้นภายในใจนะเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพลานน้อยๆขึ้นมาแล้วหรือเนี่ยกิเลสไม่เห็นมีเนี่ยหมดไปไหนหนักกิเลสไม่ใช่เป็นอาหารน้อยขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้สำคัญตนนะเอาตอนที่มันว่างตอนนั้นเฉยๆสักเดียวก็อาหารน้อยโอ้ก็กิเลสน้อยกิเลสใหญ่ก็ซัดขึ้นมากระทั่งก็ซัดกันตอนนั้นมันโผล่ขึ้นมากับฟัดเลยเพราะเราไม่ได้สำคัญพอให้ตายใจ สอดส่องหาตลอดเวลา สติปัญญาอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติมันจะต้องมันจะดูของมันพิษภัยคือกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดมันจะทันกันทันกันนี่ขึ้นบนเวทีด้วยความตั้งอกตั้งใจต่อมรรคต่อผลจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นที่แรกก็ล้มลูกคู่ขานล้มขนาดไหนก็ตามล้มหมาก็ตามล้มแมวก็ตามไม่ถอยจะไม่ล้มทั้งสองอย่างล้มหมาก็ไม่ล้มล้มแมวก็ไม่ล้มให้กิเลสล้มโดยท่าเดียวนั่นก็ซ่ากันไปซ่ากันมาสุดท้ายกิเลสมันก็ล้มให้เห็นแล้วสิล้มไปเรื่อยล้มไปเรื่อยสนิทมีวิชาได้คิดกิเลสล้มทั้งหงายให้เห็นแล้วทีนี้วิชานี้ก็ขึ้นสั่งสมขึ้นฟัดกิเลสหงายเรื่อยหงายเรื่อยนั่นเท่าเรื่องฆ่าวัฏวนให้สิ้นซากไปจากใจเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาอยู่เหนือกฎอนิจจังทุกขังตามหมดนี่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ ครับไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะท้อพระทัยหรือเวลาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์พยายามบึกบึนเพราะฆ่าตัวเฉยตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระเจ้าแล้วจะสั่งสอนด้วยความสะดวกสบายสะดวกสบายเมื่อเวลาเป็นขึ้นมาจริงๆพระพุทธเจ้าอันแท้จริงความรู้อันแท้จริงที่เลิศเลอนั้นกับสิ่งที่จะสอนนี่มันเข้ากันประหนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้เลยก็ต้องท้อพระทัยโถมองดูโลกนี่มืดตื้อไปหมดเลยอันนี้มันสว่างเกินคาดเกินหมายเลยสมมุติไปหมดแล้วดูนี่มันดูเห็นได้หมดเนี่ยว่าไงนี่ละใจดวงนี้ละฟังนะใจที่อยู่กับทุกคนเวลาเนี่ยกำลังมืดหนาสาหดอยู่ดีเวลามันจ้าขึ้นมาด้วยการอบรมไม่หยุดไม่ถอยเป็นขึ้นมาอย่างที่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ขึ้นมาท่อพระทัยทันทีเลยมองดูโลกนี้มืดตื้อไปหมดโอ้โหจะสั่งสอนยังไงมองดูโลกนี้มันเป็นโลกมืดทั้งหมดแต่ก่อนเราก็อยู่ในโลกมืดแล้วก็มีหูมีตาก็ดูไปตามตาตามได้ยินของเรานี่แหละแต่มันมืดที่กิเลสปิดไว้มันไม่เห็นนะสินี่พอเปิดกิเลสตัวมืดออกจากใจแล้วมันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาตรัสรู้แล้วท่อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกนั่นน่ะมันต่างกันขนาดไหนตั้งแต่ก่อนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าแสนทุกข์ล่ะผู้ที่ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี่นะ แล้วก็คิดว่าคือคาดเฉยๆว่าตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกจะสะดวกสบายไปทุกอย่างพอตรัสรู้แล้วความรู้นี่มันเห็นหมดนี่อะไรเป็นภัยอะไรเป็นพิษอะไรยากอะไรลำบากอะไรง่ายมันก็เห็นหมดแล้วมองเห็นมีแต่เรื่องมืดตื้ออยู่ทั้งโลกเลยจะทำไงจะยกโลกทั้งโลกนี้มืดตื้อไปหมดเนี่ยขึ้นได้ยังไงนั่นจึงต้องแยกแยะที่นี่แยกแยะที่โลกมืดบอดเนี่ยโลกของสัตว์นี่แหละมันมืดบอดอยู่ในหัวใจมันเพราะกิเลสครอบงำนี่เวลาแยกแยะแล้วก็โลกมืดบอดนี้มันจะมืดไปหมดเหรอหรือจะมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แทรกกันอยู่ในนั้นมากน้อยเพียงไรทรงพิจารณาก็ทรงรู้ทรงเห็นอ๋อมีนะถึงมันจะมืดขนาดไหนสิ่งที่เป็นสาระแทรกอยู่ในความมืดนั้นยังมีอยู่ทั่วไปอย่างต่ำอย่างสุดอย่างกลางอย่างสูงอย่างละเอียดสูงสุดมีอยู่นั่นหมดนั่นพระองค์ก็แยกแยะจึงสอนโลกประเภทที่จะได้ขึ้นมาจาก ความมืดบอดนั่นคือสัตว์โลกที่มีนิสัยมีอุปนิสัยอยู่ในนั้นนั่นแหละดึงนั้นขึ้นมาพ้นจากความมืดนั้นขึ้นมานั่นพระองค์พิจารณาแยกแล้วเดี๋ยวเวลามันเป็นขึ้นแล้วใจดวงใดมันก็เหมือนกันเพราะความมืดบอดที่สุดก่อนเวลาหลงมันก็หลงอย่างเดียวกันเวลารู้มันก็รู้อย่างเดียวกันเห็นโทษมันก็เห็นอย่างเดียวกัน มันต้องได้พูดออกมาจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นของง่ายเมื่อไรจึงพระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยใครก็ตามเถอะท้อทั้งนั้นแหละนี่จะสั่งสอนไปด้วยความไม่ท้อรู้สึกจะไม่มีท้อทั้งนั้นแต่ความเมตตาเป็นมีอำนาจมากนะความเมตตาให้บึกบืนสั่งสอนไปอย่างนั้นนี่ความเมตตาออกจากธรรม สั่งสอนโลกพอได้มีหูมีตาลืมหูลืมตา ได้รู้บุญรู้บาป รู้ความผิดถูกชั่วดีแล้วได้แก้ไขดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นจนสุดยอดได้นี ่ให้พากันนำไปปฏิบัตินะอยู่ไปกินไปนอนไปเฉยๆเขามันเราเรามันเขาถามหาราคาเกณฑ์ไม่ได้ทั่วโลกธาตุนี้ถามใครวะใครมีหลักมีเกณฑ์ไว้ในจิตใจ เอาเวลาตายนี้จะไปไหนไม่มีนะพิจารณาสิห้างควายห้างคว้ากันอยู่นั่นทั่วโลกดินแดนความโลภความโกรธราคะตัณหานี่ตัวปิดบังอันใหญ่โตและตัวฉุดลากได้อย่างง่ายได้ฉุดลากของสัตว์ล่มจมไปตามเพราะความเชื่อถือมันไม่ได้มีการคัดค้านต้านทานมันบ้างพอที่จะต่อกรกันกับกิเลสเหล่านี้แล้วก็หมุนไปตามมันโลกจึงเป็นโลกมืดบอดแล้วโลกกับโลกไม่มีเมืองพอจนจะตายมันก็ไม่ถอยกิเลสไม่พาให้ถอยกิเลสหิวโหยตลอดเวลาไม่เคยมีกิเลสตัวใดอิ่มแล้วพอแล้วไม่มี นอกจากธรรมตอนนั้นได้เท่าไรได้เท่าไรไม่พอให้พอมันจะตายอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ดูหรือมันไม่สนใจทั้งๆที่ความตายติดอยู่กับตัวโลภมากๆกันนะมันก็ไม่ได้ดูนะ เหมือนจะอยู่ข้ามฟ้าข้ามฟ้าท่านตายแล้วก็คนนั้นแหละไปกุศลธรรมะพระไปกุศลธรรมะถ้ากุศลก็ดีแล้วคนนั้นแหละเพื่อนฝูงด้วยกันไป เผาศพเผาเมียให้สมบัติเงินทองเข้าของยศถามรสัก มีมากมีน้อยที่เป็นบ้าอยู่แต่ก่อนนั้นไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของอันใดที่มาเผาศพให้เลยไม่มี เงินจะมีกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่อะไรก็ตามทิ้งอยู่งั้นสมบัติอะไรๆก็ตามทิ้งอยู่งั้นไม่มีที่จะมาเผาศพให้เลยก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปเผาไม่เผามันก็น่าเกลียดเหลือเกินก็ต้องเผากันละฝังกันไปอย่างนั้นแหละนี่แหละมันตายด้วยกันนะ ถึงเวลาตายมันตายด้วยกันดวงยาพากันเห่อจนเกินไปนะมนุษย์เราเป็นชาวพูดควรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามรณานุสติระลึกดูที่มันมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่นำมาระลึกบ้างจัดมันก็มีมนุษย์เรานี่ตัวใหญ่แหละใหญ่เท่าไรเท่าช้างตายตัวช้างตายทั้งตัวได้นะมดตัวหนึ่งเกิดมามันก็ตายเป็นมดได้เหมือนกันมนุษย์เราเท่ามนุษย์นี่มันตายทั้งคนนั่นแหละไม่มีที่จะนอกเหนือกันไปได้ล่ะ นั่นเวลามีชีวิตอยู่ควรจะวินิจพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านพุทธเจ้าสอนโลกโกหกโลกที่ไหนไม่เคยมีสอนตั้งแต่ความสัตย์ความจริงให้สัตว์โลกได้รู้เนื้อรู้ตัวแต่กิเลสกล่อมลงตลอดกล่อมลงตลอดบอกว่านรกไม่มีบอกว่า นรกหลุมนั้นนั้นนั้นมีบาปบุญอะไรมีสวรรค์นิพพานบอกขนาดไหนกับพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็มาบอกสิ่งที่มีอยู่นี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมบอกเท่าไรกิเลสก็มาลบทีเดียวพึบเลย ไม่มีมีแต่ความอยากความเสียดายนี้เต็มหัวใจเดินตามมันนี่จมเลยจมเลยนี่เราพากันจมเลยมานานเท่าไรรู้สึกตัวบ้างสิถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวสอนโลกหรือขนตัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายเราเป็นคนประเภทใดแต่พอเข้าจำนวนที่พอหลุดพ้นไปได้เล็กๆน้อยๆบ้างไหมให้ถามตัวเองนะจะไปถามคนอื่นถ้ามาถามกันมันกระโทกเถื่อนกันให้ถามตัวเองเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็รู้ในตัวของเราเองแล้วให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่ไม่ดีพระก็ว่าไม่ดีเรื่องพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีจะดีขึ้นมาไม่ได้นะจะพระพุทธเจ้าว่าชั่วชั่วตลอดกิเลสมันบอกว่าดีก็ต่างชั่วตลอดนี่ให้จำเสียงธรรมกับเสียงกิเลสมันต่างกันนะเสียงกิเลสหลอกตลอดเสียงธรรมจริงตลอดบอกชาวโลกประกาศบ้างๆอยู่แล้วมีแต่เสียงอาเสียงธรรมที่เป็นเสียงจริงแค่ตรงนั้นแล้วโลกมันไม่ยอมฟังมันฟังแต่เสียงกิเลสนั่นแหละอยู่ที่ไหนฟังกันหมดหลงเป็นบ้ากันทั้งนั้นแหละเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตายกองกันอยู่นี่มากี่กับกี่กันแล้วไอ้พี่นี่พิจารณาบ้างแต่ตัวกิเลสนี่พาให้เกิดให้ตาย พอกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วไม่มีคำว่าเกิดตายดังที่ท่านแสดงไว้ พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5การแสดงไว้ใน4บท4บาทอย่างต่ำหรือ4คาถา นี่แหละท่านว่าท่านแสดงไว้เบื้องต้นเราก็ลืมเสียยานันจะปนเมยานันจะปนาเมรัสดังอุตตปาดิความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตนะ อกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วความหลุดพ้นจากทุกจะให้พลิกมาเป็นไม่หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะอ อยมันจะมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถิดานิพุนัพพโวตั้งแต่นี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วประกาศให้พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังนี่เนี่ยแสดงว่าอย่างนี้พอวาระสุดท้ายพระอัญญาโกณัญญะก็ออกอุทานขึ้นมาว่าได้บรรลุโสดาบันโสดาแปลว่ากระแสพระนิพพานภาคปิ่นถึงแล้วแน่ที่จะถึงพระนิพพานเรียกว่าโสดาแปลว่ากระแสพระนิพพานอันนั้นก็ขึ้นมาขึ้นอุทานว่ายังจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามในโลกนี้แต่ก่อนก็รู้ธรรมดาไม่ถึงใจเหมือนเวลาบรรลุธรรมขั้นนั้นขึ้นมาว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นหาที่แน่ใจไม่ได้เลยก็อะไรไม่ได้ทั้งนั้นพังทั้งหมดพูดง่ายๆว่างี้ท่านว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นไว้ใจไม่ได้พังทั้งนั้นว่า นี่พระอัญญาโกณัญญะเปล่งอุทานขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับกันว่าอัญญาชีวัตโภคโยอัญญาชีวัตโภคโยพระอัญญาโกณัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นนี่แหละธรรมที่ท่านประกาศรับกันรับตั้งแต่ความปัจจันพระอัญญาโกณัญญะประกาศขึ้นก็เป็นธรรมปัจจันในเบื้องต้นพระพุทธเจ้า ประกาศรับกันกับประกาศชมเชยสรรเสริญธรรมอริยธรรมขั้นต้นนั่นเราจะเอาอะไรไปประกาศท่านถามเป็นยังไงภาวนาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงโอ้ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ภาวนามันเป็นยังไงไปนั่นไปนี่มาเหนื่อยมากเลยนอนเนี่ยมันเอาอย่างนี้มาปวดกันมันจะได้มักได้ผลเนี่ยมันก็ได้แต่เสือแต่หมอนนะเสือขาดหมอนขาดไปหาใหม่อีกมายับเย็บใหม่เตะตัดใหม่เรื่อยเอาไปเรื่อยเห็นเป็นงั้นนะพวกเราพวกเสือขาดหมอนขาดให้ภาวนาเนี่ยเหมือนจูงหมาใส่ฝน เคยเห็นไหมเขาจูงหมาใส่ฝนกำลังฝนตกจากนี้จูงหมาไปแล้วแงะแงะมันไม่อยากตากฝนเข้าใจไหมอันนี้จูงเข้าห้องพระให้ภาวนาแล้วแงะแงะมันไม่อยากไหว้พระมันขี้เกียจมันเหมือนจูงหมาใส่ฝนนั่นแหละพวกเราเข้าใจไหมเนี่ยหมดสลานี่มันเหมือนจูงหมาใส่ฝนนั่นแหละพูดอย่างนี้ลูกศิษย์หลวงตาบัวไม่งั้นมันไม่รู้ตัวมันเลยหลวงตาบัวนั่นก็จูงหมาใส่ฝนมาแล้วเหมือนกันมันก็ร้องแงะแงะเหมือนกันแล้วเอาตัวอย่างนี้มาสอนลูกศิษย์อย่าให้เป็นแบบหลวงตาบัวร้องแงะแงะแงะจูงหมาใส่ฝนจูงใส่ทางโยกมจูงเข้าให้ประกอบความเพียรมันร้องแงะแงะแงะมันขี้เกียจอยู่ในใจเสียงมันร้องแงะแงะอยู่ในหัวใจมันขี้เกียจเข้าใจหรือเปล่านี่นะให้เร่งบางทีภาวนาความมันเลิศเลยอาจารย์นี้มันต้าคนนี้มันไม่เหมือนอะไรนะในโลกธาตุนี้ไม่เหมือนไม่มีบอกงั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงทอดประทานในการสอนสัตว์โลกทั้งที่ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกเพราะได้สั่งสอนไว้แล้วพุทธิธาตุที่แท้จริงจัตรายที่แท้จริงเป็นอันนี้และความคาดความหมายนั้นเป็นอย่างหนึ่งต่างหากมันเข้ากันไม่ได้นั่น นั่นแหละเลิศเลยขนาดไหนทำของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำเหนือโลกไม่มีอะไรที่จะคาดจะฝันจะบีบบังคับทำได้เลยทำเหนือโลกท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกตลอดไปที่ให้ต่ำกว่าโลกไม่มีมีแต่เป็นทำเหนือโลกถ้าเอาธรรมนี้มาครองก็เหนือกิเลสไปโดยลำดับเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสเหนือธรรมนะถ้ามีธรรมเหนือกิเลสได้เลยโลกก็คือโลกกิเลสนั่นแหละเวลาบ้านมันขาดจะบ้านลงไปแล้วทำเหนือกิเลสขาดจะบ้านลงไปหมดจางนั้นมาแล้วไม่เคยมีเรื่องกิเลสที่จะมายุ่ยแย่ก่อควรด้านนั้นทางนี้เหมือนแต่ก่อนไม่มีเลยเรียบไปหมดนั่นแหละตั้งแต่นั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าหลายจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่วันตัดสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาพังเป็นบรมสุขล้วนเรียกว่านิพพานเที่ยงตลอดเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็รู้อยู่นี่ไม่มีอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเรียกว่าสมมติทั้งมวลไม่เข้ามาสมมติเป็นความแปรเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะวิมุตไม่มีมันเห็นชัดกันอยู่อย่างนั้นแล้วท่านจะไปหลงอะไร ท่านยังบอกว่าอายติณัตถิดานิพุนัพพโวการเกิดดีของเราจึงไม่มีอีกแล้วท่านชัดแล้วขาดแล้วตัวพาให้เกิดให้ตายคือกิเลสอวิชชาตัวนี้ขาดจะบั้นลงไปก็ความเกิดความตายจึงไม่มีต่อไปมีนิพพานเที่ยงพากันจดจำเอาละวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรมากก็ไม่รู้พูดเรื่องอ่อนแอท้อแท้อะไรมาเขาเหยียบหัวไปเหยียบหัวไป มันไม่มีแก่ใจคนเราอย่าพากันอ่อนจนเกินไปดีประเทศไทยทั้งประเทศเป็นเนื้อเป็นหนังของตนควรที่จะฟีดตัวเองให้ทันเขาบ้างอะไรบ้างหรือมันจะแซงหน้าเข้าไปก็ให้เห็นบ้างที่เมืองไทยแล้วมีแต่อ่อนเปียกวันเดียวอ่อนเปียกอะไรมาเขาก็เหยียบหัวไปเหยียบหม้อไปมันน่าอายไหมล่ะเมืองไทยเราคว้านั้นคว้านี้เร็วยิ่งกว่าลิงที่จะฟิตตัวเองให้เป็นคู่แข่งของเขาแล้วเอาไปขายเขาอย่างสง่าผ่าเผยไม่เห็นมีอะไรขายก็มีแต่ขายหน้านั่นแหละนั่นเป็นประโยชน์อะไร ตั้งออกตั้งใจเราเป็นลูกชาวพุทธต้องมีหนักมีเบามีทุ่มมีโมงซัดกันไปเรื่อยมันก็เห็นอะไรเองอย่างนี้มีแต่ฟังเฉยฟังแล้วก็รับข้อครอบไม่เกิดประโยชน์อะไรนะผู้สอนก็ขี้เกียจสอนนี่พูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเป็นของง่ายเมื่อไรให้ขึ้นบนเวทีซะก่อนถึงได้รู้ได้ชัดเจนเรื่องและกิเลสละเอียดขนาดไหนมันครอบโลกธาตุเป็นมหาอำนาจครอบโลกธาตุนี้เป็นวัฏจักรให้หมุนเวียนไปตามกันหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นครอบหัวใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายขึ้นลงนี้พอทำนิฟาดในกิเลสตัวอวิชชาปัญญาขาดสะบั้นลงไปแล้วความเกิดตายอีกไม่มีนาทีดานิพุนพโวเกิดเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่เกิดมาแล้วนี้นอกนั้นไม่มีอีกแล้วนั่น ท่านชัดเจนในหัวใจของท่านพากันตั้งใจปฏิบัติทุกคนเอาสร้างลงไปความดีงามของเราร่างกายสังขารร่างกายของเราเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องยิ่งเต้นขวนขวายหามาเพื่อเยียวยารักษาเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มีความบกพร่องต้องการความเยียวยาอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดเราก็ขวนขวายสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ขี้เกียจแต่จิตใจมีที่พักที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่นี่นะมันขาดอันนี้นะถ้าขาดนี้เป็นขาดอย่างใหญ่หลวงนะจริงๆวันนี้เรากองพลเรือนจนตายแล้วไปจมในโลกเมียเพราะไม่มีความดีติดใจมีแต่ความชั่วความเฟ้อเหิงพอตายแล้วนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของตัวเป็นที่ไหนได้กองพลเรือนเตือนเตือนเวลาไปเผากันเอาคนไปเผาจริงๆวันนั้นไม่เห็นมาตามเผาเลยไม่ได้เหมือนกับบุญกุศลนะบุญกุศลเราสร้างเข้ามาทางโน้นก็จำเป็นเอาเยียวยารักษาไปด้วยการขนขวายทางนี้ก็จำเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ใจพยายามบำรุงรักษาไว้คนนี้จะเสมออยู่ในโลกนี้ก็เสมอสุดท้ายมันก็มาปรากฏในหัวใจอะไรจะบกพร่องขัดเขินไปพอมองดูใจสง่างามนั่นมันลบไปหมดแล้วนะความทุกข์ความลำบากความบกพร่องขัดเขินอะไรมันไม่มีอำนาจนะถ้าลงทำได้ความใจขึ้นมาแล้วอันนี้มีอำนาจครองไปหมดเย็นสบายอยู่ที่ไหนเย็นสบายสบายนี่คือธรรมครองใจถ้ากิเลสครองใจร้อนเป็นมหาเศรษฐีก็ร้อนถ้าไม่มีธรรมในใจนั่นน่ะเรื่องกิเลสจะเข้าใจว่าจะพาใครให้เย็นไม่มีมีแต่ร้อนทั้งนั้นอ่ะร้อนทั้งหมดเอายศธรรมมันจะสักสูงจนแม่ก็ตามร้อนอยู่บนเมฆนู่นน่ะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำความใจแล้วอยู่ไหนสบายหมดสบายแสนสบายพากันจดจำมานะวันไหนก็เทศทุกวันวันขึ้นมาก็เออาร์ก็ขึ้นแล้วไอ้เขาเหยียบหัวมามันก็เป็นกันเทศขึ้นมาแล้วสิวันนี้เทศกันที่เขาเหยียบหัวเข้าใจไหมอะไรอะไรมาสูงกว่าเมืองไทยเพราะไม่มีแก่ใจที่จะฟิตตัวให้ดีขึ้นกว่านั้นมันก็จะอ่อนเปียกไปอย่างนี้เราอ่อนเปียกลูกหลานเราก็อ่อนเปียกไม่มีแก่ใจด้วยกันตายไปด้วยความไม่มีแก่ใจอ่อนเปียกกับเขาไปตลอดไปที่ไหนเขาเหยียบหัวไปเหยียบหัวมันดูได้ไหมล่ะเมืองไทยเราคนไทยเราเอาอย่างนี้แล้วนะเอาละพอเท่น เท่นมากเราจะหาว่าดุเข้าใจไหมล่ะเท่นมากจะหาว่าดุดูเรื่องดูก็ไม่ทราบก็ว่าไปแล้วนี่ว่าพอใจพอใจถวายทานแล้วบุญเป็นของเราบุญกุศลทิ้งทานให้แล้วบุญของเราของนี่ทานไปแล้วท่านจะไปไหนก็ไปบุญเข้าแล้วเข้าสู่เจ้าวัตถุทานเหล่านี้ไม่ไปสวรรค์นิพพานไปตามเหตุการณ์ที่ความจำเป็นที่ผู้รับไปทำอะไรก็ได้แต่บุญกุศลต้องบุญกุศลพาใจไปสวรรค์นิพพานวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากไม่ไปสวรรค์ไปนิพพานทานไปแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่แต่บุญกุศลนี่พาไปเกิดจากการให้ทานนี่วันนี้ได้กี่นาทีเท่าไหร่ดี
3: 35ครับ
1: อาระขนาดนั้นมันมีเข้มข้นบางวันเหนื่อยถ้าเร่งๆแล้วเหนื่อยแล้วไม่ได้นานเหนื่อย
4: คนแม่ง
1: อยู่ข้างล่างมากถึงถนนจะมีฝนไม่ตกถ้าฝนตกแย่เหมือนกันนี่ฝนไม่ตกข้างล่างแห้งเราไปต้องพระนะทางพระนี่เราไปถ้ามีมากแล้วก็เอาไปทางใครไปแทนก็ได้แต่พระจะมีเกี่ยวมาคราวนี้เนาะ
3: เช้ามีจบา
1: ท
3: แปดล
1: ู
3: กคร
1: ับ
3: เช้าม
1: ี
3: จบา
1: ท
3: แปดล
1: ู
3: ก
1: แปดลูกเก้ากับเรานะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าอะไรมาก็เหยียบหัวเมืองไทยในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ
4: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
0: เป็นในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่านายอำเภอมาขอก็เชิญนะฟังครับ
1: ให้พ่อเดี๋ยวมันก็ออกหูนะมันไม่ได้ออกปากออกหูเดี๋ยวนี้มันออกไปทุกแห่งปากไปพูดมันออกหูให้โอ้อื่นให้พ่อก็ไม่ทันใจสมมุติให้โอ้นั่นให้พ่ออื่นอาดอื่นอาดห้าชั่วโมงกว่าให้พอเสร็จก็บ่ายโมงเราก็จับต้องแล้วให้พี่เราถลายบาวัดให้ดูนะอย่ามาเพ็ดๆพลาดๆเล่อเล่อล่านะวัดนี้เป็นวัดของพระพุทธเจ้าพระปฏิบัติแบบเป็นตัวอย่างได้จริงๆพระในวัดนี้องค์ไหนปฏิบัติขัดข้องต่อธรรมวินัยตรงไหนไม่มีบอกโกงเลยเราไปคู่ควบคุมตลอดเวลาเรียกว่าเดินตามแล้วแถวแนวของทำวิไลแห่งพระเลยล่ะหรือว่าชุบชุบซ้ำซ้ำนะการปฏิบัติท่านมีแบบมีฉบับของท่านน่าดูน่าชอบแต่พวกญาติโยมที่เข้ามาสิมันไม่เคยอบรมศีลธรรมเข้ามาแล้วเหมือนลิงหาบกล้องมาถ่ายภาพภาพเหมือนควายพระเหมือนควายคนที่มาถ่ายภาพเหมือนลิงถ่ายปูปับปูปับปูปับไม่ได้คำนึงว่าควรไม่ควรประการอะไรนี่คือการไม่ได้ศึกษามันเหมือนลิงนะมนุษย์เราละดูแล้วมันดูไม่ได้แล้วสลดสังเวชละความดีงามท่านรักษาตลอดเวลาอะไรวิจารทำลายตลอดเวลาไปเข้ากันไม่ได้นะมาวัดมาว่าก็เถอะก็มองดูนั่นดูนี่ดูด้วยความเพลิดเพลินดูจะเป็นคติเครื่องเตือนจะเตือนใจตนไม่ค่อยมีดีไม่ดีเข้ามาแล้วก็มาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระวัดนั้นไปอย่างนั้นพระเนตรนั้นไปอย่างนั้นนี่เจ้าของไปยังไงไม่ดูนั่นพระท่านรักษาท่านอยู่ตลอดเวลาปกป้องที่ตรงไหนสำหรับวันนี้พูดได้ตรงเป่งเลยว่าเอาพระองค์เหล่านี้ปฏิบัติผิดทำไม่ได้ข้อไหนขี้มาขนาดนั้นนะท่านปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังมากแต่ว่าเราตัดคะแนนให้คะแนนท่านเลวมาเขาไปดูแบบดูฉบับดูเป็นคติตัวอย่างอะไรเลยห มาแบบเล่อล่าล่าว่าถ้าพระท่านไม่พูดแล้วไม่ทราบว่าเกรงใจเขาเกรงใจเราเรานี่เกรงธรรมอย่างเดียวนอกนั้นไม่เกรงอะไรทั้งนั้นแหละธรรมนี่เราเคารพมากเกรงธรรมมากจึงต้องตีอะไรเข้าให้สู่ธรรมความสวยงามและเลิศเลออยู่กับธรรมนะเวลาบาก็ให้ได้คติเครื่องเตือนใจบ้างสิมาวัดบาวาที่วันถึงจะได้เข้ามาวัดถ้ามาแล้วก็ไม่ได้เรื่องแต่เล่าอะไรกลับไปบ้านคนเก่าว่าคนเก่ากลับไปเรื่องกับของเก่านั่นแหละแล้วเกิดประโยชน์มาศึกษาก็ดูที่

0: โอทินดาเฟตาดาอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตอเภปูเรโตสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพโรโควิราชตุมาเตภวัตวันตุรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวโนสุขังพระลังปวัตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสาขานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตให้พอออกหูหมดนะไม่ได้ออกปากยังลั่นเลยก็แล้ว
1: 29ครับผม
0: มาถ่ายรูปไปเลยเฮ้ยมาอยู่อะไรจะถ่ายรูปข้าไม่ใช่ควายมาถ่ายหาอะไรนั่นเสียติดไปเลยเห็นว่าดูที่ตาอ่านนั่นว่าไงนะชอบสวยงามมีอยู่ดูเอามาปุ๊บปั๊บปั๊บเห็นข้าเป็นควายไอ้คนผู้มาถ่ายรูปเป็นลิงจะว่าไงแล้วเบื่อจริงนะดูมันไม่มีหน้าดูอะไรดูเบื่อมันเบื่อหลีกจริงๆไม่รู้ตัวเพราะว่ามีการศึกษาอบรมอะไรเจ้าของยังโอ้อาอยู่แล้วโอ้อาโอ้อาลีกลีกโอ้อาคำบ่วยที่เขาขอเชื่อการจะเป็นนาการปลดล่างและให้รัฐมนตรีโยกอำนาจระหว่างอำเภอกับชาวบ้านเราจะลดก็จะดีที่จะปลูกได้อำเภอเห็นอย่างหนึ่งชาวบ้านเห็นอย่างหนึ่งไม่ยอมอะไรกันจะต้องให้เราไปพูดคุยกันเดี๋ยวจะมามาให้เราจะไปยืนได้ยังไงได้ได้ชอบชอบที่เราไปทำก่อนวันนี้นะเข้าใจไปให้โรงพยาบาลจ้าเลยวันนี้เราไปทำโรงพยาบาลครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผม พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าสวยแต่เราดิ่งอะไรนั่นตกใจคือพวกเล่นนั่นแต่สมัยท่านเป็นเล่นเรื่องไปผู้ที่ได้พระนิสังกโยแล้วเสกเป่าอะไรเป่าใส่ความเข้าเข้าใจไหมเสกเป่าแล้วก็ไปนั่นเองก็เล่นบวชไปแต่ไม่ยอมพระนิสังขาเล่นที่บวชก่อนก็เสกปฏิสังขารแล้วก็ท่านเล่าเองท่านเล่าเฉยแต่เราท่านตั้งแต่สมัยท่านเป็นเองเสกเป่าปฏิสังขารให้พวกเรือที่บวชมายังไม่ได้ปฏิสังขารต้องเสกเป่าแล้วให้ศพท่านพูดท่านเฉยแต่เราว่าจะตายแล้วท่านเป็นเองนี่พ่อเนี่ยเล่นจะเล่นปฏิสังขารเสียเปล่าแล้วยังอะไรเล่นอะไรมันยินว่าอะไรเล่นจะเล่นเสียเปล่าปฏิสังขารแล้วยังอะไรสมัยท่านจันทร์มันเป็นหลวงปู่มันเป็นเล่นท่านมันเป็นเสียเปล่าปฏิสังขารให้เป่าคำข้าวให้อยู่ให้เล่นนั่นเล่นนั่นเล่นอันนี้มันเป็นสังขารเป่าดูแลเล่นดีได้

0: ครับ
1: คณะ
0: คณะ
1: ผู้อำนวย
0: คณะแพทย์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้งหมด200คนมีระดับผู้ใหญ่11ท่านมากราบนำโดยนายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์นะครับมากราบหลวงตา
1: ใครว่าใครพูดทีเดียว
0: คณะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นำคณะทั้งหมด200คนมาประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้อำนวยการใหม่แล้ววันนี้มีผู้ใหญ่มา11ท่านมีผู้ใหญ่11ท่านนำโดยนายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์นำมาเนี่ยครับทั้งหมด200คนแต่ผู้ใหญ่11ท่าน
1: มาจากโรงพยาบาลใดบ้างหลายโรงพยาบาล
0: เยอะแยะทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: อ๋อว่าทั่วประเทศ
0: ครับ
1: โรงพยาบาลพระธุระอะไรอ่ะที่ว่าเราประชุม
2: ก็มากราบหลวงตาตามปกติครับ
3: มาประชุมมาประชุมมาประชุมที่อุดรครับ
0: มาประชุมประชุมที่เจ้าที่อุดรครับ
1: ประชุมที่อุดร
0: แล้วก็เลยมากราบนมัสการหลวงตา
1: อันนี้ดีน้ำหนักกว่านี้เอาจริง
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ในการกับคณะนำผ้าป่ามาถวายหลวงตาครับจะเป็นการให้สมุนครับ
1: มีพระเจ้าบุญ
2: ครับมีพระเจ้าบุญการให้สมุน
1: ก็ได้
2: นำผ้าป่ามาถวายครับครับท่านผู้ในการเพชรบูรณ์ครับ
1: ที่เพชรการเพชรบูรณ
2: ์ครับผมนำผ้าป่ากับ
0: คณะเนี่ยมาเลย
1: เป็นผู้บริการบรรดาละมั่งจนกระทั่งหัวร้านมาเลยมันก็ต้องอย่างนั้นปาร์ได้ละขนาดได้ละโอ้ยเลือกดีแล้วดีแล้ว
4: คือ
1: เมื่อว่าที่ถ้าโรงพยาบาลต่างๆมาให้วันนี้นะโรงพยาบาลต่างๆรวมมีศรัทธามาให้มาให้วัดป่าบันตาดแต่ก่อนมีตั้งแต่วัดป่าบันตาดให้ทั่วโรงพยาบาลเป็นร้อยๆโรงช่วยตลอดเลยนะ
4: ปีที่แล้วหลวงตาท่านก็เมตตาให้เครื่องมือตาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปครับนะครับเราก็ได้บริการคนไข้ไปประมาณ 1,000 คนแล้วครับถึงปีนี้ครับก็คนเพชรบูรณ์ก็ได้รับประโยชน์มากครับ
1: กระเพาะตาเดือนเท่าไหร่
0: 124,950,000 บาทครับ
1: 124,950,000ฮะ
0: ครับ
1: นี่ฮะเฉพาะตาละ
0: ครับ
1: คือเราแยกออกตาจังหวัดด้านจังหวัดด้านจังหวัดด้านรวมแล้วเป็น
0: 124ล้านครับ
1: เป็น124ล้าน
0: เขารออยู่อีก6ล้านนะจะให้ก็พอดี130
1: ฮะ
0: เขารออยู่อีก6ล้านถ้าจะให้ก็พอดี130เขาขอไว้แล้วครับ
1: อะไร
0: เนี่ยศูนย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะครับ
1: ก็ยังไว้ให้อุดรเพราะอุดรจะให้ขอแล้วให้ขอปั๊มให้ผู้เอารัฐเปรียบโรงพยาบาลทั้งหลายตั้งเวลานี้ก็โรงพยาบาลอุดรก็ได้เปรียบอยู่แล้วผู้ปั๊มเข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่ก็ได้มากกว่าเพื่อนอย่างนี้โรงพยาบาลพูดจริงโรงพยาบาลได้มากกว่าเพื่อน
2: ของ เพชรบูรณ์ฮะได้น้อยกว่าเพื่อน
1: เออมันจะน้อยกว่าเพื่อน
2: สี่ล้านเองคร
1: ับ
2: น้อยกว่าเพื่อนเลยครับแล้วขาดแคลนเยอะคร
1: ับ ยังมากกว่าเขาที่ได้น้อยกว่าเราก็ช่วยจริงนะตานี่สำคัญมากช่วยมากนะเฉพาะเรียงจันเวลานี้ก็ช่วย30ล้านแล้วตานะเฉพาะตาเรียงจันมี30ล้านแล้วไปเขานี่จะไปวันที่23นี่ก็ไม่ทราบจะอะไรมันก็จะเข้าโรงพยาบาลมีความกังวลตรงไหนจุดไหนก็จะพูดกันตรงได้แล้วที่โรงพยาบาลยังจันไปที่ให้ไปแล้ว30ล้านยังจันมีข้าวที่เอาของไปให้เยอะนะของ
0: 11คันรถบรรทุก10ล้อครับ
1: ได้ละรถบรรทุก10ล้อ11คันนะ
0: แล้วปิกอัพ5คัน
1: รถที่อาภาครับ
0: รถหลวงตาอีก2คัน
1: ที่เราจะส่งข้ามไปยังจันทร์ไปให้ทางโรงพยาบาลแล้วก็ให้โรงพยาบาลเป็นจุดศูนย์กลางแจกประชาชนทั่วไป ให้ยกนิ้วให้เลยก็ได้ไว้ไม่มีใครจะมาแข่งวันนี้ที่หมายถึงการเสียสละเราพูดตามหลักความจริงเราไม่โอ้ได้อวดทำเป็นความจริงพูดตามความจริงนั้นเราวันนี้ช่วยโลกช่วยจริงๆนะที่ไหนๆช่วยหมดเลยนี่วันนี้พอฉันเสร็จแล้วก็จะ ก็จะไปอำเภอคำม่วงนะ
0: คำม่วงครับเขามีหนังสือประกาศเรียน
1: เออแล้วอ่านดิพี่เอออ่านหนังสือ
0: ที่ว่าการอำเภอคำม่วงวันที่14กุมภาพันธ์2550เรื่องสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่กับนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกับผมนายสุรัตน์เท่านพสุนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำม่วงเป็นตัวแทนของชาวบ้านอำเภอคำม่วงได้ทราบว่าองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เมตตาให้เงิน8ล้านบาทเพื่อ
4: 8ล้านบาทครับ
0: เพื่อให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่ในวันที่องค์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานฉลองเจดีย์ของหลวงปู่เขียนกับผมและชาวอำเภอคำม่วงมีความปิติยินดีเป็นอย่างมากถึงความกรุณาขององค์หลวงตาแต่ทางนายอำเภอคำม่วงหาสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม
1: ่
0: ไม่หาสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม
1: ่
0: ไม่เหมาะสมและไม่สง่างามโดยนายอำเภอคำม่วงไม่ยอมรับฟังเสียงและเหตุผลและความคิดความเห็นของชาวบ้านหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอคำม่วงใช้แต่เพียงความคิดของตนแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งในอำเภอมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอคำม่วงอย่างมากก็ไม่เกิน4ปีแต่พวกชาวบ้านและพวกกระผมต้องอยู่อาศัยในอำเภอคำม่วงตลอดไปถ้าหากสร้างอำเภอคำม่วงหลังใหม่เสร็จแล้วซึ่งอำเภอหลังเก่าก็จะต้องได้รื้อถอนเพราะเก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมอยู่แล้วพื้นที่การก่อสร้างอำเภอคำม่วงหลังใหม่ไม่เหมาะสมในการปลูกสร้างอาคารดูแล้วไม่สง่างามอีกอย่างหนึ่งการก่อสร้างตัวอาคารเป็นอาคารวัตถุไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทางกระผมและชาวอำเภอชาวอำเภอคำม่วงจึงขอความเมตตาจากองค์หลวงตาขอให้หลวงตาส่งตัวแทนส่งตัวแทนหรือมาด้วยตัวเองเพื่อดูสถานที่ก่อสร้างอำเภอคำม่วงเพื่อให้ความเหมาะสมและสง่างามแก่ชาวอำเภอคำม่วงด้วยครับกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนายสุรัตน์แท้นพสุนายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง
4: ตัวแทนชาวอำเภอคำม่วงจบครับ
0: วันนี้หลวงตาก็จะไปให้เขาครับวันนี้หลวงตาก็จะแวะไปดูให้เขาแล้วครับ
1: เรื่องวันนี้จะไปที่
0: ครับ
1: ไปชื่อการอำเภอกับชาวบ้านไม่รวมกันซึ่งจะปลูกสร้างชื่อการอำเภอทางอำเภอว่าจะปลูกที่ตรงได้ประชาชนก็เห็นด้วยปลูกตรงนี้เลยดูกันก็มาที่บนเราไปพิจารณาหรือเอาถูกตัวแทนไปนะวันนี้เราผมลงก็จะไปที่นี่แล้วแต่เราไปเองโดยดูเหตุการณ์เองไม่ลงรอกันเพราะเหตุผลกลไกอะไรให้ถามดูให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วส่วนจะสร้างไหนก็จะได้รับตรงนั้นตรงที่เราไปแล้วก่อนไปวิ่งก็จะเข้าโรงพยาบาลเอาของใส่รถเต็มแล้วไปให้โรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณจะไปอำเภอแต่ว่าเราผลประโยชน์ติดไปเรื่อยไปให้เสียการเพราะทางอำเภอกำม่วงนี่โรงพยาบาลมาขออยู่บ่อยเหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาติดต่อขออาหารปัจจัยทั้งหลายที่เราสั่งไว้กูรังเต็มเลือดนะโร รงพยาบาลไหนมาก็ให้ไปเลยไปสม่ำเสมอกันเราแยกไว้เป็นสองประเภทประเภทธรรมดาไม่ไกลนักตั้งแต่เกิดนั่งเข้ามาที่นี่ให้เสมอกันหมดแล้วจากเกิดนั่งออกไปนอกแล้วรอบด้านก็ให้พิเศษแล้วก็เสมอกันหมดอีกส่วนพิเศษก็อีกเหนือเรานี่วันนี้ไปก็จะเอานี่ไปพร้อมเพื่อไปเที่ยวเราไปโรงพยาบาลจะเล่าพิจารณาเขาว่าผมควรยังไงที่จะสร้างเราจะไปดูเหตุผลกลไกที่ระหว่างชาวบ้านกับนายอำเภอขัดข้องกันเพราะเหตุผลกลไกเราจะไปดูจุดขัดข้องนั่นแหละเราจะไปลงกันที่นั่นละเราจะพิจารณาสมควรยังไงก็จะแนะตามนั้นแล้วก็เริ่มลงมือสร้างนี่ให้แปลกล้ามอะไรก็อย่างนั้นแล้วไม่ได้อยู่ในถอยให้ตลอดเลยวัดนี้เรียกว่าวัดแบร์ไม่มีคำว่ากรรมวัดนี้ก็มีหลายทราบเสียไม่มีคำว่ากรรมแบร์ตลอดสิ่งของเงินทองตัวปัจจัยทางต่างๆที่ได้มานี้เราเพื่อโลกทั้งนั้นเราไม่เก็บไม่เอาอยู่เช่นอย่างข้าวอยู่โถเมื่อวันทำบุญนั่งกองเท่าภูเขาเลยนี่ก็ออกช่วยโลกนะที่ทำนี่ทำเพื่อช่วยโลกเราไม่เอาอะไรเราพอแล้วเราก็บอกว่าพอเรื่องการปฏิบัติธรรมพอเรื่องของเรื่องปัญหาไม่พอจึงจนตายก็ไม่พอตายไปยังหิวตลอดถ้าทำแล้วพอหรือบอกให้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นเริ่มรู้ผู้พานมาฟาดจนอิ่มเต็มหัวใจแล้วพอคือเมื่อเราพอแล้วเปิดออกเพื่อโลกเพื่อสงสารเราจึงไม่มีอะไรติดตัวเราด้วยความเมตตาด้วยวันนี้ก็จะไปอำเภอคำม่วงเนี่ยเอาของไปมอบให้โรงพยาบาลแล้วก็จะมาพิจารณากันเรื่องการก่อสร้างสุขการอำเภอตกลงให้แย่แปดล้านนายอำเภอมาขอนี่มันเอาเกิดเรื่องแบบนี้จะสร้างด้วยระหว่างชาวบ้านกับทางอำเภอแล้วตกลงก็ต้องมาเกี่ยวโยงเราถ้าเราไปที่งานอยู่เป็นผู้มีสายก็ควรแล้วก็จะลงมาถึงไหนก็ลงมาถึงนั่นแล้วก็ให้สร้างเลยจะเป็นอะไรการสร้างหรือไม่อยู่วัดนี้ที่สร้างเพราะผู้เขียวโรงพยาบาลเพราะผู้เขียวกำลังขึ้นชั้นสองแล้วเมื่อวานหัวหน้าสร้างเขาที่ก่อสร้างเขาก็วิ่งมาหาเพราะที่เขาเคยก่อสร้างกับเราอยู่เสมอโรงพยาบาลไหนๆเขาเราก็ไว้ใจเขาแล้วเขาก็ทำดีมีเมื่อวานเมื่อวานวันที่ไปปลูกเสียวเขาก็วิ่งมาหาเขากำลังปลูกสร้างถึงได้ขนาดนั้นขนาดนั้นตัวอย่างนี้แล้วสร้างนี่คือเรียกว่าเราแบ่เลยเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นสมบัติเงินทองก็ของที่ได้มามากน้อยนี่เพื่อโลกทั้งหมดเราไม่เอาอะไรเลยแม้ที่สุดเราได้พูดแล้วอย่างขาดตัวมีพินัยกรรมด้วยว่านี่เวลาเราตายแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขามาทำบุญให้ทานเกี่ยวกับเรื่องการตายครูบาอาจารย์ทั้งหลายตายเขาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งหลวงตาบัวตายแล้วมันจะดังอยู่นะเข้าใจไหมที่นี่แหละการถูกปัจจัยจะมาละนี่นะนี่เราก็เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วสมบัติเงินทองเขาของที่เขามาบริจาคทานเพื่อเผาศพเรานั้นนะให้ตั้งกรรมการเก็บหอมรอมริบไว้ให้หมดพอเสร็จแล้วให้กับไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราจะเผาด้วยไฟเจ้าท่านพอมีประกาศไปแล้วเป็นอื่นไปมาได้นะลงในร่างทำไหนแล้วเรามีวินัยกรรมด้วยเขียนไว้แล้วบอกพระอยู่ในตู้นั้นนะเวลาเราตายเอาตู้มางัดออกมาอ่านเลยนี่แหละเป็นคำพูดหลวงตาบัวครั้งสุดท้ายก็บอกมันอย่างนั้นก็คือไม่เอาอย่างนั้นเราช่วยชาตินี่ก็ทองคำได้ถึง11ตัน
5: 430กิโล
1: นั่นละได
5: ้25บาท
1: เออ
6: ไม่ได้ครับนี่ครับรายละเอียดครับผม
1: ฮะ
6: รายละเอียดสรุปยอดทองคำ
1: แล้วสรุปทองคำอันนี้น้ำไหลขึ้นประเภทได้ปีกย่อย387กิโลครึ่ง31แท่งแท่งหนึ่ง12กิโลครึ่งนะทองคำที่ยังไม่ได้ล้อมอีก5กิโล36บาท9สตางค์รวมทองคำที่ล้อมแล้วยังไม่ได้ล้อม 393กิโล3บาท9สตางค์นะที่ถ้ารวมกับ37กิโลที่เข้านั้นเป็นเข้า11ตันกับ37กิโลครึ่งที่จะเอา37กิโลครึ่งมาบวกกับพวกเศษเหลือนี่ก็เป็นเท่ากับ430กิโล36บาท9สตางค์เนี่ยคือเศษจาก11ตันนะ11ตันกับ37กิโลครึ่งนั้นมอบเรียบร้อยแล้วเข้าข่าวหลวงเสร็จที่ใช้37กิโลครึ่งนี่หากก็มาบวกกับพวกนี้มันเศษด้วยกันและเป็นกิโลเป็นทองคำ430กิโล36บาท9สตางค์เศษจาก11ตันมานี่แล้ว400กว่ากิโลแล้วนี่เราเรียกประเภทท้าไหลสูงถ้าเรายังไม่ตายเราจะพยายามขนขวายสมบัติเหล่านี้เข้าสู่หัวใจของประเทศไทยเราก่อนที่เราจะได้เดินเราคิดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปถามใครออกตามนั้นตามนั้นตั้งแต่เริ่มว่าเอาจะนำพี่น้องทั้งหลายที่ปี2540นั่นมันจะจมบ้าเมืองไทยของเรานั่นแหละเราถึงโลกโก้ก็จากนั้นเอาจะนำก็บอกกันเลยนำจริงๆเลยนะก็ดีเราได้ต้องครั้งถึง11ตันครับ430กิโลครึ่งส่วนดอลลาร์ได้เข้าคลังหลวง10ล้าน2แสนดอล
7: ลาร์ 114,600 ดอลลาร์ครับ10ล้าน2แสน 114,600 ดอลลาร์คร
1: ับ นี่ละเข้าแล้วเนี่ยเข้าคลังหลวงแล้วอันนี้เราประกาศแล้วที่นี่ส่วนทองคำนี้ตลอดเลยจะไม่ล่วงไหลไปได้เป็นราคาเข้าบทที่นี่ส่วนดอลลาร์นี่เราเข้าเท่านี้แล้วเราก็ประกาศให้ทราบว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ได้เสด็จสถาบันการนำสมบัติทองเข้ามาช่วยชาติเป็นส่วนรวมนี่เราแต่เวลาความจนของคนนั้นไม่มีบกบาเข้ามาหาเราเราจึงต้องได้หักเงินไว้ออกจากนั้นนะคือที่เข้าแล้วก็ไปเข้าไปที่ยังไม่เข้าที่นี่จะไม่เข้าเราบอกเงินดอลลาร์นี่จะมารวมกับเงินไทยเลิกเฉลี่ยออกช่วยชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ก็เงินดอลลาร์กับเงินไทยละออกอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนบาทถึงแล้วไม่เคยแตะฟังที่ท่านทั้งหลายหาดิหาผู้นำพี่น้องทั้งหลายหาดิหาจากเราอบอุ่นจริงๆนะเราไม่มีความดังพร้อยภายในจิตใจว่าได้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบกพร่องตรงไหนบ้างเราไม่ปรากฏมีแต่ความอบอุ่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์สุดส่วนที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายนี้หาใครมาเป็นผู้แข่งก็มาได้เราบอกถ้าว่าเก่งกว่านี้ไปอีกว่าแล้วบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้แล้วเอาเหตุผลมาว่ามาอย่างไรก็ต้องแพ้เราเพราะนี่เหตุผลด้วยความเมตตาเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นอย่างอื่นจะมีลี้ลับอะไรลับลมขมไหนไม่มีสำหรับทางโกงเป๋งไปเลยนี่เราก็จะช่วยตลอดไปเส้นทองคำนี่ครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาอยู่ได้430กิโลแล้วนะ
7: ครับ
1: อยู่ออกจาก11ตันแล้วนะ430กิโลกับ36บาท9สตางค์นี่จะค่อยไปเรื่อยๆเราพยายามเพื่อพี่น้องทั้งหลายเวลาเรามีชีวิตอยู่เวลาจะจมก็เห็นกันทั่วหน้าทั่วตากันปี540ไม่แห่จนเราล้อโก้งเลยถึงกระดาษที่ว่าออกเอ้าเราจะเป็นผู้นำว่ากันเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานำชาติกายของเรามาด้วยความสงบร่มเย็นสมบูรณ์พูนผลตลอดมาถึงลูกหลานตั้ง62ล้านคนแล้วจะพาเมืองไทยทั้งประเทศนี้จมนี่มันเป็นไปไม่ได้มาเราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางเมืองไทยนี่เอาจะช่วยว่านั่งนั่นมาแล้วผลก็ได้ขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจากนั้นก็ช่วยทางด้านจิตใจเทศนาว่าการตลอดเวลานี้วิทยุออกตั้งร้อยกว่าแห่งละเทศนาว่าการสอนโลกส่วนสวรรค์กระทองเราถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องธรรมที่จะกระจายออกสู่ประเทศไทยให้เราจะมากได้ข่าวดีก็มากจริงๆต้องเข้าไปร่วมร้อยเลย
7: ท่านนับที่เขาแจ้งความประสงค์ว่าจะสร้างด้วยละร้อยประมาณ108สถานี
1: ที่ได้แล้วดูเท่าไหร
7: ่ได้แล้วตอนนี้99สถานี
1: ที่เป็นสถานีแล้ว99สถานีออกทั่วประเทศแล้วและต่อไปนี้เขากำลังจะนั่นพิเศษจากนี้ไปก็ร้อยกว่าเราพยายามที่สุดแล้วแล้ววิทยุนี่ก็เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นความสอบแสวงของประชาชนเองนะที่ถึงอะไร ภาษาดีก็รวบร้อยแล้วนะ
7: ครับครับ99แล้วครับ
1: เมื่อเราตายแล้วจะได้หายห่วงบ้าง
7: โอ้ยยาวนะครับ
1: หายห่วงเราพูดจริงเราหายห่วงเวลานี้เป็นห่วงแต่พี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นนะสำหรับเราเองไม่มีห่วงอะไรในตัวเองไม่มีบอกอย่าโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรห่วงหมดหมดโดยสิ้นเชิงพอแล้วเต็มสัดเต็มส่วนด้วยความเลิศเลอภายในหัวใจเรียกว่าพอแล้วจากการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานน้ำตะล่วงบนภูเขาฟัดกับกิเลสแล้วไม่ลืมแล้วเอาจิตกับกิเลสคว่ำหลังวัดดอยธรรมเจดีย์วันที่15พฤษภาคม2493ตั้งแต่บาราตบาเผาศพกิเลสแล้วก็ช่วยเผาศพในกิเลสของคนช่วยบ้านช่วยเบิกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราไม่เอาเราว่าไม่เอาไม่เอาจริงเราไม่เหมือนใครไม่เอาที่ดูตั้งแต่ตายแล้วก็ยังจะเอาเงินที่เขามาบริจาคเผาศพเรานี่ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงนะแล้วไม่เอาเรียบร้อยไปเลยนี่ฮะอย่างนั้นเราช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะแล้ววันนี้เราดิ้นอยู่อย่างนี้เราเพื่ออะไรเพื่อเราไม่มีแต่เพื่อรั่วเพื่อสงสารวันนี้ก็จะต้องไปอำเภอประคำม่วงที่เขามาขอที่ว่าการอำเภอจำนวน8 ล้านเขาขอ8 ล้านให้แล้วทีนี้เวลาจะสร้างที่ว่าการอำเภอระหว่างอำเภอกับประชาชนไม่ลงรอยกันเนี่ยได้บทเราไปเราจะได้ไปวันนี้แหละตรงควรยังไงควรจะสร้างอะไรเราจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินให้เราไปสร้างกันแล้วเกิด8 ล้านเนี่ยก็จะออกไปที่ว่าการอำเภอแล้วอย่างนี้แหละก่อนที่จะไปนี่ก็เอาเงินเอาสมบัติเอาพวกอาหารการกินใส่รถเต็มรถไปมอบให้โรงพยาบาลไม่ให้ไปเฉยเสียเดียวเข้าใจไหมตามธรรมดาตั้งโรงพยาบาลคำม่วงเขาก็มาขออย่างนี้อยู่เสมอเหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลายทีนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลนั้นไปแต่มือเปล่าไม่เหมาะต้องเอานี่เต็มตัวไปแทให้โรงพยาบาลแล้วจึงเข้าหาที่ว่าการอำเภอมีอะไรก็ว่ากันตรงนั้นแล้วกลับวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วก็มีเท่านั้นนะแล้วมีอะไรต่อไป
7: บางตระกูลครับ
1: ไปเพื่อมาละ
8: ก็ถวายเงิน500รายหนึ่งรายหนึ่งอันนี้ถวาย500ข้างล่างถวาย381บาท
1: อันนี้
8: เขาไม่สบายครับอายุตั้ง85แล้วครับ
1: จริง
8: เลยตามบางคุณน
1: ะครับไป
8: ครับครับ
1: หมดแล้วนั่นที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ผีให้พร
8: นายแพทย์ประภาสครับนายแพทย์ประภาสอุดรธานีถวาย 1,500 บาท
1: แล้วคณะเราแพทย์จะมาเยี่ยมหลวงตาวันนี้ได้ฟังชัดเจนทุกอย่างแล้วใช่หรือฟัง
7: ช
1: ั
7: ดเจนนะ
1: ชัดเจนนะเรื่องโรงพยาบาลนี้เราช่วยมากกว่าเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งนะโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเราช่วยอันดับหนึ่งที่ช่วยมากกว่าเพื่อนนอกนั้นก็เป็นจุดเป็นดอนตัวโรงพยาบาลเป็นแถวไปเลยช่วยหลายแบบตั้งรับตั้งแต่เครื่องมือแพทย์รถราตึกบางทีสถานที่ไม่พอขยายให้บางทีซื้อให้หมดทั้งสถานที่เลยให้จิตต่อทางราชการถ้าเขายอมรับว่าเขาจะหาเครื่องปลูกสร้างให้แล้วก็เอาได้เราจะซื้อให้ก็ลงมาทางโรงพยาบาลรัฐบาลเขาก็ให้มาเราซื้อให้เลยแต่หลายล้านซื้อที่แล้วยกที่เก่าไปใส่ที่ใหม่เลยเพราะที่เก่ามันเหมือนอยู่ในครัวเรือน9ไร่อยู่ในตลาดไปดูแล้วมาดูไม่ได้เรานั่นละเลยได้เอาที่ไว้ให้เลยยกอันนี้ไปอันนี้เป็นสาธารณสุขไปเสียหรือไปอะไรก็แล้วแต่ยกไปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยไปหมดแล้วจะไปดูคนหนึ่งสวยงามเนื้อที่มันก็เท่าไหร่25ไร่นะคราวนี้อันนี้9ไร่เราไปซื้อมาให้เดี๋ยวว่า25ไร่อันนี้ก็เขาเป็นอะไรอาจารย์สุขอะไรก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวที่ไปแล้วยกไปหมดแล้วละแต่อย่างนั้นเราช่วยโรงพยาบาลที่ก็ได้ซื้อให้ขยายให้ซื้อให้หมดก็มีขยายซื้อขยายให้ก็มีเรียกเครื่องมือแพทย์รถลาตึกอะไรๆจึงว่าโรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งที่เราช่วยมากมากกว่าเพื่อน นอกนั้นก็เป็นที่เป็นฐานเป็นแห่งๆก็ไม่ว่านักส่วนโรงพยาบาลนี้เดียวก็เป็นแถวไปเลยเนี่ยเอาละทีนี้นะหัวใจนะ
9: ต
1: ่
9: างค่ะของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังขาดอีกประมาณ1.8 ล้านนะคะต่างค่ะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะยังขาดอีกประมาณ1.8 ล้านนะคะเครื่องมือตาค่ะ
1: เครื่องขาดอะไรว่ามาที่น่ะใครว่ามีแต่คนขาดบาทขาดตาแตกไม่มีคนเต็มบาทมาหาเราเลยมันเป็นยังไง
9: พอรับรองว่าขาดพอมา
3: ใครว่ามีขาดเครื่องตรวจวัดเลนครับ
1: ฮะ
3: มีขาดเครื่องตรวจวัดเลนตาครับ
1: ตา
3: ครับของเครื่องมือตาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ครับ
1: มันเป
3: ็นอยากจะขอความเมตตา
1: เครื่องมือตรวจตรวจอะไร
3: ตรวจวัดเลนตาเนี่ยครับตรวจที่ในตาครับ
1: เจอเท่าไหร่อันนี้ละ
9: 1.8 ล้าน
3: ประ
9: มาณ1.8 ล้านค่ะหลวงตาคะ
1: แต่นี่ที่เราให้ไปแล้วเป็นจุดเป็นจุดนะเท่าไหร่บุรีรัมย์ไปยาว5 ล้าน
3: ครับ
1: เพชรบูรณ์เท่าไหร่ล้าน
2: 1.8 ล้าน
1: ครับ
2: 3.8 ล้านที่ได้ไปแล้ว
9: ได้ไปแล้ว3.8 ล้านค่ะ
1: แล้วก็เพชรโลกมากกว่าเพื่อน9.5 ล้านแล้วก็เชียงใหม่8 ล้าน
7: เก้าล้านฮะเก้าเชียงใหม่ก็8.1 ล้าน
1: 8.1 ล้านเดี๋ยวได้ละคือแยกทางรถแยกทางนี้โรงพยาบา
9: ลเพชรบูรณ์มาตอนนั้นน่ะหมดแต่เกรงใจหลวงตานะคะก็เลยไม่กล้าขอมาก
7: ตอนนี้พอดีไม่มีเงินรอไว้ก่อน
1: ข้าวจะถามว่าข้าวนี่กล้าหาญแล้วเหลือที่ไหน
3: ก็หวังความเมตตาจากหลวงตานะครับคนเพชรบูรณ์ก็จะได้มีเครื่องมือ
1: มันทนไม่ไหวก็ว่า
3: ใช้ได้ครับ
1: มันทนไม่ไหวอย่างนั้นตลาดใหญ่กระทิงแดงตลาดนอกกำแพงตลาดใหญ่กระทิงแดงเขาแบ่งเป็นตายอะไรก็ยอมรับราคานี่ว่า
9: สงสารคนไข้
1: เกรงใจอยู่หลายปี2ปีส่งสั่งไม้มาจากเวียงจันทน์มาอยู่นี่ได้2ปีแล้วมันก็จะเน่าแฟแล้วนี่มองดูคนที่ช่วยชาติบ้านเมืองมาเปียกปอนกันไปหมดแล้วจะขอสร้างศาลาหลังนี้ก็เลยให้กันเลยนี่ศาลานี้กว้าง15 เมตรยาว60 เมตรนะใหญ่นั่นแหละได้ตั้งขึ้นมาถ้ามีเหตุผลเราก็ให้สร้างเขาใครๆก็ทราบว่าเราไม่สนใจในวัตถุยิ่งกว่าธรรมนี่เขาก็รู้ทั่วหน้ากันมีเมื่อมีเหตุผลมันเกี่ยวข้องกับประชาชนเราก็เลยให้สร้างแล้วเนี่ยศาลาใหญ่ข้างหน้าอันก็อย่างนั้นแหละไม่ทำจริงๆ5 นะแล้วอะไรอีกอ
9: ย
1: ่
9: างโรงพยาบาลเพชรบ
1: ู
9: รณ
1: ์
9: นะคะมันอยู่ไกลจากพิษณุโลกไกลจากขอนแก่นนะคะทีนี้จะส่งใครไปพิษณุโลกไปขอนแก่นเนี่ยคนไข้ลำบากค่ะ
1: เครื่องมืออะไรฟังว่า
9: วัดเลนตาค
1: ่ะ
3: เครื่องมือตรวจวัดเลนตาครับตรวจวัดเลนตาคร
1: ับ แล้วใครเป็นคนสั่งหัวอ้วนหรือใคร
9: ก็
1: ธรรมดาใครหัวอ้วนใครสั่งจ้าไหม
2: ยังไม่ได้สั่งเลยครับก็รออนุมัติ
1: ตามธรรมดาดูหัวอ้วนรบไปดิรบไป
7: ถ้าให้เขาแล้วครับตกลงให้แล้วครับเรียกกันรบแล้ว
1: เยอะเครื่องมือตาดิเวลาเราอนุญาตแล้วใครเป็นคนสั่ง
10: หมออ้วน
7: หมออ้วนสั่ง
1: หมออ้วนนี่คือต้องเป็นหมออ้วนถ้าให้เอาเป็นอะไ
10: ร
1: ว่าให้เท่าไหร่ครับแล้วแต่ครับที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ราชแสนเครื่องมืออะไรให้บอกกับคนที่จะบอกกับหมออ้วนหมออ้วนเป็นคนสั่งนะ
10: เดี๋ยวประสานหมออ้วนครับผม
1: ประสานหมออ้วนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้หมออ้วนคนสั่ง
10: ครับผม
1: เอา
10: ได
1: ้ละอย่างนั้นวันหนึ่งออกเท่าไรวันละหลายล้านนะเรามีจะออกตลอด
7: เอาใจหลวงตาเอาใจหลวงตาเนี่ยหมอชวลิตถวายทอง1 บาทเงิน5,000 บาท
1: เอ
7: าใจหลวงตา
1: ขอใจหลวงตา
7: เอาใจ
1: เราจะรู้ใจ
7: คร
1: ับ เราจะเข้าใจหมอชวลิตเราจะรับทั้งหมดได้มามากกว่านี้เราจะเอาหมด
3: นี่ครับทิพย์อาภาศีลอาภาทำบุญคล้ายวันเกิด2,000 บาทครับ
1: เ
3: ขาชื่อทิพย์อาภาศีลอาภาที่แจ้งแก้ว500ให้ทวี1,500
1: จากนี้แล้วเราจะไป
3: ขอ500ครับ
1: คำม่วงแล้วไปดูที่ว่าการอำเภอแล้วจากนั้น คืนนั้นก็เอาของไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลคำม่วงด้วยเอาเต็มรถไปเลยเทพวกอะไรก็มาที่ประการอำเภอไม่ให้เสียที่เอาว่าแล้วให้พ่อนะให้พ่อ
0: จ้าครับ
1: ฮะ
0: ขอสักคู่ครับอันนี้ก็นิมนต์หลวงตามาอีกก็บอกที่ว่าการอำเภอมันจากคีรี
1: ฮะ
0: ที่ว่าการอำเภอมันจากคีรีวันที่14กุมภาพันธ์2550กราบนิมนต์โอ้ยมีพระราชยานวิสุทธิมงคลมีหรอกพระวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่รายการอันนี้เป็นรายการมุทิตาสักการะหลวงปู่ผางมุทิตาสักการะหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตเนื่องด้วยทางวัดพระธรรมมงคลกีรีเขตได้รับพระราชทานพระบรมราชได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกเพื่อนำมาบรรจุประดิษฐานณเจดีย์ชัยมงคลวัดอุตตมคงคากีรีเขตในระหว่างวันที่23ถึง24มีนาคมพ.ศ. 2550ซึ่งตรงกับวันครบรอบคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ผางกิตตคุตโตทางคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดงานแสดงมุทิตาสักการะโดยร่วมกันจัดงานทำบุญทุกปีดังนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์เห็นพ้องเสียงต้องกันว่าจะจัดพิธีพระบรมสารีริกธาตุในอำเภอมัญจาคีรีในวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2550และในวันที่24มีนาคมพ.ศ. 2550จัดให้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเจดีย์ชัยมงคลฉะนั้นทางอำเภอมัญจาคีรีขอกราบนิมนต์องค์หลวงตาแล้วครับมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนายชาญชัย
1: โอ้อะละอะละบอกท่านถือให้ท่านลบละ
11: คร
1: ับ ก็ถือท่านลบท่านลบจะคอยเตือนเรา
11: ว่า
1: การร
11: ับ
1: ที่บนเราว่าแต่ว่า
11: ท่านลบส่งมาท่านลบส่งมาให้กราบเรียนให้หลวงตาทราบ
1: กราบเรียนแล้วรับทราบแล้วก็บอกจดถือให้ท่านลบตามเดิม
11: คร
1: ับ เรารับทราบแล้ว
11: ครับ
1: ถึงจนเวลาว่าท่านลบจะมาเตือนเราเรื่อยๆถึงเวลาแล้วก็ขึ้นธรรมาทหรือขึ้นเวทีเลยนั่นแหละให้พอดโอ้ก็จะไปอะไรที่นี่ให้พอเสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พอเราจะไปนู่นก็ออกจากนี่ก็ไปแล้วบอกท่านรองผู้จัดของพระองค์ไว้บ้านรู้ได้บอกแล้วบ้างเหรอ
0: จัดไปแล้วครับจัดไปแล้วจัดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เอาของไปโรงพยาบาล
0: คำ
1: บ้ว
0: ครับ
1: แล้วจะเลยเข้าอำเภอคำบ้วคือว่าเสียเที่ยวจะเอาของไปโรงพยาบาลเขาบ้วกแล้วก็จากนั้นก็เข้าหาเพื่อ
0: ว
1: ัน
0: นี้ไปเป็นผู้รักษา
1: ฮะ
0: วันนี้ไปเป็นผู้รักษาครับ
1: ไหนว่าไง
0: ไปเป็นผู้พิพากษาที่คำม่วงครับ
1: ผู้พิพากษาแปดล้านนั่นแหละผู้พิพากษาแปดล้านอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวาสมิจโตสัพเพปูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุวาเตภวัตบันทารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังที่ว่าเครื่องมือตานี่เรารับมาให้แล้วเลยติดต่อกับท่านลบแล้วนะ
0: คร
1: ับ นะท่านลบ
0: ติดต่อกับ
1: หมออ้วนนะ
0: คร
1: ับ เป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งตามเดิมนะเข้าใจแล้วเครื่องมือนั่นคือเครื่องมืออะไรเข้าใจจ้ะ ปีวตาเออเอาละตอนนั้นทีนี้จะไปแล้วเยี่ยมแล้วก่อนไปถึงอำเภอกบ่อก่อร่วม2ชั่วโมงไปบ้านโพนชั่วโมง45เดี๋ยวไปอำเภอกบ่อก็จะยืดกว่ากันไปอีกนิดหน่อย
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่านายอำเภอมาขอในรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่23ครับ

านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์หน้าครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระตือรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลงเพราะต่างคนต่างก็รักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตรายลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรกสวรรค์กันขณะที่ท่านอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์เป็นต้นมีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่านเรียนถามท่านขึ้นว่าเมื่อคนทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์ตลอดเห็นเปรตเทวบุตรเทวดาครุฑนาคและวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่งแต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นด้วยไม่ทายบ้างหรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วยังนำมาสั่งสอนโลกได้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้วนำมาสอนโลกทั้งสิ้นไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนี่ก็เข้าใจว่าจะไม่มีท่านผู้ใดจะมาปรับโทษท่านอาจารย์นอกจากเขาจะอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์เท่านั้นเช่นเดียวกับพวกกระผมเชื่อและอัศจรรย์ความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้ท่านอาจารย์ตอบว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้องแต่ผู้ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องบ้ามาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้วถ้าผมพูดตามความเห็นท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่งผมก็คือบ้าคนที่สองผู้ฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นบ้าคนที่สามที่สี่จะเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งวัดแล้วจะมีวัดบ้าที่ไหนให้พวกเราซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ละศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบแสดงไว้ด้วยความรอบคอบเพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบรู้ด้วยความรอบคอบและพูดด้วยความรอบคอบแต่การพูดพร่ำไปดังท่านนี้จะจัดว่ารอบคอบหรือจัดว่าพวกบ้าน้ำลายถ้าลองพิจารณาดูสิผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมีหนำยังจะขืนพูดออกมาถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตกผู้พูดผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลกอยู่ไม่ได้แน่ๆการพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้างท่านลองคิดดูแม้แต่สิ่งที่เห็นรู้ๆกันอยู่ทั่วไปเขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความนิยมของคนในยุคนั้นๆธรรมแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่งใดแต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่ซึ่งควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณีแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนใครในโลกทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระทัยแต่ก็ทรงรอบคอบในสิ่งทั้งปวงว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเสมอมาหากพระองค์จะตรัสบ้างในบางเรื่องก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์สถานที่และบุคคลผู้รับฟังไม่ได้ตรัสโดยปราศจากพระสติปัญญาความรอบคอบอันแหลมคมในถ้ำเชียงดาวซึ่งมิใช่ถ้ำยาวเข้าไปในกลางเขาที่ประชาชนชอบเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำแต่เป็นถ้ำหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถ้ำที่ท่านพักอยู่ท่านว่าในถ้ำที่ท่านพักมีพญานาคตัวหนึ่งรักษาถ้ำอยู่เป็นประจำมาเป็นเวลานานแต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฏฐิจึงชอบยกโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดีขณะท่านพักอยู่ถ้ำนั้นถูกพญานาคตนนั้นตำหนิติเตียนด้วยเรื่องต่างๆอยู่เป็นประจำเวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ก็รู้สึกว่ารับได้ยากคงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ขณะท่านพักอยู่ที่นั้นจึงยกโทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบถแม้ขณะหลับตอนกลางคืนเวลาท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกับเสียงม้าแข่งไม่สำรวมระวังบ้างเลยเสียงรองเท้ากระทบดินและหินกระเทือนทั่วภูเขาไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากลำคาญบ้างเลยดังนี้ทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆในท่าสำรวมของผู้บำเพ็ญธรรมไม่ผิดไปจากปกติธรรมดาเลยพอเ
พอท่านทราบว่าพญานาคยกโทษก็พยายามระวังเดินเบาๆก็ยังถูกว่าอีกว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาด้อมจะยิงนกบางครั้งเท้าท่านไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุบตับบ้างเท่านั้นก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาเต้นรำระบำโปขโยขเยกไม่สำรวมระวังบ้างเลยบางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดินได้สะดวกไม่ครุขระเกินไปพอยกหินก้อนนั้นมาวางยกก้อนนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรมก็ว่าสำนักอะไรไม่สำรวมจับโน่นโยนนี่อยู่ไม่เป็นสุขไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ไม่เป็นสุขของตนไม่ว่าการไปการมาการเข้าการออกในบริเวณนั้นท่านต้องทำความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้เช่นนั้นยังต้องได้รับความตำหนิจากพญานาคตัวมิจฉาทิฐิจนได้ตอนกลางคืนท่านพักจำวัดขณะหลับไปอวัยวะส่วนต่างๆอาจไว้ติ่งไปบ้างพอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกที่บันทึกไว้โดยตลอดก็บอกว่าพญานาคตำหนิว่าท่านนอนทำเสียงตุกติกบ้างเสียงหายใจฟูดฟาดบ้างเสียงกรนบ้าง108ขณะท่านกำหนดจิตดูพญานาคตนขี้โมโหและแสนยกโทษเก่งทีไรปรากฏว่าโผล่ศีรษะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำประหนึ่งไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลยถ้าเป็นคนก็หน้าเสือใจยักษ์ท่านว่าไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลยตั้งหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลาท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้นจะเป็นบาปกรรมหนักเข้าทุกทีแต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะนั้นเพราะเธอไม่มาสนใจในเหตุผลอธรรมเอาเลยมีแต่คอยยกโทษอยู่ท่าเดียวบางครั้งท่านก็เตือนเธอให้ทราบเรื่องของสมณะบ้างเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องขององค์ท่านเองให้พญานาคทราบว่าท่านมิได้มาเพื่อก่อกรรมทำเข็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากมาบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้เท่านั้นท่านไม่ควรติดใจใฝ่ต่ำว่าอาตมาจะมาทำความเดือดร้อนเสียหายแต่พยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่อุทิศให้จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมาจะมารบกวนความสุขที่ควรจะได้การเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกไปเปลี่ยนมานอกจากคนตายและสัตว์ตายแล้วเท่านั้นจะไม่มีกระดุกกระดิกอาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวมแต่ไม่ได้สำรวมแบบคนตายเพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจำต้องสูดเข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้างขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงานและร่างกายทุกส่วนก็ยังทำงานเช่นเดียวกันซึ่งจำต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดาขณะตื่นนอนออกเดินจงกรมและทำกิจธุระบางอย่างก็ย่อมทราบว่าทำงานและจำต้องมีเสียงเช่นกันแต่ก็มิได้เลยขอบเขตท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการกระดุกกระดิกยืนแข็งโดอยู่ราวกับของตายเข้าใจว่าคงไม่มีในโลกมนุษย์เราการเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อยไปในท่าสำรวมแต่ก็อดถูกตำหนิจากท่านไม่ได้ว่าเดินราวกับม้าแข็งเป็นต้นความจริงแล้วม้าแข็งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานกับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้นผิดกันราวฟ้ากับดินท่านไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือนอนเท่านั้นอาตมาก็สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่างทั้งที่ไม่ถูกทางถ้าท่านยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลายท่านก็ควรสำนึกในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้างจะไม่หาแต่นรกเข้าไปเผาใจตลอดเวลายังจะมีทางออกบ้างการตำหนิติเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริงยังจัดว่าเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอยู่นั่นเองเฉพาะการเคลื่อนไหวของอาตมายังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจากหลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้างแต่ก็ได้รับความตำหนิจากท่านเรื่อยมาท่านนะถ้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้คงจะเห็นโลกเป็นมูลแห้งมูลสดไปหมดแต่จะสำคัญตนว่าเป็นทองทั้งแท่งที่จะคละเคล้ากับโลกที่เต็มด้วยมูลไม่ได้เพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องยกโทษผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขการยกโทษผู้อื่นโดยไม่มีขอบเขตนับปราถือว่าเป็นความผิดและเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดีเลยสำหรับท่านทำไมจึงชอบแสวงยิ่งนักโดยไม่สนใจคิดว่าสร้างบาปหาบทุกข์ใส่ตัวดังท่านตำหนิอาตมาแต่อาตมาไม่เป็นทุกข์เลย
ส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายสายแสอยู่ภายในไม่เป็นสุขเมื่อผลก็เห็นกันอยู่ประจักษ์ใจแต่ทำไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั่นเป็นทางให้ความผิดท่านคิดอะไรออกมาอาตมาทราบอยู่อย่างเต็มใจพร้อมทั้งให้อภัยอยู่ตลอดมาแต่ท่านก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสร้างเอาในบรรดากรรมทั้งหลายที่จะเผาผลาญตัวให้ฉิบหายย่อยยับท่านช่างเป็นนิสัยไม่เบื่อในบาปกรรมเอาเลยถ้าเป็นโรคก็สุดกำลังยาจะตามแก้ไขให้หายได้อาตมาเองได้พยายามแก้ไขอยู่ภายในและอนุเคราะห์สัตว์ร่วมโลกมากมายหลายจำพวกมาเป็นเวลานานมนุษย์และเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอดพญานาคที่มีฤทธาศักดานุภาพมากกว่าท่านเป็นไหนๆท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริงจากธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีใครยกโทษโกรธเคืองว่าทำไม่ดียังยอมรับนับถือกันทั่วโลกธาตุแต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียวที่เป็นสัตว์โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ไม่น้อยไม่ยอมรับความจริงจากอะไรเอาเลยสิ่งที่ท่านยอมรับและชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้นคือการติเตียนยกโทษโกรธกริ้วผู้อื่นที่ไม่มีความผิดสิ่งนี้ท่านเข้าใจว่าเป็นความรุ่งเรืองสำหรับท่านจึงพยายามสั่งสมไม่ยอมลดละปล่อยวางฉะนั้นคติของท่านจึงไม่มีนักปราชญ์ท่านใดยืนยันรับรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจในเวลาท่านถ่ายคราบจากภพที่กำลังอาภัพอยู่ขณะนี้แล้วจะเป็นผู้ผ่องใสไร้ทุกข์ไม่มีบาปกรรมติดตัวอาตมาต้องขออภัยที่ได้ตัดสินใจพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมด้วยความหวังดีมิได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลยนอกจากท่านจะคิดเอาเองตามชอบใจเท่านั้นก็สุดวิสัยที่จะทำตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม่ควรก็มีนับแต่ขณะแรกที่อาตมามาพักอยู่ที่นี่ได้พยายามทำความระวังสำรวมทั้งกิจภายนอกการภายในไม่ประมาทเพราะทราบดีว่าท่านมาประจำอยู่สถานที่นี้เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกใจและก็ทราบโดยดีว่าท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัยหนักมาในทางชอบแสวงหาโทษผู้อื่นมาเป็นความพอใจแม้เช่นนั้นก็ไม่พ้นจากการถูกมองไปในแง่ผิดๆต้องมาเจอเอาจนได้สำหรับอาตมามีความสุขใจโดยสม่ำเสมอแม้จะถูกตำหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวแต่เกรงท่านผู้ตำหนิเสียเองจะเป็นบาปหาทุกข์เพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออกอาตมามิได้มาแสวงหาบาปหาบกรรมอันเลวทรามจึงแน่ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุกประตูและไม่กลัวบาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมุติออกมาเป็นโลกเป็นธรรมท่านมีความยินดีและชมเชยในกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนและทำการอบรมสั่งสอนโลกให้มีความชื่นบานหันสาในความดีตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันแต่ท่านเองทำไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกข้อคลอกความดีออกจากตัวและกลับเมามัวมั่วสมในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝังใจโดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลยอาตมาเองแม้ไม่ใช่ผู้เสวยกรรมแทนท่านแต่กลัวความทุกข์มหันต์แทนท่านผู้จะรับเสวยผลทนทุกข์อยู่มากจึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเพราะความไม่ดีที่ทำทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอำนาจอาจบันดาลผู้ทำให้กลายเป็นผู้ไร้สาระคุณโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดฝันสิ่งนั้นอาตมากลัวมากกว่าสิ่งใดๆในโลกความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกันแต่อาตมาไม่ได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรมการบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการทรมานใจทรมานสันดานของคนมีกิเลส ที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบแต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็นอย่างดีความลำบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบแต่ก็จำต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเองการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะที่ฝืนทรมานแต่ก็จำต้องทรมานเพราะอยากดีและอยากหลุดพ้นจากกรรมอลามกคือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้การมาพักบำเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเด่นไม่คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถ้ำเวลานี้เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแลไม่ใช่กลัวอะไรที่ไหนและมิได้มาหวังทำลายหรือเบียดเบียนท่านผู้ใดให้ลำบากแม้สัตว์ทุกประเภทในแหล่งแห่งไตรภพอาตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดหยามโดยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ทรงชีพอยู่ด้วยกรรมของตนเช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกันได้บำเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศลให้ความเสมอภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมาไม่เหลือการสถานที่มิได้เย่อหยิ่งจองหองและลำพองตัวว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายแห่งกรรมอันเดียวกันจึงควรสำนึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมาการยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้น
ไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลยนอกจากเป็นการสั่งสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นจึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนแล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใจที่เคยเหี้ยมโหดโกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็นเวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็นกำไรคือความสุขเป็นสมบัติไม่ล่มจมระงมทุกข์ไปตลอดกาลอันหนึ่งไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ในแหล่งโลกธาตุย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์และไม่ตำหนิธรรมว่าเป็นข้าศึกต่อตัวเองแม้ปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมเป็นธรรมชาติล้ำเลิศในไตรภพมาดั้งเดิมถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กำเนิดและฐานะอำนวยบ้างสัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิดที่ควรแก่ธรรมอยู่แล้วเช่นมนุษย์เป็นต้นส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็มใจพอจะพิจารณาเลือกเฟ้นถือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควรแต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลกไปได้อาตมาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจและกอบโกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกันและชอบตำหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชยคำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัวแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ท่านทำไมจึงพอใจสั่งสมเอานักหนาคือการทำความพยายามยกโทษผู้อื่นนักปราชญ์ท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์นี้เป็นกิจประจำตัวท่านที่ทำอยู่ทุกขณะอย่างไม่นึกละอายบาปและอาจไม่สนใจว่าอาตมาจะทราบแต่อาตมาทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดีและให้อภัยท่านตลอดมามิได้ถือโกรธถือโทษอะไรเลยนอกจากสงสารท่านที่กำลังเดินทางผิดเท่านั้นจึงได้ตัดสินใจแสดงความจริงให้ทราบไม่ปิดบังหากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างอาตมาก็พลอยยินดีอนุโมทนาด้วยสำหรับอาตมาเองไม่มีโทษทุกใดๆเกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีชั่วของท่านเป็นต้นเหตุเพราะไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจมีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการบำเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของใจเท่านั้นขณะที่ท่านอธิบายธรรมในแง่ต่างๆให้พญานาคฟังเธอไม่ได้ตอบรับคำท่านแม้ประโยคหนึ่งเลยแต่มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่างซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่าสมณะนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังแต่เรายังไม่สามารถปฏิบัติตามท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่จนกว่าจะผ่านพ้นจากภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติ

งเล็บเปิดตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคพ่นพิษให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆจนทนอยู่ไม่ได้จำต้องหนีไปวงเล็บปิดแต่สมณะนี้ทำไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความคิดนึกและยังรู้ไปตลอดที่เราคิดต่างๆแม้ขณะกำลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และนำมาเล่าได้โดยถูกต้องประหนึ่งไม่หลับเลยแต่เราทำไมจึงมีทิฏฐิมานะไม่มีแก่ใจที่จะยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้างเราคงมีกรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่เวลาฟังสมณะอธิบายกิจวัตรที่ท่านทำประจำวันมิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเราทั้งที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วลามกของเราอยู่ตลอดมาเราเกิดมาชาติก็อาภัพแม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิดเวลาเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ทํานองนี้ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลยอีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบายทำให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าเธอตอบท่านว่าเข้าใจได้ดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวผมเองมีกรรมหนามากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตนจึงกำลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ยังไม่ลงรอยกันได้เลยใจคอยแต่จะไหลลงทางตามที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อยๆไม่ยอมฟังเสียงอัตธรรมที่นำมาพร่ำสอนบ้างเลยท่านถามว่าใจชอบไหลลงทางตามนั้นไหลลงอย่างไรเธอตอบว่าก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้นไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอ่านไตรตรองใจก็ยอมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้นไม่กำเริบลำพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักใฝ่ใยดีโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสนใจใคร่คิดปิดโทษขึ้นเผาผลาญตนอยู่เรื่อยๆไม่มีทางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอนและนับวันที่ใจจะทำความลามกโสมมแก่ตนอย่างไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียบัดนี้เป็นต้นไปอาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนท่านได้การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะทำความพยายามเต็มกำลังความสามารถไม่ลดละท้อถอยสิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลงสิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไปจนกลายเป็นความดีล้วนๆไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไปถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกภัยตลอดมาท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่กระวนกระวายสายแสมีตนเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวงไม่ชมสิ่งนั้นว่าดีไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตามซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนินกันพอจบการสนทนาเธอรับคำท่านว่าจะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นท่านเองก็ทำความเพียรไปและสังเกตเธอไปผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขณะจิตเธอซึ่งคอยจะยกโทษท่านบ่อยๆปรากฏขึ้นมาตามนิสัยเธอคอยทำความกดขันตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยตัวดังที่เคยเป็นมานักแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่น้อยเมื่อท่านเห็นความลำบากในการรักษาจิตของพญานาคที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆท่านเลยหาอุบายลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไปเรื่องพญานาคกับท่านจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ต่อไปอีกเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นั่งฟังบ้างไม่เสียเวลาไปเปล่าอันนับว่าเป็นคติได้ดีจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านนำไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นเด็กๆที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาดจึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสายเกินไปและหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบำรุงรักษาไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลักธรรมชาติมาแต่อ่อนแต่ออกไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนไปเรียนที่โรงเรียนหลักวิชาธรรมชาตินี่แหละเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่นๆเพราะมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านนอกบ้านในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียนเด็กสามารถเรียน

และจดจำได้ทุกการสถานที่ที่สิ่งนั้นๆมาสัมผัสทางทวารอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นนั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆทั้งจากเด็กด้วยกันทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิงไม่เลือกหน้าทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีวันเวลาบกพร่องหลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครูเครื่องพร่ำสอนเด็กๆที่พร้อมอยู่แล้วในการสนิทศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสายถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้เด็กชั่วได้จริงถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริงการเห็นการได้ยินอยู่บ่อยๆเด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวันละเล็กละน้อยนานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเองถ้าหลงได้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทางระบายออกได้ทางไตรทวารไม่อยากยินอะไรที่คนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขก็ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะนิสัยเป็นสำคัญลำพังการฝืนทำทั้งที่นิสัยไม่อำนวยมาก่อนย่อมลดละปล่อยวางได้ง่ายจนกว่าจะปรากฏผลเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสดื่มดำแก่ใจแล้วนั่นแหละจึงจะเกิดความพอใจในงานนั้นๆทั้งชั่วและดีไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดายฉะนั้นหลักนิสัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวบุคคลและสัตว์การทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ไขได้ยากจึงไม่ควรทำแบบสุ่มเดาโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสัยเช่นการเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยวการจ่ายทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนและครอบครัวอย่างมีเหตุผลการรับประทานเป็นเวลาไม่พร่ำเพรื่อการหลับและการตื่นนอนตามเวลาการฝึกมัญญาตและความประพฤติในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้วย่อมสะดวกราบรื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปเองไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นเริ่มแรกเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่านิสัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามบ้างในเบื้องต้นการฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในทำนองเดียวกันเราต้องการของดีคนดีก็จำต้องฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรๆย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้นโลกถึงได้เรียกกันว่าฝึกงานฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกตนฝึกใจตลอดมานอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกันสิ่งใดที่ทำยังไม่เป็นเมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็จำต้องฝึกและฝึกจนเป็นการเป็นงานเป็นคนดีสัตว์ดีรวมลงในคำว่าฝึกนี้ทั้งสิ้นจึงควรพิจารณาให้ถึงใจปฏิบัติให้เกิดผลคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟังมาลงบ้างเล็กน้อยพอเป็นคติแก่พวกเราที่กำลังอยู่ในข่ายแห่งธรรมนี้จึงขอยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่องใหม่ต่อไปพระอรหันต์มานิพานที่ถ้ำเชียงดาว3องค์ขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายนิมิตแต่จะนำมาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฟังเทศท่านคืนละ3พวกบ้าง2พวกบ้าง1พวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มาและมีพระอรหันต์มาสัมโมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอไม่ได้ขาดพระอรหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่างๆให้ท่านดูบ้างทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำนั้นและนิพพานในที่อื่นๆก็มาแสดงในที่นั้นบ้างพร้อมคำอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านเล่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งเกิดความปิติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยกลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้าเพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคำสัมโมทนียกถาธรรมที่พระอรหันตระองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคำจับใจไพเราะมากยากที่จะหาคำพูดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้พระอรหันตุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้ง3มีมนุษย์เทวดาเป็นต้นจะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้น
ท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมมติเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจจนหมดสิ้นไปได้กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองค์หนึ่งพวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากทำไม่อำนวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในท่ามกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็ตามแต่ที่พึ่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสำคัญนั้นโลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมาอย่างเกวงกว้างทวงตนอยู่เปล่าๆมีจำนวนมากต่อมากเหลือหูเหลือตาจะพรรณนานับอ่านได้พระอรหันต์อุบัติตรัสรู้ขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก่โลกทั้งสามได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอินพรหมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใดๆในโลกทั้ง3

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่23ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569
0: ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติเบื้องต้นขอเชิญท่านฟังครับ
1: การปฏิบัติที่แรกถ้าจะว่าในเรื่องข้อวัดของหลวงปู่มั่นผู้ที่เคยภาวนาอะไรเช่นเคยภาวนาพุทโธก็ภาวนาแต่พุทโธให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาเมตตาก็ให้ภาวนาแต่เมตตาให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาตั้งสติลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนแล้วแต่สะดวกในกรรมฐานทั้ง4ชื่อพ้องหรือจะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ก็ตามก็ขอให้เห็นคุณในชั้นนั้นเห็นรสเห็นชาติในชั้นนั้นเสียก่อนตอนข้อวัดปฏิบัติทีนี้ก็เป็นข้อสำคัญอยู่ข้อวัดปฏิบัติภายนอกซึ่งจัดเข้าในศีลวัดเรื่องเสนาธนวัดก็จัดเข้าในศีลวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเช่นจีวรวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลอาคันตุกวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเวชจวัดก็จัดเข้าในหมวดส้วมที่ถ่ายเสนาสนะวัดเป็นต้นว่ากวาดนานวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลวัดอีกเหมือนกันตื่นขึ้นมาเวลาเช้าต้องหัดให้ตื่นตีสามหัดให้หลับในระหว่างสี่ทุ่มขึ้นไปอย่ารับก่อนสามทุ่มเว้นไว้แต่จะป่วยหรือเว้นไว้แต่มีเหตุขัดข้องบางกรณีเวลาก่อนจะนอนให้กราบพระสวดมนต์เงียบจะสวดน้อยหรือสวดมากก็แล้วแต่เหตุการณ์ของเจ้าตัวอย่าให้กระทบกระเทือนผู้อื่นในการสวดมนต์ผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้กันเมื่อสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามจะเดินจงกรมก็ตามแล้วแต่พยายามอย่าให้หลับก่อนสี่ทุ่มเว้นไว้แต่ไม่เหตุจำเป็นเจ็บป่วยหรือไม่เหตุจำเป็นบางสิ่งและอย่าให้ตื่นหลังตีสามตีสี่ไปเว้นไว้แต่เจ็บป่วยหรือมีการจำเป็นอันใดอันหนึ่งการนอนนอนตะแคงข้างขวาถ้าหากว่าเหนื่อยก็พลิกไปทางอื่นได้เคยภาวนายังไงก็ต้องภาวนาอย่างนั้นแค่ติดต่ออยู่เคยบริกรรมอย่างไรก็บริกรรมอย่างนั้นแค่ติดต่อพอตื่นขึ้นมาแล้วในเวลาเช้าถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยพอได้เวลาเราก็เก็บสิ่งเก็บของลงไปในศาลาปัดกวาดให้ดีหรือเราอยู่องค์เดียวในเวลาที่เราไปพักนิเวศเราก็ต้องมีข้อวัดปัดกวาดเหมือนกันจะทิ้งไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะปัดกวาดน้อยหรือมากเท่านั้นแล้วแต่เหมาะสมที่เราสามารถจะทำได้ที่นี่เมื่อไปบิณฑบาตพอเวลาไปบิณฑบาตก็ภาวนาไปไม่จำเป็นก็ต้องไม่ต้องคุยกันเวลากลับก็เหมือนกันเวลาเตรียมฉัน ลับมาแล้วก็ฉันในบาตรรวมกันทั้งหวานทั้งคาวด้วยและพิจารณาในอาหารในเวลาที่รวมลงในบาตรว่าเราฉันเพื่อบำรุงกิเลสหรือเราฉันเพื่อปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารก็ถามตนให้ชัดเสียก่อนเราฉันเพื่อบรรเทาความหิวเท่านั้นไม่ได้หวังเพื่อจะให้อ้วนให้ปีหรือให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนนักปล้ำนักมวยไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อปรารถนาให้ร่างกายอ้วนเพื่อให้ระงับความหิวไม่ให้กำเริบเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารทั้งนอกไปอย่างนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วก็ร่างบาตรให้ดีส่วนจะฉันน้อยฉันมากขึ้นอยู่กับความพอดีของตนเองถ้าเราฉันน้อยเกินไปมันหิวจัดเราภาวนามันได้ความยังไงพอสังเกตตนให้รู้จักถ้าเราฉันมากเราภาวนาได้ความยังไงถ้าเราถ้าเราฉันพอดีเราภาวนาได้ความยังไงก็ต้องให้รู้จักในตนที่นี่เก็บของมาในที่พักเรียบร้อยตลอดถึงของครูบาอาจารย์ลึกกับเก็บของในเสนาสนะให้เรียบร้อยปัดกวาดให้ดีแล้วไม่มีธุระจำเป็นเล่นไว้แต่ธุระจำเป็นก็ภาวนาติดต่อของตนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แล้วแต่สะดวกคำว่านอนหมายความว่านอนไม่หลับพอถึงบ่ายสามโมงตอนกลางวันเราก็กวาดลานวัดการกวาดลานวัดนั้นก็นึกบริกรรมภาวนาอยู่ด้วยเหมือนกันพร้อมกับเวลากวาดเคยภาวนาอะไรก็บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันอยู่ถ้าหากว่ามีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือมีครูบาอาจารย์ที่เราขอนิสัยอยู่ข้อวัดทั้งหลายเราก็เอาตามธรรมเนียมขององค์ท่านเนื่องไว้แต่เราไม่ชอบองค์ท่านเราก็ไม่อยู่กับองค์ท่านแล้วก็ตรงนี้ถ้าว่าเราไปอยู่คนเดียวไปเรกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันข้อวัดอย่าให้ขาดการปัดกวาดนานวัดหรือเสนาสนะที่เราอยู่เราอาศัยจะมีน้อยก็ทำตามน้อยจะมีมากก็ทำตามมากของที่มันกว้างและแคบจะเว้นไม่ได้การชั้นในบาทก็เว้นไม่ได้เว้นไว้แต่จะป่วยนอนคาที่ไปไม่ไหวถึงแม้จะนอนคาที่ไปไม่ไหวก็ฉันหนเดียวเท่านั้นสมมติว่าเวลาป่วยวันนี้ฉันอาหารได้สองสามเมื่ออยู่กับหมู่ถ้าเราจะปฏิบัติเราจะไม่ไปฉันอาหารหรือเราจะไม่ไปทำข้อวัดอะไรเหมือนกับหมู่ก็ต้องแจ้งให้ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนทราบจึงไม่กระทบกระเทือนถ้าเราไม่แจ้งให้ทราบองค์ท่านทั้งหลายภิกษุธรรมเนรก็ไม่รู้จักความประสงค์ของเราได้จากไปก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีประมาณอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องให้รู้จักความหมายของการต้องแจ้งต่อกันถ้าเราจะวันนี้ผมจะปฏิบัติผมจะภาวนาผมจะมันไปบิณฑบาตผมจะลองดูหลวงพ่อวัดทุกสิ่งทุกอย่างผมขออภัยต่อครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนขอให้ผมเก็บตัวภาวนาทั้งหมดเถอะแต่เราก็ต้องภาวนาจริงแต่เราพูดจะปาแต่ไม่ทำไปรอบนอนเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทำท่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่ารับตาเพื่อนไปนอนเสียแต่อาหารนั่นอดอยู่ข้อวัดเพราะขี้เกียจมาทำข้อวัดกับหมู่แต่อดอาหารเอาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องทำความเพียรจริงตามสติกำลังของเราเท่าที่เราเคยภาวนามาการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติ ตามพ่อขอตามครูจึงเป็นศิษย์ที่มีครูไม่ใช่ศิษย์อัตโนมัติคบหาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วเคยได้ผลมาแล้วก่อนที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์จะไปอยู่กับท่านองค์ไหนก็เหมือนกันเราต้องสังเกตถ้าว่าองค์ท่านมีลาภมากลาภเกิดมาด้วยการเป็นธรรมหรือไม่หรือเกิดมาด้วยวิธีไหนเราก็ต้องสังเกตให้ชัดลาภไม่มีแก่ท่านแต่การปฏิบัติของท่านเป็นธรรมอยู่ชะลอจะเป็นด้วยอานิสงส์ของท่านโดยชาติปางก่อนอันนี้เราก็ต้องสังเกตให้ชัดเราจึงจะวางตัวถูกจึงจะไม่เดือดร้อนจิตใจของเราครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าพาเราปฏิบัติอยู่ท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงหรือเพียงเพื่อเอาคำพูดมาหลอกคนเฉยๆพอให้คนได้เลื่อมใสพอเป็นทางโกหกเราหรือโกหกเพื่อนจริงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของเราที่จะสังเกตอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติของเราก็ไม่สนิทเพราะเกี่ยวกันกับบุคละสัพยะส่วนเสนาสนะจะสัพยะหรือไม่สัพยะบ้างแต่ว่าทางธรรมะสะดวกก็อุตส่าห์ได้เสนาสนะและบุคคลจะสะดวกสักเพียงไหนก็ตามแต่ด้านภาวนาไม่ดูดก็ลำบากเหมือนกันเสนาสนะและการไปมาจะอาจจะคัดบ้างก็ตามแต่ภาวนาสะดวกก็พอสู้จะรู้หราในปัจจัยสี่จะเพียงไหนถ้าภาวนาไม่สะดวกไม่เป็นที่สบายของภาวนาอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันไปยากการอดทนเป็นตบะเผากิเลสของนักตาการอดทนการเพียรมิริเยทุกขมัจเจติการอดทนและความเพียรเป็นของสำคัญไม่หนีจากการอดทนและเพียรไปได้ถ้าเพียรในทางที่ชอบถ้าอดทนในทางที่ชอบเพียรในทางที่ชอบคือเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอดทนที่ชอบคืออดทนเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติเพื่อหวังอามิตรเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยท่องแท้จริงหรือไม่จริงต้องถามเราให้ชัดเพราะไม่มีใครมาเป็นพยานให้เราต้องเป็นพยานเราเองเราไม่ปฏิบัติตามโลกาธิปไตยเราปฏิบัติตามธรรมาธิปไตยเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติตามอัตโนมัติของเราเรียกว่าอัตตาธิปไตยเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราจึงจะพอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ไม่พอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะมันไม่เป็นเครื่องดึงดูดกันเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วการปฏิบัติของเราก็มาได้ไม่ถือว่าเป็นของหนักถ้าหากว่าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่การปฏิบัติของเราก็เป็นของหนักไม่ว่าผู้ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่านะเป็นของหนักทั้งนั้นความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วย มีสติปัญญาอันประกอบไม่ใช่เชื่อตามตื่นข่าวความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติตัวคนทุกข์เป็นของสำคัญมากก็คือเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองเห็นภายในวัฏฏะสงสารอยู่ทุกลมปราณยิ่งดีมากการปฏิบัติเป็นของเบาถ้าหากว่ามีความเห็นว่าคำว่าสุขๆในวัฏฏะสงสารนี่มันเป็นสุขปลอมเป็นสุขหลอกลวงเป็นสุขไม่จริงเป็นสุขที่โกหกตนแก่อย่างเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็ตายอย่างเต็มที่เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเคล็ดลับในวัฏฏะสงสารการปฏิบัติของเราก็เบาจิตเบาใจความเชื่อถือชนิดนี้ไม่ขบถคืนถ้าว่าความเชื่อถือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขบถคืนเพราะยังมีหวังในโลกในสงสารอยู่ว่าเราจะทำอันนั้นมันจะเป็นสุขเราจะทำอันนี้มันจะเป็นสุขเราจะไปหาเงินไหนนั้นมันจะเป็นสุขเราจะมีลาภมียศอย่างนี้มันจะเป็นสุขเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมามากมันจะเป็นสุขถ้าเรานึกไปอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติเป็นของฝืนถ้าเราเห็นว่าอะไรอะไรในโลกในสงสารนี่ไม่มีแก่สารเจอแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครเป็นของว่างเป็นของสูญเปล่านั่นจะอยู่ในอำนาจวาสนาของผู้ใดแต่สลายไปทั้งนั้นดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลมอยู่ตามเดิมแล้วเกิดขึ้นอีกแปรปรวนลงอีกอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากี่รอบกี่ครั้งไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายในทางวัตถุนิยมถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็นึกน้อมโอนไปเอ็นไปในทางที่จะหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารการปฏิบัติของเราก็เป็นการเบาไม่ถือว่าเป็นของลำบากและไม่เสียดายอะไรในภาพพจน์ที่นึกขึ้นจะวิ่งไปตามวัตถุนิยมเลยเมื่อจิตใจไม่วิ่งไปตามวัตถุนิยมไม่เอาวัตถุนิยมทางอื่นเป็นสรณังคัจฉามิเป็นเจ้าหัวใจแล้วการปฏิบัติก็เป็นของพอใจด้วยก็เป็นของเบาใจด้วยก็เป็นของที่มีศรัทธาด้วยนอกจากเพศอื่นนอกจากเพศนี้แล้วเพศอื่นจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายเป็นได้มีเลยมีแต่เพศที่ถูกสมณเณรและขาวไม่ดีเท่านั้นจะปฏิบัติง่ายโดยสะดวกเพราะกิจการมันน้อยมาขอคนอื่นกินถ้าเราหากว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ภิกษุสามเณรเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราเสียดายและอะไรในเพศอันอื่นอยู่เมื่อเรามานุ่งเหลืองแล้วความเห็นชนิดนั้นจะทำให้เราต่ำลงเล่นไว้แต่ภูเขาที่ยังไม่มาบวชผู้ที่บวชแล้วถ้าไปนึกเห็นอย่างนั้นแล้วทำชีวิตของตนให้เป็นหมันอีกด้วยให้ต่ำลงอีกด้วยให้ระอาอีกด้วยให้พัดเพี้ยนอีกด้วยให้หมายในอนาคตอีกด้วยไม่ยินดีจ้องมาในปัจจุบันส่วนชีวิตของเราไม่ได้มุ่งว่าอดีตอนาคตอะไรความหมายของเราต่างหากถ้าหากว่าเราปฏิเสธว่าในโลกนี้นะทั้งโลกอดีตด้วยโลกอนาคตด้วยโลกปัจจุบันด้วยเต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงมีแต่กองทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นแกนสารที่นี่ความยินดีในทางอื่นนอกจากสมณเพศก็ไม่มีซะแล้วถ้าความเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยินดีในสมณเพศของเราเมื่อยินดีในสมณเพศของเราเราก็ยินดีตั้งใจพิจารณาทำที่จะพึงได้พึงถึงของเราอยู่เท่านั้นความสันโดษก็มีมาเอง ไม่ต้องไปข่มคอมันเพราะมันเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องสันโดษตามได้ตามมีที่มาโดยบริสุทธิ์มันไม่ก็ไม่ตะเกียกตะกายเกินไปมีมาเท่าไรมันก็ใช่ตามเรื่องของมันตามบริสุทธิ์ที่ได้มาเราออกไปนี่เราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เห็นจะดีถ้าเรานึกอย่างนั้นแต่ว่าศรัทธาของเราถอยแล้วปฏิบัติลำบากคล้ายๆกับว่าเราเตรียมตัวจะจุดเรือนทิ้งจะจุดเรือนของตนทิ้งเตรียมตัวจะกระโดดลงเหวถ้าเรานึกอย่างนั้นการปฏิบัติของเราไม่ปฏิบัติเพื่อแข่งขันกับคนอื่นเราจะแข่งขันกับโลภโกรธหลงของเราที่ท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารให้ชนะกันลงในชาตินี้ต้องนึกอย่างนั้นไม่ได้นึกว่าในชาติอนาคตอะไรต่ออะไรดอกปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รุดพ้นมันก็พอขอให้จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทอญมีความหมายเท่านั้นไม่ได้หวังในชาติหน้าพบหน้าดอกถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถอยหลังไม่โกหกตนด้วยไม่ทำความนักใจให้ตนด้วยทำความเบาใจให้ตนถ้าหากว่าไม่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจะทำความนักใจให้ตนอเนกปริยายและจะแก้ปัญหาของตนไม่มีทางตกด้วยจะหนักปัญหาไปทางหน้าอีกปัญหาของทุกจะสอดมาทุกกรณีปัญหาที่จะปล่อยจะวางไม่น้อยปัญหาที่จะดับทุกก็ไม่น้อยมีแต่จะเพิ่มทุกทวีในทางจิตใจ
2: ของวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหลวงปู่เป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเพราะเป็นยุคสุดท้ายข้างเมียกุลบุตรเข้าไปศึกษามากด้วยท่านก็ทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนท่านเป็นหนุ่มเฉพาะฉันอาหารหวานข้าวสิ่งใดๆก็ตามท่านเอาลงในบาทหมดเว้นไว้แต่นมและโอวัลตินเท่านั้นนมและโอวัลตินสมานเณรผสมกันแล้วก็อยู่ในระหว่างสามกลืนเท่านั้นล่ะท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาใส่แก้วตั้งไว้พอฉันอาหารเสร็จ

0: ถึงแม้ท่านจะป่วยจะเพียงไรท่านก็ไม่ฉันแม่น้ำมะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมากในชีวประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้นท่านเป็นผู้ฉลาดท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเล็กเดียวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใดเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหลวงปู่มั่นจึงเอามาเอ่ยให้ลูกหลานฟังวิชาจกกระเป๋าวิชาวิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านสอนแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาขององค์ท่านไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดหวังผลหวังผลโดยส่วนเดียวห้ำห้ำหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นแก่ลูกหลานไม่ให้นอนใจปฏิปทาเกี่ยวกับหาลายได้ในวัดในวาด้วยอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านไสยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมอนไม่มีที่ทรงพระอนุญาตอย่างฝืดๆก็นั่งมนต์เท่านั้นถ้ามีผู้มาขอน้ำมนต์ท่านก็เทศเสียก่อนท่านจึงเอาน้ำมนต์ให้เขาลูกๆหลานๆจิตใจลูกๆหลานๆไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมารดน้ำภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกๆหลานๆเอ้ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื้อเชิญและนิมนต์ให้ลูกลูกหลานถึงพุทธธรรมสงฆ์อย่าถือไว้หน้ามันนี่เป็นของขลังจะขลังหรือไม่ขลังก็อยู่กับความประพฤติของพวกลูกหลานนั่นเองท่านต้องสอนไปอย่างนั้นวิชาพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปลุกรูปพระเล็กพระน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านเพราะท่านถือว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปปลุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทีนี้วิชาบวชพระพุทธรูปก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูปหรือบวชให้พระพุทธรูปท่านว่าเป็นลัทธิที่บาปเป็นลัทธิของเกจิอาจารย์ภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทำพิธีไปบวชให้พระพุทธรูปสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จสิ้นกันไม่มีการจะทำพิธีบวชหรือเสร็จเด็กอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตามจะทำด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูนหรืออะไรเท่าที่ศรัทธามีก็ตามแต่ว่าทำเป็นรูปแล้วพอเป็นพระพุทธรูปจำภูมิใช่แล้วไม่ต้องไปหาอุบายเสกไม่ต้องไปหาอุบายแค่หูแค่ตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเสียเลยไสยศาสตร์ไม่มีแกมปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องชาปนกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานถ้าไม่ให้รอชาติ พระบรมศาสดาก็รอเพียงเก็บวันเท่านั้น พระคอยพระมหากัสสปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มติของพระภิกษุสงฆ์และชาวกรุงกุสินาราเป็นมติของเทวดามาในทิศทั้งสี่ต่างหากที่บันดาลมาให้ไฟติดจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พอดีพระมหากัสสปะมาแต่พวกเราจะรอกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นรอไว้คอยพระมหากัสสปะหรือท่านพูดอย่างนี้หรือรอคอยเอาตังเขาท่านพูดอย่างนี้แล้วบวชมหาตังหรือท่านพูดอย่างนี้วุฒิลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้ขันพวาเสียนี่เมื่อเวลาเราไปบิณฑบาตเราก็มีบาตรมีศีลทุกคนแล้วเราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคราวาสมาแล้วก็มีแต่บริพารแปดเหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านล่วงรับไปเรามีหน้าที่เราก็พายาพายโยมทำชาปนกิจโดยด่วนเอาไว้กระทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตวันมหาวิหารถูกเผาพระอยู่ประจำวันไม่ขาดและทั้งพุทธองค์และทั้งพุทธการถ้าหาว่าเก็บศพไว้ก็ไม่มีคนดังที่จะใส่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างนั้นถ้าจะว่าในส่วนปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เท่าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งได้พิจารณาในใจด้วยไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่าแล้วจับนำมาพูดเห็นประจำอยู่ด้วยจะหายากจะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาใช่แต่หลวงปู่มหามีโยมมากหนักโยมหนักทั้งพระภิกษุหนักทั้งแขกพระหนักทั้งแขกโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นหนักแต่แขกพระแขกโยมไม่หนักในสมัย2492 89 90 91 92 93ก็ตามไปที่ของท่านในระหว่างนั้นก็มีโยมต่างทิศมาทำบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเน็กหงแท้โคแท้แท้โคกระดาษตลาดศรีดาถนนบอยจับกรุงเทพกับลูกชายนายสุพจน์กับนายวันคมมนามุนจังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นชวนทางจังหวัดหนองคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกลนครก็มีโยมนุ่มแล้วก็มีอุดรบ้างมาตามสายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ทีนี้พวกชาวโลกกระตือร้นกับพระกรรมฐานสมัยทุกวันนี้ก็หลังจากศพหลวงปู่มั่นมานี่ครับนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็รู้ว่ามีค่าก็อยู่กันแบบเงียบไม่มีใครตื่นเลยพวกญาติโยมหรือฝ่ายพระก็ดีแต่ว่าด้านจิตใจภายในของท่านเองประชุมหรือประชุมประชุมกันที่ไหนก็กล่าวในเรื่องสมาธิสมาบัติสาธิตสูงสักส่วนกันยินดีในวิเวกยินดีในสันโดษยินดีสมาสักส่วนกัน
1: ทุกข์จิตทุกข์ใจไปแต่ทุกวันนี้คงหันข้ามจะแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ต้องจะกล่าวเรื่องมีวันสมัครเสนาสนะนั่นเองเป็นส่วนมากที่นั่นหรูหราที่นั่นคับแคบที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัศพัดมากแต่ข้อวัดเด่น2478-99-90-91-92พระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในวัดขององค์ท่านก็มีเพียงปีละ17-18องค์จำพรรษาก็บอกไม้ไผ่ทำกระทุนพอเจ็บอาหารเนี่ยถึงตั้งได้สลากเขาเป็นสลากฝากเดินคุกขับคุกขับเข้าที่ของตนเนี่ยเสร็จแล้วถึงตั้งกระทุนขึ้นได้เวลาฉันอยู่ท่านไม่มีการพูดเลยหลวงปู่มันคำเดียวก็ไม่พูดคืนทำข้าวเสียก่อนจึงพูดท่านก็ไม่พูดไม่ใช่เวลาจะพูดจะพูดนะถ้าพิสูจน์บางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามอำเภอใจของเราท่านก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาอาการรบอย่างนั้นในเวลาที่ภิกษุสามเณรยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจ้องรอต้องรอเสียก่อนเวลาท่านฉันอิ่มแล้วท่านก็ไม่ลุกตาท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก็ตากผ้าเช็ดเท้าก่อนละตอนนี้แย่เราปากเดียวเยอะเกินไม่อึดอัดเหมือนพวกเราทุกวันนี้เวลาล่างบาทถ้าเป็นสุกลงไปล่างบาทก็ได้ยินแต่เสียงล่างบาทตลอดถึงจะทำบาทให้คลุ้งหลุ้งคลุ้งหลุ้งคลุ้งหลุ้งอย่างนี้ก็ไม่ทำพอเสร็จแล้วก็ของใครของมันไม่ทำเพื่อโยมขององค์ท่านมาวัดเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดพวกโยมมาเศษของพระเขาจะไปรับทานกระท่อมเล็กๆของเขาตามหาเขาไม่มารับทานในชาลาที่ผ่านฉันอยู่เงียบที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุดพระรักสงบคนมาต่างทิศพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทำบุญอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุ่งในวัดพอตื่นเช้ามาเขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุลเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันคงกันข้ามใช่ไหมจะให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรโทรไล่มันมากพระภิกษุต้องรู้จักว่าเขาพักมิที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ต้องคำชับเขาแต่ปล่อยไม่ต้องหรอกพระโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีกี้ไม่มีปล้นในระหว่าง2488-89-90-91-92-93นะหรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกันอยู่ครบหลวงปู่มั่นแต่ก่อนอยู่แบบโซกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเพราะเหตุใดเพราะระวังดีเช่นหลวงปู่มหาเป็นมือขวาของท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านกัดหน้าเขาเช่นขนฟืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้ของท่านทำเป็นแต่เพียงท่านควบคุมมืออยู่เสมอๆไม่ได้ขาดเวลาตักน้ำ
0: ท่านก็ไปถึงลำบ่อท่านสังเกตดูว่าพระคอพระขอพระคอพระงอตรงไหนมาบ้างตรงไหนทำจริงบ้างตรงไหนไม่ทำท่านต้องประกวดดูเสมอตลอดถึงในเวลาทำความวัดของหลวงปู่มั่นท่านไม่ละมาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นหนักในเรื่องออกหัวคิดควบคุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นเมืองขวางของท่านผมเองหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่มหาได้สั่งสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมากราบเรียนองค์ท่านอีกโสดหนึ่งท่านก็บอกว่าไม้ควันนะฮะไม้ควันนี้ถ้าคุณของสองพระองค์นี้กับผมต้องลงเข้าลงขมอจะองค์อื่นท่านก็ดีพิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้พ่ออยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฟันก็ดีไม่ได้พ่ออยู่กับองค์ท่านนานเพียงเพียงได้เจอได้พบดาบเห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้างคืนในวัดขององค์ท่านและไม่ได้อยู่พอ7 วันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศได้อยู่พรรษาหนึ่งพรรษาสาที่สองก็อยู่กับท่านอาจารย์เหรียญ3 ปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศ2 ปีอยู่กับท่านอาจารย์เหรียญแล้วก็กลับมาทางอีสานเรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสงสารหลวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนภิกษุสามเณรบ่อยๆจึงคงกับคำพีวิสุทธิมรรคบอกว่าเชียงไหนจะเป็นเครื่องหน่ายเป็นเครื่องคลายเครื่องพ้นถ้าภิกษุสามเณรผู้หวังผลทุกข์จงชวนกันพูดจงชวนกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิดอย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นกิเลสฐานอคติเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกพระไตรปิฎกไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี้ก็ไม่ถึงพอ50 ปีหรือ40 ปีในระหว่าง30 ปีท่านที่นี่การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วที่นี่2,500กว่ามาแล้วจากยุคผมพระบรมศาสดาจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่ก็พอแล้วแต่ก่อนสันนิษฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่านะวัดบ้างคำวาสีคงจะมีน้อยนะเพราะเหตุใดเพราะเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่าง30 กว่าปีวัดสุทธวาสในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูทางบินแทบาท1 กิโลกว่าๆข้ามทุ่งไปริบดีริบดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองหมดแล้ววัดป่าเก่าๆของมันกันที่นี่วัดป่าสารวันนครราชสีมาแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองหมดแล้วภายในไม่กี่ปีในยุคข้างพุทธกาล วัดป่ากูดาคารป่ามหาวันก็เป็นวัดป่าวัดเชตตะวันมหาวิหารก็เป็นวัดป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพารามของนางวิสาขาสร้างถวายก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีเป็นวัดป่าเต็มภูมิลัทธิวันสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิอัมพปาวัดป่าของนางมัลลิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิวัดต่างๆในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูเขาก็มีเพราะในบาลีทุกคนทุกแห่งก็บอกว่าให้ยินดีในเสนาสนะป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมือง

0: สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียจข้าหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรียงยากหนึ่งทำเหล่านั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามีในโคตมีสูตรธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งในส่วนตัวเฉพาะตัวก็มีอยู่สิบอย่างบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขายังง่ายสามบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ห้าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรายังดีในที่สงัดหรือไม่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รักสันโดษไม่รักยินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิจารณาเนืองๆในส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติด้วยบรรพชิตถามสมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เก้อเขินเราก็ตอบไม่ได้ถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคำพูดกันข้ามเราก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงรับใครในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นข้อสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็นสองถ้ามีเจตจำนงประสงค์เพื่ออามิตรก็เป็นโลกิยภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระเจตนาและโลกุตระภาวนาแม้จิตใจจะไม่ถึงก็ตามแต่พอเอื้อมมือถึงแล้วเกื้อเจตนาไปถึงแล้ววัฏสงสารไม่เป็นของง่ายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชื่อเป็นของใหญ่โตโหฐานของผู้เคล็ดลับของผู้หาทางออกทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในขันธะสันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกข์แล้วแม้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกข์หรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะยังไม่พ้นทุกข์อะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกข์ที่ยังไม่พ้นในวัฏสงสารไม่พ้นจากกิเลสของตนจะสำคัญตนว่าเป็นทุกข์แต่เพียงไหนก็ตามความสำคัญอันนั้นก็ทำให้จิตเป็นหมัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโต

บรรพตเคระยีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติเบื้องต้นในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่37ครับ
1: การที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทกำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้นการบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามกรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั่นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทำใจให้ท้อถอยหรือหวาดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้ามีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆอย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้นผลคือความสงบเย็นหรืออื่นๆที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นอันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาในเวลานั้นจะเกิดขึ้นเองเพราะอำนาจของการรักษาจิตกับคำบริกรรมไว้ได้ด้วยสตินั่นแลจะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ก็ควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านที่มุ่งต่ออรรถธรรมสำหรับตัวจริงๆกรุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้บ้างหรือไม่ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนพระเดียงไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้นจะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนาทั้งที่ผู้นั้นยังทะนงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วยจิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าก่อเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใด

นอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้นทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนงขณะท่านอธิบายจบลงแล้วได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปงมกองมูดกองคูดอยู่ทำไมผมเคยงมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆตั้ง3วันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคูดที่เขาถ่ายมาได้ 2-3 วันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอย่ากล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าผมที่เคยโดนมาทั้งที่มีน้ำล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำที่ออกรสอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองบูดกองคุดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอีกการยกธรรมท่านมาแทรกบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียวโดยไม่ได้ไตร่ตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเสียก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกองมูดคูดที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแหละจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม่ไผ่หนูเล็บปัญหาฆ่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือแล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดทางอื่นนั้นเล่าที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลก็ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดหลับที่เรียกว่าถูกตีนั่นแหละฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกันอยู่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้นปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆแก้กันเองที่นั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตั๋วเข้าฟังด้วยได้แน่นอนเพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่นและเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลยทั้งนี้เพราะความรู้ภายในใจจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องรูปคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเอง
ทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นทํานองนี้เหมือนกันอะไรๆก็จะเหมาเอาเสียว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังกับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆแทบติดกันก็ไม่ยอมฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียวความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสำรวมให้รอบคอบและรู้จักประมาณเพียงเท่านั้นยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังไว้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้างเพราะขาดความสนใจกับกายเวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะดังนั้นแม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตามแต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดีเพราะจุดสำคัญที่ต้องการจริงๆอยู่กับภาวนาถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆกลัวจะเอ็นหน้าเอียงหลังทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนาไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังค์คือที่พักผ่อนตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอ็นเอียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่ากายกับใจเกิดจุ้งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นเช่นนั้นสูงหรือต่ำประการใดสิ่งนั้นๆมีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวเช่นฟันมีอยู่ในมุขทวารผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอ็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นๆตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นๆเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่กำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอ็นเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิมอย่ายกกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อแต่แล้วเกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทำให้จิตแนบสนิทและเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการที่กำหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจก
การกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกันเมื่อกำหนดลมทีแรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าความกวนตัวเองด้วยความสำคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมดเพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาคารอื่นๆคือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแน่ต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลมลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอานาปานสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไปที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียวเพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกที่เรียกว่าจิตรวมสนิททางสมาธิภาวนาแต่ผู้ภาวนาอานาปานสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นเกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านี้ลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่ภาวนาอานาปานสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอานาปานสติกรุณากำหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงๆก็ตามเมื่อความรู้สึกคือใจยังครองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอนลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรๆในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสำหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจะกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดดับเพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆที่เคยสั่งสมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีกเราจึงพอมองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้แลครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิดก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอานาปานสติกรุณาจำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไขและดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินธรรมบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาดฐานภวังคจิตคำว่าจิตตกภวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงขออธิบายไว้บ้างเพียงเล็กน้อยคำว่าภวังแปลอย่างพปาตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าองค์แห่งภพหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แสนกับนับไม่ถ้วนคำว่าจิตตกภวังค์คืออวิชชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ทำงานและไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทางต่างๆนั่นแลทางออกทางเข้าของสมุนอวิชชาคือตาหูจมูกลิ้นกายเมืองขึ้นของอวิชชาคือรูป108เสียง108กลิ่น108รส108เครื่องสัมผัส108ซึ่งล้วนเป็นที่รักชอบของอวิชชาทั้งสิ้นสมุนของอวิชชาคือราคะตัณหาโดยอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้
เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานต่างๆให้เป็นไปตามความหวังขณะที่จิตตกผวังด้วยกำลังของสมาธิอวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหน้าที่ของตนแต่ไม่รุนแรงเหมือนที่ยังไม่ถูกหักแข้งหักขาจากสมาธิภาวนาดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภวังคจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภวังค์และเริ่มยุ่งไปกับเรื่องร้อยแปดที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอยยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความฉิบหายผลปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทำจนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแหละคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จเหมือนงานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมายขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักหรือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหละผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แหละเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายสร้างไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแหละนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังค์อวิชชา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เขาพูดอย่างนี้ก็ลึกเห็นลูกศิษย์เขาก็พูดกับอาจารย์ของเขาเนี่ยอาจารย์ของเขาก็คืนนี่เขามาคุยอวดอาจารย์เขาแล้วก็ขบขันก็ตายแล้วนะแล้วจะบอกว่าผิดทีเดียวไม่ได้ต้องเกาะอันหนึ่งจับอันหนึ่งติดแล้วค่อยปล่อยอันหนึ่งถ้าไม่มีอะไรจับติดคว้าเลยตกเหวตกบ่อไปได้ นี่พอไปถึงบ้านเขาเขานิมนต์ไปบ้านเขาเขาก็ไปพอไปถึงแล้วอาจารย์ว่างั้นโยมได้เห็นแล้วนะนิพพานหวังเป็นยังไงว่าอยู่นานนู่นอยู่ทางหนองเสม็ดนั่นก็นิพพานอยู่ทางหนองเสม็ดเขาชี้ไปอยู่นู่นหนองเสม็ดแล้วโยมไปยังไงถึงไปถึงนิพพานหนองเสม็ดล่ะเราว่าโยมก็พิจารณาไปอย่างนั้นพิจารณาไปอย่างนั้นมันก็เป็นทางหนองเสม็ดเท่านั้นมันไม่ใช่ทางนิพพานจริงๆมันเป็นนิพพานหนองเสม็ดเข้าใจไหมถามแล้วพิจารณาไงถึงไปเจอนิพพานหนองเสม็ดแล้วว่าเราว่าต้องกับพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีแต่ทางไปหนองเสม็ด พอก็พูดจบลงแล้วเราก็อะละนี่เราไม่ปัดนะ เพราะเขาเวลานั้นเขาไม่มีอะไรยึดเขาถือนั่นเป็นอารมณ์บอกว่าผิดทีเดียวเพราะปล่อยว่าเพราะงั้นก็เอาละเอาไว้ก่อนนะที่นี่ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นะเราอันนี้นิพพานไหนก็ไม่รู้ล่ะไม่บอกว่านิพพานหนองเสม็ดแล้วก็สอนเขาให้เอาปฏิบัติตามนี่นะไอ้หนองเสม็ดนั้นเรารู้แล้วเห็นแล้วพักไว้ก่อนนะไม่หายไปไหนแหละไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนขอให้พี่นานี่ก็แล้วกันคือรู้นี่แล้วมันจะปล่อยเองความหมายว่างั้นแกก็พิจารณาพวกแกพูดอย่างอาถรรพ์นะพอไปอาจารย์ว่าโยมได้ถึงนิพพานแล้วนะขึ้นเลยทันทีนิพพานอยู่ที่ไหนล่ะนู่นอยู่ทางหนองเสม็ดจะชี้ไปทางหนองเสม็ดทางนู้นแล้วโยมพิจารณายังไงถึงไปรู้นิพพานหนองเสม็ดล่ะแต่ว่าโยมพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงนิพพานหนองเสม็ดพอเสร็จแล้วเราก็บอกเอาวะยกไว้ก่อนนะนิพพานหนองเสม็ดนั่นนะท่านนี้ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะหนองเสม็ดไม่ไปไหนละเอาตรงนี้ก่อนนะพิจารณาไปที่นี่ขวนขวายหานิพพานเพิ่มหนองเสม็ดอีกแล้วบอกงั้นแล้วบอกนิพพานเพิ่มหนองเสม็ดถ้าไปบอกว่าผิดไม่ได้นั่นแหละอย่างนั้นการสอนคนเวลาปัดมือก็ออกไม่มีที่ปล่อยว่าล้มเหลวไปเลยต้องปล่อยไว้ด้านตะก่อนนี่พอสอนวิธีการเนี่ย อีกสัก3วันเขาก็เร็วอยู่นะเขากลับมาโอ้ยขอกราบอาจารย์ว่างั้นขอกราบหาอะไรเหรอก็ว่าโอ้ยที่ว่าโยมว่านิพพานน้องเสม็ดไม่ถูกมันเป็นยังไงล่ะที่ถูกมันเป็นยังไงว่าที่ว่านี่แกก็เล่าเรื่องภาวนาคราวนี้แกไม่บอกว่าแกถึงนิพพานนะแกถึงนิพพานแล้วมีจะบอกว่านิพพานหนองเสม็ดนั้นผิดแต่ว่าแล้วที่นี่พิจารณาแกก็พิจารณาเราก็เสริมที่นี่พิจารณานี่สิอาจารย์สอนนี่แหมถูกต้องแม่นยำมากสว่างจ้าไปเรื่อยไปเลยว่างั้นเอาที่นี่พิจารณาอย่างนั้นให้แกเพิ่มเข้าไปคือจับหลักนี่ได้แล้วเราก็เลยไม่พูดถึงเลยว่านิพพานน้องเสม็ดเป็นไงตรงไหนก็แกจับแล้วก็ปล่อยเองจะไปยากอะไรนั่นที่ยังไม่ปล่อยก็คือมันไม่มีที่จับเข้าใจว่านั่นถูกต้องแล้วแกก็ยึดอนันต์ไว้ยึดนิพพานน้องเสม็ดไว้ก่อนจากนั้นแกก็ปล่อยของแกเองนี่การสอนคน แล้วอาจจะปัดทันทีไม่ได้ ยังไม่มีที่ยึดปล่อยคว้าไม่มีที่ยึดล้มเหลวถ้ายังไม่มีที่ยืดเอาออนมือนี่จับนี่ยังไม่มีที่ยืดอีกต้องจับไว้ก่อนพอจับนี่ได้ปั๊บปล่อยมือนี่ปุ๊บไปเลยนะ ันนี้พอจับหลักได้ปั๊บปล่อยนี่ปุ๊บไปเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พูดที่ว่าจะพูดไปไม่ได้นะวันนี้นะคือออกหูบทเลยเสียงไม่ได้ออกทางปากนะออกหูบทเดี๋ยวนี้รุนแรงอยู่มากวันนี้นะพูดที่ออกทั้งสองหูเลยไม่ออกปากได้ยินที่หูเลยว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามากกว่าทุกวันหูพูดเดี๋ยวนี้ออกเลยนั่นนะถ้าได้ออกนี่ปกติอันนี้พูดผู้ฟังได้ยินไม่เวลาพูดอย่างนี้ได้ยิน
2: ครับ
3: ฮะได้ยินเหมือนเดิมครับ
1: เจ้าของนี่ไม่ได้ยินไปดังอยู่หูหมดเลยวันนี้ละรุนแรงอยู่แต่กำลังร่างกายอะไรแล้วก็ปกตินะไม่เห็นมีอะไรจากคอรู้สึกว่าอย่างนี้แหละเสียงไม่ชัดเป็นที่คอแล้วก็ออกทางหูเลยวันนี้เป็นหนักกว่าทุกวันเป็นทั้งสองหูพอพูดที่ออกทั้งสองเลยไม่ได้ออกนี่นะเราจริงไม่แน่ใจว่าเวลาพูดนี้ผู้ฟังจะได้ยินกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันเสียงมันดังอยู่นี่เลยไม่มาดัง
3: เหมือนเดิมครับ
1: ฮะ
3: เหมือนเดิมครับ
1: ได้ยิน
3: เหมือนเดิม
1: วันนี้รู้สึกว่าหนักกว่าทุกวันหาเหตุผลไม่ได้นะเราก็อยู่สบายธรรมดาไม่มีอะไรแต่อันนี้รุนแรงพูดดังออกทั้งสองข้างนี่ก็พูดตามเครื่องใช้เฉยๆนะนี่คือเครื่องใช้มันชำรุดมากเวลาพูดนี้ไม่ได้ออกทางปากแล้วออกพูดก็เลยลำบากสำหรับเราเองไม่มีอะไรนะไม่มีก็ดูแต่เครื่องมือที่มันทำงานขัดข้องของมันเหมือนเรากับรถขัดข้องตรงไหนตรงไหนก็เป็นอยู่กับรถไม่เป็นอยู่กับคนขับอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรในจิตแต่มันก็มามีอยู่ที่ใช่เนี่ยมันขัดข้องวันนี้เราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเสียงไอ้หูนี่จึงอู้ทั้งวันเลยวันนี้พูดอย่างนี้ก็ออกทั้งสองหูแล้วก็พูดไม่สะดวกเลยเหมือนว่าผู้ฟังจะไม่ได้ยินเพราะอันนี้มันกวนอยู่กับหูพอพูดปั๊บมันกวนอยู่นี่เลยอู้มันไม่ได้ออกมานี่ทำเราเองเราไม่มีอะไรกับมันดูมันอยู่ใช่มันไปยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอยู่เรื่องยายุ่งนักไม่ได้นะมันลำคาญก็ไม่เห็นยุ่งอะไรกับอะไรมันเป็นอะไรก็ดูกันอยู่เท่านั้นเป็นไงดูกันอาจจะพอเยียวยาอะไรบ้างเล็กน้อยก็เยียวยาไปมันจะไม่ไหวเลยทิ้งตัวไปเลยนะก็เท่านั้นไม่เห็นยากอะไรขอให้ทำจิตให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตไม่มีวันมีอะไรแล้วกิริยาเหล่านี้มันก็เหมือนรถติดขัดนั่นแหละมันขัดนั่นขัดนี่เพียงเท่านั้นที่เป็นอยู่ที่รถไม่ได้เป็นอยู่กับคนขับนี่มันไม่ได้เป็นอยู่ที่จิตมันเป็นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเช่นพูดเวลานี้หูดังไม่ได้ยินออกมันดังพูดก็เหมือนว่าผู้ฟังจะไม่ได้ยินนะเพราะอันนี้มันกวนเวลามันจะไปจริงๆนะแล้วก็มันก็แน่อยู่แล้วในหัวใจตั้งแต่มันไม่แสดงมันก็แน่ของมันอยู่แล้วทีนี้พอแสดงออกมาก็เป็นสักขีพยานกันได้เป็นอย่างดีเวลามันจะไปจริงๆนี่ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นทั่วสารพัดร่างกายนี่มันจะหดเข้ามาทันทีนะหดข้างบนลงจุดกลางข้างล่างขึ้นมาจุดนี้ทั้งเข้าพร้อมกันเลยประสาทส่วนต่างที่เกี่ยวกับเรื่องค ความทุกข์ใครรู้ทุกข์อย่างนี้พอความทุกข์โหดเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความหมายอะไรเลยพอโหดเข้ามาถึงที่นี่แล้วร่างกายนี้หมดความรู้สึกแลกทุกขเวทนาเวลามันจะไปจริงๆนี่ทุกขเวทนาแสนสาหัสมันจะโหดเข้ามาสู่จุดกลางพอเข้ามาถึงจิตแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายแล้วกายทั้งหมดดับหมดไม่มีทุกข์นะหมดทุกแสนสาหัสและเวลามันรวมเข้ามาในจิตนี้แล้วความทุกข์ทั้งหมดจะไม่ปรากฏในร่างกายส่วนต่างๆมันกลายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดก็เหลือแต่จิตคือความรู้นอกนั้นหมดสภาพทุกข์ก็หมดทุกข์ยังอยู่ในร่างกายพอมันหดเข้ามานี้ทุกข์หดเข้ามาแล้วร่างกายก็หมดความหมายพอหมดความหมายเหลือแต่ความรู้ที่มีรู้นั้นไม่มีทุกข์ทุกข์ก็เลยดับหมดนั่นแหละจิตเวลาจะไปจริงทุกข์จะดับหมดนะเวลาจะไปจริงๆทุกข์ในส่วนร่างกายต่างๆเนี่ยมันจะดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้นั่นแหละที่นี่เคลื่อนเรียกว่า 99% พอเข้าถึงความรู้ทุกข์ทั้งหลายรวมปุ๊บออกมานี่แล้วก็เข้าไปอยู่ที่เข้าไปหาจิตจิตไม่มีทุกข์เข้าไปอยู่นั่นไปหายที่นั่นเงียบที่นั่นเลยหมดร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนหมดเหลือแต่ความรู้ทีนี้พอความรู้นี่เคลื่อนนะเรียกว่า 100% เข้าไปถึงนั้นที่แรกรวมเข้าไปเป็น 99% พอจากนั้นก็เป็น 100% ความรู้นี่ก็ออกอันนี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยมันเป็นกับจิตจะเป็นอย่างนี้นะเป็นลายหุ่นนะโลกหัวใจเวลามันเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นนะเข้าหมดไปอยู่ที่ความรู้ทั้งหมดเลยแต่ความรู้ก็ไม่เป็นทุกข์มันเข้าไปอยู่นั่นไปหยุดหายที่ตรงนั้นความทุกข์ทั้งหมดจับหมดเลยไปถึงนั้นแล้วดับใจก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นร่างกายก็หมดความหมายแล้วละจิตออกตอนนั้นละจิตที่ออกตอนนั้นถ้าออกแต่สำหรับเรามันยังไม่ควรจะการออกเมื่อบังคับได้ก็บังคับล้างไว้ถ้ามันถูกวิสัยแล้วมันก็ไปเข้ามาอย่างพระพุทธเจ้าท่านยังนิพพานนั่นมันจุดวิสัยที่เอาไว้แล้วก็ปล่อยก็ไปเลยอันนี้เวลาเข้ามานี้มาอยู่ที่นี่เหลือแต่ความรู้ถ้าล้างไว้ได้ก็ล้างตอนนั้น ยังไม่ให้ออกก็ล้างไว้อยู่ถ้ามันจะออกมันก็ดีดเข้ามาไปเลยทีนี้มันอยู่ในวิสัยที่ล้างได้ก็ล้างอยู่นี่จากนั้นเช่นลมอะไรๆดับหมดเวลามันเข้านี่แล้วลมหายใจไม่ดับหมดทุกอย่างดับหมดเหลือแต่ความรู้นั่นละ 99% เราเป็นลายหุ่นแล้วนะมาอยู่ในขั้นนี้แล้วก็ระงับกันได้ล้างไว้ให้อยู่ก่อนถ้ามันถูกวิสัยมันก็ดีไม่ฟังเสียงคำล้าง เรายัง โอ้ยลำคาญพูดอะไรลำคาญนะมันดังอยู่นี่เดี๋ยวนี้พูดไม่อยู่ในปากนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าให้เร่งผมไปคืนนี้เราไม่รู้เรื่องแต่ท่านก็ไม่บอกให้เร่งไปคืนนี้ท่านไม่นอนคืนนั้นนั่นแหละคือตื่นเช้าพอตื่นเช้าก็รถเขาก็มารับท่านพอดีคืนนั้นท่านไม่นอนมีเวลาสมมติว่านอนหลับนั่นละตอนนั้นละความตายมันไม่ได้หลับด้วยพอถึงการเวลาอะไรมันดีแก้ไม่ทันไปเลยเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่หลับเพื่อล้างไว้แต่ท่านไม่บอกว่าท่านล้างเรามาทราบทีหลังเวลา มาเป็นในเราเองหรือมันได้ล่างไว้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านล่างบอกให้รีบเอาไปเดี๋ยวดีด้วยนะท่านบอกเราก็ครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์ที่แก่พรรษากว่าเราก็มีหลายองค์ไอ้เราที่อยู่กับท่านถูกสับถูกยำแหลกท่านหาครูบาอาจารย์องค์นั้นว่างั้นองค์นี้เราโมโหจริงๆนะจนไม่ลืมทุกวันนะมันไปยังไงบางทีมันจากว่ามันจืดขนาดนี้หรือครูบาอาจารย์เหล่านี้จากว่างั้นนะไอ้เราผู้ที่ติดแนบอยู่กับท่านถูกสับถูกยำทุกอย่างเดี๋ยวเวลาเป็นเล่าครูอาจารย์ว่าโอ้นั่นว่างั้นโอ้นี่ว่าคาราคาสังลงไม่ได้ผู้ถูกยำเป็นเราท่านไม่ได้บอกว่าร้างเอาไว้นะท่านบอกให้ไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนั่นคือท่านร้างนะ

คือได้ล้างกันไว้หลายครั้งหลายหนพอตื่นเช้ามารถเข้ามาแล้วก็ไปเลยเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านพอฉีดยานอนหลับแล้วก็หามท่านออกไปขึ้นรถไปท่านก็หลับด้วยพิษอำนาจของยาหลับไปตามทางจนกระทั่งนึ่งพิษของยาหกทุ่มท่านตื่นพิษของยาไปถึงตั้งแต่จังงานแล้วตอนเช้าถึงเที่ยงคืนทำให้หลับไปเลยพอเที่ยงคืนท่านก็ตื่นพอตื่นนอน ที่นี่ท่านไม่หลับนะพอตื่นนอนท่านลืมตาดูนี่ดูมดนะไม่พูดแต่ว่าตื่นนอนเป็นปกติแล้วท่านดูนะดูคือท่านบอกให้ไปสุทธาวาสท่านจงไม่แน่ใจว่าเป็นวัดสุทธาวาสหรือเปล่าความหมายว่าท่านดูสภาพทุกอย่างหายสงสัยแล้วว่าเป็นวัดสุทธาวาสกุฏิหลังนั้นก็เป็นกุฏิที่เขาสร้างถวายท่านพระมานิมนต์ท่านจากอุดรให้ไปวัดสุทธาวาสเขาสร้างกุฏิเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเอาท่านไปนั่นแล้วท่านไปก็หลับไปพอตื่นก็อยู่ที่วัดสุทธาวาสเรียบร้อยแล้วท่านก็ลืมตาดูทิศดูทางดูจริงๆนะหากไม่พูดนะดูทิศทางแสดงว่าแน่แล้วอ่ะความหมายว่ามาถึงที่ตามความมุ่งหมายแล้วจากนั้นท่านก็เริ่มทำหน้าที่แล้วนะท่านทอดอะไรแล้วที่นี่ทอดอะไรท่านจะไปแล้วที่นี่ไม่มีร่างละจากหกทุ่มไปแล้วไม่นานแล้วก็มีอาการให้รู้แล้วก็รีบไปหาครูบาอาจารย์ให้มาหาท่านแต่มันยังโมโหให้ครูบาอาจารย์อยู่ไม่ลืมนะจะว่าโง่หรือฉลาดมันจะพูดเต็มหัวใจนะคนหนึ่งจะตายคนหนึ่งอย่างคนนั้นว่านี้คนนี้ว่านี้ไอ้เราพูดอยู่กับท่านนี่มันรู้ชัดทุกอย่างนะอยากจะมาให้มาดูเฉยที่นี่เป็นยังไงอย่างว่าไงที่โกโลโกโสคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่าเป็นยังไงดูที่นี่นะเราอยากว่างั้นพอหกชุ่มลงไปแล้วพออาการท่านมันแปลกมีแสดงผิดปกติอยากเอาครูอาจารย์ทั้งหลายมาดูคืออยากถามว่าอย่างนั้นนะให้มาดูจะเป็นยังไงเถียงกันอยู่หาอะไรอยากว่างั้นไอ้เราผู้รับภาระเราจะตายนะมันหมุนติ้วตลอดเรานะคนนั้นว่างั้นดูก็เพราะความเคารพไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ดีฉะนั้นก็เริ่มทำอาการอาการพอหกชั่วโมงไปแล้วมีอาการผิดปกตินั่นแหละพอตีสองละท่านก็ไปนั่นแหละโอ้ยท่านไปสงบมากนะอาการของท่านไปพอดตาละเหมือนไม่หลับนะจ่อครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านอยู่ข้างในอยู่ชั้นหนึ่งเราอยู่ข้างนอกเอาคอสอดเข้าไปดูท่านไปอย่างสงบมากทีเดียวลมหายใจทีแรกก็ลมหายใจเหมือนเขาเรียกหายใจปลาหรืออะไรมีหยาบแล้วค่อยผ่อนเข้าไปดูเลยไม่ทราบว่าลมหายใจหมดเมื่อไหร่ละเอียดขนาดนั้นอ่อนลงพอเลยเงียบไปเลยนั่งดูกันอยู่เห็นว่าผิดสังเกตไปนานแล้วก็เลยนี่ไม่ใช่ท่านชินแล้วเหรอแต่คุณอุปชาท่านก็เลยไปดูนาฬิกานั่นแหละไม่ได้รู้เวลาท่านจริงๆนะท่านละเอียดลงเลยทราบว่าท่านกลับเมื่อไหร่เห็นผิดสังเกตก็เลยถามไปคุยแล้วก็ดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสองยี่สิบสามนาทีเดาออกคือไม่ทราบว่าท่านชินเมื่อไรท่านละเอียดลงขนาดนั้นคือจิตนั้นมันจิตหมดปัญหาแล้วเรื่องสมมุติไม่ไปเกี่ยวข้องได้แล้วแหละอาการนี้เป็นยังไงก็ดูเรือนร่างของท่านที่เป็นอาการของจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองดูอาการจะไว้ไปยังไงคอยดูส่วนธรรมชาตินั้นตายตัวแล้วนะตั้งแต่กิเลส

0: ขาดสะบั้นลงไปเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหากันนี่ละจิตเมื่อได้ฝึกให้ชัดแน่นอนตายตัวแล้วมันไม่ได้เชื่ออะไรนะสามโลกธาตุหรือใครก็ตามสี่โลกก็ตามที่จะให้ไปเชื่อใครทำใครไม่ทำอันเดียวเท่านั้นพอรู้ประจักษ์แน่อยู่ในนั้นแน่ในนั้นอย่างจิตที่บริสุทธิ์แล้วเหมือนกันเมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วไม่ถามใครทั้งสามเดียวโลกธาตุไม่ถามอันนี้อาการของขันเวลามันจะจากจากกันก็ดูเป็นเพียงอาการเฉยๆธรรมชาตินั้นก็เป็นว่าตายตัวแล้วเพราะอาการมันหมดสภาพมันก็ดับอันนั้นออกแล้วที่ฝึกดีแล้วเป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ไม่มีทางให้เป็นอาฐานะบริสุทธิ์ล้วนๆร่างกายมันจะดีดจะดิ้นแบบไหนมันก็เป็นวิบากของร่างกายส่วนจิตหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วอันนี้หมดสภาพเมื่อไรจิตก็ออกเท่านั้นเองที่นี่จิตอันนี้มันเป็นธรรมธาตุแล้วตั้งแต่ขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเท่านั้นพอแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงส่วนธาตุขันธ์เวลาจะตายมันอาจจะมีกระดิกพลิกแผงอะไรต่ออะไรก็เป็นเรื่องของสมมุติส่วนจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหามีจิตที่ฝึกเข้าถึงขั้นตายตัวแล้วจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์เป็นจิตประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านจึงไม่อยากยุ่งอยากเกี่ยวกับอะไรเรื่องอยู่เรื่องยาท่านไม่ค่อยยุ่งนะคือท่านดูมันความพอดีของขันท่านเองชวนใจนี่พอดีเท่าไหร่มันก็หมดปัญหาไปแล้วความพอเหมาะพอดีกับขันนี่แหละท่านดูพอเยียวยาขนาดไหนท่านก็รักษาไปเยียวยาไปท่านไม่กังวลกังวายควรที่จะรักษาแบบไหนก็รักษาไม่ควรแล้วก็ปล่อยท่านไม่ผาดโผนโจรทะยานดูขันมันพอเหมาะพอดียังไงเยียวยารักษาแค่ไหนมันเป็นไปได้แค่ไหนก็เยียวยารักษาไปเท่านั้นเองพอหมดสภาพแล้วคิดก็เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วดีดออกเลยนั่นแหละที่ว่าธรรมธาตุเรียกว่านิพพานเที่ยงอันนั้นเองไม่ใช่อะไรนะนิพพานเที่ยงคือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่ากฎของสมมุติไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ขณะกิเลสที่เป็นยอดสมมุติขาดสะบั้นลงไปจากใจใจหมดโดยสิ้นเชิงเป็นวิมุตติล้วนๆผ่านสมมุติทั้งหมดไปเลยแล้วนะจึงไม่มีปัญหากับจิตของท่านส่วนธาตุขันธ์มันอาจจะมีอาการดีดดิ้นประเภทต่างๆมีต่างกันอยู่ยอมรับนะคือบางองค์ก็จะไปเรียบเรียบไปเลยบางองค์ธาตุขันธ์นี้อาจจะชักจะกระตุกกระติกจะมีอะไรเป็นไปได้ต่างๆมันก็มีแต่เรื่องสมมุติเป็นของมันต่างหากส่วนจิตนั้นหมดโดยประการทั้งปวงแล้วไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการเป็นและการตายของท่านจึงมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่ได้กล้าท่านไม่ได้กลัวกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายมันอยู่เป็นขั้นสมมุติอันนั้นเลยหมดแล้วไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวนั่นแหละที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเริ่มไปตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานฝึกหัดดัดแปลงไปเรื่อยๆฝึกไม่หยุดไม่ถอยจิตก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนพอฝึกทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับ ตื่นขึ้นมาก็ฝึกก็ดูแลรักษาบำรุงอยู่ตลอดไม่ให้สิ่งเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายได้ทีนี้จิตก็มีแต่การบำรุงรักษาก็เจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือว่าเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นแหละคือใจค่อยเจริญเครื่องเสริมใจให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นปัญญาพอปัญญาเข้าถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วเรานี่เป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาธรรมะและมหาสติมหาปัญญานี่เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทั้งนั้นพอกิเลสขาดไปหมดแล้วเครื่องมือทั้งหลายนี่ก็ปล่อยวางลงเหมือนเราทำงานอะไรๆจะเป็นสิวเป็นขวานเป็นเลื่อยพออันนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยวางเครื่องมือเครื่องมืออันนี้เครื่องมือนี่เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสอันว่ามหาสติมหาปัญญานี่พอกิเลสขาดทะวันลงไปประจักษ์ใจหายสงสัยแล้วเครื่องมือนี่ระงับไปเองไม่ต้องบังคับจะว่าวางก็ไม่ได้ตั้งใจจะวางไม่มีเจตนาไม่ตั้งใจวางเหมือนเขาวางเครื่องไม้เครื่องมือเขาทำงานเขาวางวางอันนี้ระงับไปเองเพราะว่าตั้งใจวางหรือไม่ตั้งใจวางท่านไม่มีความตั้งใจพอเจตขาดสะบั้นลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกเจตหรือสังหารเจตมันก็อาภัพระงับไปเองหมดสติก็เป็นสติหลักธรรมชาติเสียปัญญาถ้าว่าจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าสติก็ไม่ได้เรียกปัญญาก็ไม่ถูกเรียกได้แต่ ทำทั้งแท่งหรือธรรมธาตุเท่านั้นอาการเหล่านี้เป็นอาการอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเช่นอย่างสตินี้นะสตินี้อาศัยอยู่ตลอดเป็นอย่างนั้นเป็นเครื่องใช่ส่วนสติที่อยู่กับองค์ท่านเวลามีชีวิตอยู่ก็เป็นสติประจำจิตอยู่นั่นแต่นี่พอจิตผ่านสมมุติไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเราจะมาเรียกว่าสติสตังไม่ได้นะเรียกปัญญาก็ไม่ถูกเรียกสติก็ไม่ถูกคือปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมธาตุที่นี่เราจะไปบ่งบอกว่าธรรมชาติจริงๆอีกก็ไม่ถูกอีกนะกระจายไปเป็นส่วนละเอียดสุดยอดกระจายเลยสมมุติไปแล้วเราจะเรียกอะไรเรียกไม่ได้รวมได้แต่ว่านิพพานเที่ยงหรือธรรมชาติเท่านั้นนอกนั้นเรียกไม่ใกล้ชิดอันนี้ใกล้ชิดที่ว่านิพพานเที่ยงเลยถือวันนี้นิพพานเที่ยงธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าเป็นนิพพานเที่ยง นี่แหละอีกเมื่อฝึกอบรมเต็มที่แล้วถึงขั้นนี้แล้วหมดความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายหลายภพหลายชาติที่หาผามกองทุกข์ไปด้วยทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยนั้นดับลงโดยสิ้นเชิงหมดวัฏจักรที่เคยหมุนมาตลอดปีกับปีกันพอถึงขั้นนี้แล้วขาดสะบั้นลงไปวัฏจิตไม่มีมีแต่วิวัฏจิตไม่หมุนแล้วหมดโดยสิ้นเชิงอันจิตที่นี่ความทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าหมดหมดตลอดที่ให้ท่านให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงคือหมดอย่างเที่ยงไปเลยไม่มีอะไรอีกแล้วอันนิพพานเที่ยงจิตจะบริสุทธิ์เที่ยงเป็นอย่างนั้นนอกนั้นมีสิ่งรบกวนคือสมมุติกวนจนได้นิพพานแล้วสมมุติมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงจิตที่ฝึกได้เต็มจัดเต็มส่วนแล้วเป็นอย่างนั้นอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ผ่านไปหมด เพราะทั้งสามนี่เป็นสมมุติด้วยกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจิตนี่เลยสมมุติไปหมดมันจึงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันจึงไม่หมายอดีตไม่หมายอนาคตปัจจุบันก็ไม่หมายสัตว์โลกทั้งหลายต้องเต็มไปด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันเช่นเกิดมาจากภพใดชาติใดยึงมาเกิดเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าสูงสูงต่ำต่ำแห่งภพชาติของตนไม่ใช่เกิดแบบเดียวกันนะเช่นชาตินี้เกิดเป็นสัตว์ชาติหน้าเป็นสัตว์หรือชาตินี้เกิดเป็นบุคคลไปเกิดเป็นสัตว์คือมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงของมันตามแต่กรรมไปที่ไหนเข้าสู่ปฏิสิวิญญาณที่ไหนก็เรียกว่าเกิดตายก็ทิ้งร่างนี้เมื่อไรก็เรียกว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ก็อำนาจวาสนาบุญญาภิชมพานเหมือนอย่างบ้านหลังนี้มันร้างแล้วสภาพนี้ใช่ไม่ได้แล้วไปปลูกบ้านใหม่บ้านใหม่ก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติที่จะปลูกบ้านหลังดีกว่าจะเก่าหรือเลวกว่าจะก่อนหรือไม่มีอะไรจะปลูกอันนี้จิตดวงนี้ก็สมบัติของจิตนี่ก็คือบุญถ้ามีบุญมากน้อยดีกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมาแล้วนี่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่เรือนร่างที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าเรือนร่างเหมือนกันแต่ละเอียดกว่ากันจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงความทุกข์ที่ติดตามภพชาติต่างๆไปนั้นก็หมดโหดที่แรกก็โหดย่นเข้ามาด้วยความดีถ้าไม่มีความดีแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีต้นมีปลายนะเคยเกิดเคยตายได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดมาและตลอดไปสูงสูงต่ำต่ำตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมากน้อยของตนนี่เวลาสร้างบุญสร้างกุศลเข้ามาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมนี่เป็นการสั่งสมความดีความดีนี่เป็นเครื่องตัดทอนภพชาติของตนที่ยืดที่ยาวหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นค่อยจดหดเข้ามาย่นเข้ามาภพชาติที่เกิดก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะเกิดยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติก็ยังเกิดสถานที่ดีกติที่เป็นความสุขความสบายพอโปร่งใจได้ว่างั้นค่ะมันต่างกันกับผู้ที่เกิดมาแบบลอยๆตายแบบลอยๆคืออยู่แบบลอยๆไม่ทำประโยชน์อะไรแต่ทำมีแต่โทษเต็มตัวเต็มตัวตั้งแต่ตื่นนอนมานี่สร้างแต่บาปแต่กรรมจนกระทั่งค่ำเอาวันหลังก็สร้างอีกแบบนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนค่ำตั้งแต่ภพชาตินี้จนสิ้นภพสิ้นชาติคือวันเกิดจนถึงวันตายสร้างแต่บาปแต่กรรมสร้างมาอยู่ไม่ถอยบาปกรรมมันก็มากขึ้นมากขึ้นนี่แหละเหมือนคนสร้างความดีวันนี้ก็สร้างวันหน้าก็สร้างเพิ่มกันขึ้นความดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนคนที่สร้างตั้งแต่ความชั่วความชั่วเพิ่มขึ้นเวลาตายแล้วก็ความชั่วมีกำลังมากเต็มที่เพราะสร้างมาอยู่ไม่ถอยทับตัวเองนั่นแหละไม่ทับใครความถูกมากน้อยจะรวมมาตัวเองทั้งหมดเพราะตัวเองเป็นผู้สร้างนั่นนี่แหละที่ว่าเป็นที่เจ็บความทุกข์ทั้งหลายไว้นี้ไม่มีที่เจ็บมีที่จิตผู้เริ่มสร้างสุขสร้างความดีความชั่วไว้เท่านั้นจะเป็นผู้บรรลับความสุขและความทุกข์ไว้ได้มีใจดวงเดียวเพราะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจในทางไปในทางที่ถูกที่ดีสิ่งที่ชั่วอย่าไปคุ้นกับมันนะเหมือนไฟเนี่ยเพียงจะดอกไฟดีดมาเราคุ้นกับมันได้ยังไงพอมันดีดมาตกมาถึงเรานี่เรานั่งอยู่นี่ดีดผึ่งเลยเห็นไหมล่ะคุ้นกับมันได้ไหมล่ะไฟถูกนี่คุ้นกับมันไม่ได้จะเป็นมากี่กับกี่กันก็คุ้นมาไม่ได้เท่านั้นกับเท่านั้นเป็นความกระเสือกกระสนกระวนกระวายทรมานมากที่สุดตลอดมาแต่ว่าเขาอยู่ ในทุกนานเขาฉินไม่มีอยู่กับความบุญกุศลว่าจะอยู่มานานจะฉินไม่มีหากเป็นสุขตลอดสดสดร้อนร้อนหากเป็นทุกข์ตลอดสดสดร้อนร้อนไปอย่างนั้นพาให้พากันตั้งใจนะทำที่มาสอนโลกเพื่อแก้ความทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแม่นยำไม่มีธรรมใดที่จะเสมอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะนี่เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นเจ้าของแห่งธรรมโดยแท้สิ้นกิเลสเปิดเจ้าหมดเป็นนาโลโกอุดปาริสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนเวลาครองธาตุครองขันธ์อยู่นั้นเวลานิพพานแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยนี่จิตดวงนี้เมื่อได้รับการอบรมดีเราก็เหมือนกันให้สั่งสมให้ฝืนนะฝืนความชั่วไม่ฝืนมันจะมาเหยียบย่ำทำลายเรานั่นแหละตามมันคล้อยตามมันมากน้อยเพียงไรก็จะเข้ากับคล้อยตามถูกเปิดทางให้ถูกไหลเข้ามาสู่ตัวเองจึงต้องมีการคัดค้านต้านทานไม่ทำฝืนกันตลอดส่วนดีก็ฝืนทำเพราะที่ทำความดีนี้กิเลสมันฝืนมันขิดมันขวางไม่ทำแต่เราเป็นธรรมเราจะทำมันขี้เกียจเอาขี้เกียจเป็นเรื่องของกิเลสความขยันเป็นเรื่องของธรรมนั่นเอาความขยันตีทีเดียวกิเลสแหลกเราไปได้สบายทำได้สบายถ้าไปตามกิเลสแล้วไม่ไปไม่ทำเอาไปตามกิเลสเรื่อยๆค่อยตามกิเลสก็ค่อยไหลลงไหลลงคนทั้งคนหาราคาราคาหาค่าหาราคาไม่ได้ตัดทอนคุณค่าราคาห้องตนลงไปโดยลำดับจนผลสุดท้ายมีแต่ลมหายใจคนๆนั้นเพราะสร้างแต่ความชั่วมาลบล้างความดีเสียหมดความดีเลยสร้างไม่ได้สร้างแต่ความชั่วไปพบไหนก็ไปเถอะถ้าลงความชั่วเต็มหัวใจแล้วจะเป็นพบที่ดีมีความสุขไม่มีทางไม่งี้จะถูกมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่สร้างมาแล้วทั้งนั้นทีนี้ผู้สร้างความดีก็เหมือนกันเอาจะไปพบไหนไม่ต้องวิตกวิจารขอให้มีความดีติดตัวเธอติดอยู่กับใจใจเป็นผู้สร้างไม่มีสูญหายไปไหนยังอยู่ที่ใจความดีมากน้อยนั่นแหละจะพาหนุนไปหนุนไปนี่เราสร้างความดีนอกจากหนุนเราให้มีความสุขในภพชาตินั้นแล้วยังตัดวัฏวนที่ยืดยาวเกิดตายหลายภพหลายชาติจนนับไปได้ย่นเข้ามาจนนับได้นับได้สุดท้ายผ่านไปได้เลยนี่ก็เพราะความดีการทำความดีเป็นการตัดทอนความทุกข์ทั้งหลายลงจากภพชาตินั้นๆที่เราจะทนเกิดทนตายต่อไปอีกให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งความดีพอแล้วภพชาติก็ขาดเข้ามาพร้อมกันสุดท้ายก็มีแต่ความสุขล้วนๆถึงนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดต้องตายเรียกว่าเที่ยงตลอดไปนี่แหละความดีเราสร้างให้พากันสร้างนะอย่าพากันใจเร็วนี่นี่บวชสุกเอาเขากินอยากทำอะไรทำตามต้องการสดร้อนๆไม่คิดไม่คาดไม่พินิจพิจารณาว่าสิ่งนี้ทำลงไปแล้วจะให้ผลดีชั่วประการใดต้องคิดถ้าผิดก็ต้องเป็นความผิดทำลงไปก็ปั๊บก็ผิดเลยผลก็เป็นความผิดนั่นแหละเข้ามาเป็นความถูกให้พากันระมัดระวังอย่าทำหลักแต่ว่าทำไปเฉยเรามีวิญญาณเรามีจิตมีความรู้อยู่จะสักแต่ว่าทำได้ยังไงต้องมีความจงใจบังคับไว้เสมอไม่ทำชั่วเนี่ยสำคัญการฝึกอบรมจิตดังที่สอนทุกวันนี้และอบรมจิตตภาวนานี่เป็นสำคัญมากนะคือใจของเราแต่ละดวงละดวงมันเป็นกองไฟอยู่ในนั้นมันเผาอยู่ลึกๆลับๆสุมอยู่ภายในไม่มีใครรู้ใครก็ไม่พูดทั้งที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนตามกาลเวลาของไฟในหัวใจจะแสดงมันไม่แสดงทุกเวลามันก็แสดงเป็นการเป็นเวลาของมันในสัตว์แต่ละสัตว์ในบุคคลแต่ละคนมี ทีนี้เมื่อมีภาวนาแล้วจ่อเข้าไปจะเห็นสติตั้งเข้าไปเรื่องภาวนาความวุ่นวี่วุ่นวายเกิดจากกิเลสมันก่อฟืนก่อไฟเผาเราสติจับเข้าไปทำภาวนาจับเข้าไปนี่เรียกระงับเป็นน้ำดับไฟทำใจให้สงบหรือให้คิดให้ผูกอยู่กับอัตกับธรรมเอาธรรมเป็นงานพุทโธเป็นงานของธรรมธัมโมสังโฆเป็นงานของธรรมสติเป็นงานของธรรมเราดำเนินอยู่นี้จิตของเราจะค่อยสงบสงบมันแสดงเปลวโจทย์เมฆพ้นสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องภาวนานี้ไปไม่ได้นะเอาจนได้จนอยู่นั่นไม่อยู่พระพุทธเจ้าสาวกบริสุทธิ์ไม่ได้ฝึกได้ฝึกไม่ได้ไม่มีใครดีในโลกฝึกได้ทางนั้นฝึกไปทางไหนไปทางนั้นฝึกทางชั่วไปทางชั่วไปทางทุกข์ฝึกทางดีไปทางดีไปทางความสุขความเจริญนี่ให้พากันฝึกฝนอบรมตนอย่าปล่อยนะจิตดวงนี้แหละเป็นผู้สมบุกสมบันจะไปรับเคราะห์รับกรรมของตัวเองที่ทำลงไปไว้ซึ่งเป็นส่วนชั่วจะไม่มีใครรับแทนนะกรรมสาโกมหิคือกรรมเป็นของเราทุกคนใครทำไม่ว่าที่แจ้งที่รับทำอยู่ที่ไหนเป็นการทำแล้วด้วยกันทั้งที่เปิดเผยไม่เปิดเผยถือว่าเป็นการทำแล้วนั่นแหละถูกฝังอยู่ในใจมีการทำดีก็แบบเดียวกันฝังอยู่ในใจให้พากันระมัดระวังอย่าลืมเนื้อลืมตัวคนเราเมื่อมีอะไรขึ้นมาแล้วมันลืมตัวนะอย่าลืมคนมีก็ดีคนจนก็ดีอย่าลืมตัวมีก็ให้ทราบว่ามีตามกาลเวลาตามนิสัยวาสนาที่มีมากแล้วหายไปหายไปหมดไปสิ้นไปแล้วไหลเข้ามาแล้วออกไปก็ให้ทราบวิถีของโลกสมมุติมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเจ้าของที่ควรได้มาก็ได้มาที่ควรเสียไปก็เสียไปที่เสียไปให้เสียไปด้วยเหตุผลอย่าเสียไปด้วยความสุขเอาเผากินพอมีมามากลืมเนื้อลืมตัวจ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จากเหตุจากผลเอาความอยากความเสียเคลียร์ความหลงตัวนี่พาจ่ายแล้วชิบหายได้นะถ้าเอาทำมีสติทำกำกับตนเสมอมีมามากก็ให้ทราบว่ามีการใช้การจ่ายของเรามากน้อยก็ให้มีอยู่ในเหตุในผลของจะมีมากมีน้อยเอาถือเอาประมาณคือการที่เราจ่ายมีเหตุผลประการใดบ้างนี่มาปฏิบัติอย่าเห็นว่ามีมามากจ่ายมากไปไม่คิดได้ไม่ได้นะต้องคิดทุกคนพากันจำเอานะวันนี้พูดเพียงนี้ว่าจะพูดไม่พูดมากพอพูดผมมีเบาๆนิดหน่อยก็พอพูดได้เอาละพอนะพูดเท่านี้ก็เหนื่อยแล้วนะยังไงกี่นาที
1: 42ครับ
0: โอ้ได้ถึง40แล้วนึกว่าจะไม่ได้อะไรถึง40แล้วดิ
1: คร
0: ับ 42ดิเบื้องต้นโอ้โหนี่ค่อยเบาๆค่อยพูดออกไปได้บ้างทีแรกนี่ออกหมดเลยแทบจะพูดไม่ได้พูดไปถ้ามันฝืนในเรื่องนี้ก็จะหยุดนี่พูดไปค่อยเบาไปเบาไปค่อยพูดไปเสียงนี่จะพอออกทางวิทยุได้ไหมเสียงนี่นะเสียงดังพอเป็นถ้อยเป็นคำอยู่นะอันนี้มันมีแต่วูมันไม่ได้รู้นะว่าเรื่องข้างนอกดูไม่ได้เอียงคนตรงแง่ข้างในฝนก็ลงมาพร้อมกันเปียกหมดนั่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจะทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สพฐก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สธบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
8: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้น ยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแสลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาสถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าวิบากที่ตนทำไปแล้วเป็นเครื่องหนุนขอเชิญรับฟังครับ
2: อยากคอยคำที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์เทวโลกนิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมด

พระจักรพระไทยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญเรียกว่ากรรมภาษาทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำการกระทำนี้แหละเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชั่วนั่นเป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชั่วที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นพยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจักษ์พระทัยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมที่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือวิสุทธิธรรมได้จากความบริสุทธิ์หมดจดสว่างกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจ้งชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกในในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือพระญาณของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม้ที่สุดเรื่องพระนิพพานพระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองค์อาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจับไว้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จับได้และในโลกทำไมจะจับไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัฏจักรมีอยู่สามโลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลกจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่เมื่อสิ่งอยู่นอกโลกสามารถรู้ได้สิ่งในโลกมีอยู่ในโลกจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระองค์จะไม่สามารถรู้เห็นและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พระองค์จะนำสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระองค์เห็นแล้วประจักษ์ด้วยประทัยนั้นมาสอนโลกไม่ได้การสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์ทั่วไปแต่ไม่สาสัตว์บรรดาสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตนนั้นเท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปลีกตัวออกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วนะคำว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี้แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันเท่านั้นดูเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดปรุงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจาและแสดงออกมาทางกายคือความประพฤติการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็น

0: ุศลกรรมอกุศลกรรมอัตยากตกรรมคือการกระทำที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทำที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทำที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นแต่การกระทำนี้แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทำเป็นของไม่แน่นอนในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทำอยู่ทุกๆระยะนั้นทำดีก็มีทำชั่วก็มีผลดีผลชั่วจึงต้องตามมาโดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วนะเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ตราบใดคือการกระทำดีกระทำชั่วยังมีอยู่ตราบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างไม่ได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจการเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ผลักลงไปกดขี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดข่วงลงไปก็สู่ที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นฉัตรกับทำนองเดียวกันแล้วลงไปอบายมุขคืออะไรนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานมันก็ว่าอยู่แล้วเห็นแล้วแต่จะไปไหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจวาสนาสูงยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้น6ชั้นดาวตุมดาวดึงเรื่อยจนตายงามมาดุสิตนิมมาดีไปมีนิสาวดีแล้วก็ก้าวขึ้นพรหมชั้น6ชั้นมีพรหมกายิกาเป็นต้นมีล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ยากหยิบยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปสูงไปต่ำตามอำนาจแห่งวิบากที่ทำแล้วสูงขึ้นไปก็ถึงพรหมโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกได้แก่พระนิพพานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิบากก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนคือการกระทำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาตรัสรู้แล้วการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำรับตำนาท่านว่าไว้อย่างนั้นว่าสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของ หรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้ง 80,000 ปีการสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลานาน 40,000 ปีอายุถึง 40,000 ปีการประกาศศาสนาอยู่ถึง 40,000 ปีบางองค์ก็ 30,000 ปีลดลงมาเป็นแบบนั้นการลงอุโบสถปาติโมกข์ 7 ปีลงอุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็6ปีบางองค์ก็ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้จีรังถาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึง7ปีเท่านั้นเพียง15วันก็พอเหมาะถ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้เพราะฉะนั้น15วันจึงมีการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์เสียครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่อยมาสิ่งที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้ที่โดยเฉพาะบางองค์7ปีถึงประชุมปฏิโมกข์กันหนึ่ง6ปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่งลงอุปสมบทสังฆกรรมทีหนึ่งพระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความพาสุขมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดอันนี้สัพปาปัสสะอกะระณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กับสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตะประโยชน์ดับปันนังการยังจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านดังนั้นท่านขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเทศจะสร้างมาเลยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะผัดตัดสนิ่งรู้จักประมาณในการขบพานฉันปันตัญจะเจรนาสนังหาอยู่ในแสวงหาอยู่ในที่สถานที่วิเวกอันสงัดที่วิเวกสงัดเอตังมุทานาสาสนังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและอธิจิตเตจะอาโยโกการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือนิพพานก็ดีจึงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สอนตามสิ่งที่มีอยู่สัตว์ที่ลงนรกที่ไปสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดนี่จะวางไงถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นต้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยสิ่งที่ทรงทราบด้วยพยานดังพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบและชัดเห็นชัดชัดเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่ใช่คน แต่เขาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ชั้นใดเรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆตามอำนาจแห่งการกระทำของตนที่จะให้เกิดในสถานที่นั้นๆก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นรู้ๆเรื่องของสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้นับไปกันมากันอยู่เรื่อยๆเราเห็นอยู่นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยพยานไม่มีอะไรสงสัยผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยปักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่มีนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่เสมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่เสมอเช่นสะดุดเป็นต้นถ้าเราเห็นเราจะไปโดนทำไมโดนสะดุดโดนหัวต่อโดนรากไม้โดนไปทำไมโดนหินโดนไอ้เหยียบฝักเหยียบหนามเหยียบมันทำไมก็เพราะไม่เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในสถานที่เหยียบย่างไปนั่นเองแต่ความที่ว่าไม่มีนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งนั้นๆที่มีอยู่โดยลำพังตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงต้องโดนขวากโดนเหยียบฝักเหยียบหนามโดนไม้โดนต่อกันอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่เห็นทั้งเราการที่สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ต่างหากจึงต้องโดนเอาโดนเอาผู้ที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อยๆมีแต่ไฟนรกแผดเผาอยู่เรื่อยๆคือผู้ที่ว่าไม่มีเพราะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนั่นแหละจะเป็นการสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไม่ประมาทสิ่งใดที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนลงไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงไม่มีความเป็นอื่นเราไม่เชื่อคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีจะเชื่อใครคนโง่ไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดที่เราจะไม่เชื่อท่านถ้าว่าเป็นประเภทอย่างพวกเรานี่แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกไม่ได้ความเป็นศาสดาจริงมีพระอำนาจวาสนาบุญญาภิกขัมภานเหนือโลกจึงเป็นศาสดาของโลกได้เราพวกคนโง่หูหนาตาเถื่อนจึงต้องได้เชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามดำเนินตามพระองค์ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่แล้วนี้และบำเพ็ญตลอดมายังจะบำเพ็ญอีกต่อไปก็เพราะความเชื่อต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็นเข็มทิศทางเดินให้ไปด้วยความราบรื่นชื่นใจการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเป็นการบำรุงส่งเสริมตนเองโดยตรงคนอื่นยังได้รับความสุขความสบายอีกด้วยเจ้าของก็ได้รับบุญกุศลอีกด้วยเช่นดังการให้ทานหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขด้วยวัตถุนั้นและได้รับความปีติยินดีมีความปีติยินดีย้อนมาถึงผู้ให้อีกด้วยผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลด้วยความปีติยินดีเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตนี่แหละคือบุญคือกุศลอาการที่ให้ด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละจะยังกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งที่ให้ไปนั้นมันก็ร่วงโรยไปธรรมดาหมดไปสิ้นไปแต่เจตนาที่ให้อันเป็นความดีเป็นกุศลธรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ร่วงโรยไม่หายไปไหนฝังลึกอยู่ภายในจิตใจผู้เป็นตัวการแห่งเจตนาของการให้ทาน การรักษาศีล ก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นคือว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความวอกแวกคลอนแคลนและสั่มละสายทุกนู้นคิดนี้ก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรสันติความอดความทนความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราฝังอยู่ที่ใจนั่นเลยใจจึงเป็นบ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมุขนิพพานจะเป็นธรรมดวงเลิศก็คือใจดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เลวต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปด้วยความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราเดินทางเดินหยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมักสมหมายการบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบำเพ็ญเท่าไหร่ก็ได้หน้าอยู่เรื่อยๆเมื่อบำเพ็ญหยุดไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ไปได้อันนี้ก็ถึงพระนิพพานเราทั้งหลายเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็คือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธมามกะธรรมมามกะนี่ดำเนินตามหลักธรรมความดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงเอาไปได้อโจรหะอโนนิธิเนี่ยโจรผู้ร้ายก็มาปล้นออกไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญานิธิขุมทรัพย์คือบุญฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนตอกจนมุมมีแต่ความสุขสำราญบานใจเสมอนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญเรามีความรื่นเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนี้โลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคกรรมสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนตุลาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าความงามแห่งธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าห่วงใยหมู่คณะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าการต่อสู้ของกิเลสและธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถูกความสุขต้องปรากฏต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าปรารภความเพียรจึงตั้งหลักได้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าผู้รู้ผู้แนะนำและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสัตว์โลกผู้ต้องโอคะสงสารจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าสร้างความดีไว้เสียแต่ต้นมือไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: พระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569 เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไ
0: ทยท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อาหะ

0: สนามิทัสสัมเวติอันตรายามิมาเหสุตัสเตจัสสะ
1: อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

0: อันนมยังสังฆานุสติมยังกโรมาเส
1: โสปะเทปะ

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสาปสิริงสาปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชาญาทังอาชาลยาปัจเวคิตวายโยปินาปาโตปริพุตโตโสเนวดวายานามดายานามัญญานายานาวิภูสนายา

0: ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมักขสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามธรรมอาชมายาปัจเวกิตวาโยกิลานะปัจยังเหสัจจะปริฆาโรปริพุทโธโสยาวาเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปชาปรมตายาติ
1: อหังสุขิโต

าสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสาเวสตากัมมะสกากัมมะดายะตากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังคริสันติกัลยาณวาปาปะกัมวาตัสสะดายะตาปริสันติ

ูดเรื่องหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากการบำเพ็ญที่เรียกว่างานของพระองค์มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้แก่ความสุขเหตุคือการบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสนาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความจริงก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงานใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำน่าจะแสนขี้เกียจก็ต้องบังคับมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นนั่นโลกจึงมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแม้แต่สติสัมก็ยังต้องทำงานกันคือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องมีเรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งหมดไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อจะที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่านให้ชื่อแปลออกไปว่าบำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญด้วยกัน สืบต่อเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวรรคขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมือกับแจ้งมีอยู่นี่มาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะมีมือกับแจ้งมือกับแจ้งติดต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทำนองเดียวกันจึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากดังที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นก็ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมืดกับเรื่องนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยพระองค์ก็กำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าเพื่อให้จิตยับยั้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัยอารมณ์อะไรเลยก็เป็นที่เพียงพอสำหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันตั้งเดิมของท่านที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสำหรับใจดวงนั้นแล้วปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไปนอกจากเวลาหลับที่ไม่ฝันหลับอย่างสนิทเท่านั้นแต่ความหลับกับความตื่นซึ่งไม่มีอารมณ์นั้นมีความผิดกันคือผู้ที่บริสุทธิ์มีความทราบชัดในความบริสุทธิ์ของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่หลับแม้จะเป็นความสบาย
แต่สติไม่มีในระยะนั้นมีความผิดแปลกกันอย่างนี้จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะนำสั่งสอนอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์แห่งธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเพื่อให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องประยุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์ที่ตรงข้ามถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจำนวนน้อยก็แสดงความทุกข์ให้เห็นเท่าที่อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กับใจยิ่งมีจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากเท่านั้นความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรทุกข์นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจะสังเกตต่อรู้ อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนานั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตจอดรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากำลังนั่งสังเกตการอยู่นั้นเช่นเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆเราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านไปมาตามถนนทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในเรื่องรู้ราวว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันดังคำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจำตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่าใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ไม่ทราบนะจึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็ตามโปรดทราบไว้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือสังหารให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสำหรับผู้นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงตนเองได้เป็นขั้นๆขึ้นไปและพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกๆบททุกๆบาทแห่งธรรมะที่นำมาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็ตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียวเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคกิเลสตัณหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะถ้าความที่เกลียดเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความที่เกลียดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลข้อมูลที่จะกำจัดความเกลียดค้านนั้นออกได้ความเกลียดค้านนั้นเกลียดค้านนั้นจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเรานำมาแก้กันยกตัวอย่างถึงย่อพอที่จะเข้าใจเป็น

ซึ่งแทรกสิงอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักกันสิ่งนั้นออกมาให้เราทำตามอำนาจของเขาแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีไม่งามผลก็เกิดความเดือดร้อนให้แก่เราเสมอไปนี่คือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายในเพียงตามธรรมชาติของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนชั่วเพราะอิทธิบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วนี้แสงอยู่แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่คือจิตล้วนๆจิตประเภทนี้ไม่มีอารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดขี่บังคับหรือส่งเสริมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นและให้เร็วตามยิ่งลงไปกว่านั้นอีกได้นี่คือจิตที่พอตัวคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นแต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ไขเสมอลำพังความอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอยู่เสมอใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะเราอยากเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบสิ่งใดที่จะทำความต่ำทรามแก่ตนและผู้อื่นผิดชอบสิ่งนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเองทั้งที่เราทำด้วยความอยากของเราทำด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราแสดงก็เพราะความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทำไปตามความอยากนั้นเฉยๆผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวางกันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ลงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทำเอาตามความชอบใจของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสียอย่างนี้จึงที่ว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวเมื่อเราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตำหนิตัวเองได้วันหน้าเราก็จะต้องตำหนิได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ตำหนิตัวเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็ตามลำบากก็ตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเล็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอนี่เรียกว่ายาแก้กิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลงแก้ไขแล้วจะต้องค่อยสลายลงไปเป็นลำดับคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบ้างสับสนปนกันอยู่ภายในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตนเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายของจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันตัวเองสมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากน้อยมีมาไว้สำหรับบำรุงบำเรอให้เราได้รับความสุขสมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั่นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนำสมบัติเหล่านั้นมาบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความขนาดกว่าสัตว์นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ได้เลยถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทรน้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝั่งมหาสมุทรไปได้มีหลักธรรมะก็เช่นกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกสิ่งคือธรรมะ

รดได้นำธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลำดับมีทานบารมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเราเฉพาะอย่างยิ่งทั้งทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเราก็สงวนเสียดายเพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทำไมจึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจำนวนมากๆและบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดนที่จะไม่สามารถบำเพ็ญได้นั่นแลถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อยถึงความเป็นอยู่และความพัดพลาดได้ไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันใดว่าเป็นชนะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความผาสุกในปัจจุบันนี้และพบหน้าชาตินานอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใดและอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงเรื่องการให้ทานถึงเรื่องการรักษาศีลถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มากๆยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไปประหนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบารมีไม่มีอั้นคิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีที่นี่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเครื่องบริฐานของพระทุกองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยการขบการฉันจากศรัทธาญาติโยมเท่านั้นแล้วพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีสบงจีวรอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยขาดแคลนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องสึกออกมาเพราะไม่มีใครเลี้ยวแลอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเป็นพระผู้ศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความเป็นพระมีใครสามารถจะทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีทราบชั่วเรื่องชั่วของกันและกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าท่านเองจะมีความอดอยากขาดแคลนยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับแม่เลยแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่งทั้งหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไรก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งนี่จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้แม้จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำดับไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาญาติโยมที่ได้ทำตุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการประดับตับฟังพินิจพิจารณาในเหตุผลดีชั่วภายในตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายได้ผู้สาวมาเสียสละบำเพ็ญคุณงามความดีจากคาเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีศรัทธาแก้วกล้าในพระพุทธศาสนา
มีความมุ่งหวังอยากจะสดับตับฟังโอวาทธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเข้าอีกเป็น3ชั้นด้วยกันเป็นศัพท์ดังนั้นวันนี้จึงอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเบื้องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็ได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและสอนสรรโลกพระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้องดังนั้นธรรมะทุกกฎทุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสุขาตธรรมเป็นธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่างสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาคตที่ปรากฏเด่นในไตรภพคือโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นพระทำให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันทีเข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กำลังเข้ากำลังออกนี้เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แหละเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แหละคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีหยุดยั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติที่ใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิดในภพหน้าไม่มีก็ตามจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทำให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่หรือกำลังเป็นอยู่ดังนี้เท่านั้นจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจตรงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นก็ตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกถึงใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้บุญกุศลนี้ไม่อยู่ห่างไกลจากใจให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนขึ้นบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไปแยกจากกันมีคำว่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระกินาศกว่าปุญญปาปะปะหินาบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนไปแล้วทำไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วไม่ใช่หรือดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีอันแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมายคือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนศาลาหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหากบนศาลาต่างหากบุญจึงเป็นเพียง
ครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดสุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคำว่าบุญซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุงก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามเลี้ยงเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทำความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ฟั่นท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสิงห์ทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะอันละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทำตัวให้หมดข้าศึกภายในตัวคือภายในก็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็ไม่มีปัญหาใจเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้วด้วยการชำระรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเอื้อมเข้าไปยุ่ยแย่หรือทำลายจิตใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจหมดเชื้อแห่งความรุ่มหลงภายในใจแล้วนี่ท่านว่าบ่อแห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นการเวลาส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิฏฐิโกรู้อยู่กับของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสุทธิ์นั่นท่านว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาลิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แหละคือพระนิพพานแท้ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยภาระคือขันธ์ทั้ง5อันเป็นบ่อกังวลหรือเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีสิ่งใดที่ไปก่อควรอยู่แล้วเพราะธาตุขันธ์เครื่องก่อควรนี้หมดไปส่วนตอุปาทิเสสนิพพานนั้นแม้จิตจะ จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามส่วนธาตุขันธ์ที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องไปถึงวันสลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับทัพพินาศกที่จะต้องปฏิบัติต่อขันมีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันจะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันแสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ความลำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันแสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วยอาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ในท่าใดรู้ไปหมดและไม่ซึมซาบถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเยียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปสภาพตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพระกินาศกท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทำให้มีน้ำหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทำต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่านประมาณเท่านั้นนี่ท่านคำนวณไว้แล้วหากว่าควรจะเป็นประอยู่แต่กลับให้เป็นของหาไม่ไปเสียอย่างนี้ประโยชน์ซึ่งควรจะได้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนี้ไม่สมควรท่านก็เยียวยารักษาไปนี่แหละที่จะทำให้เป็นน้ำหนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะไปถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ล้วนๆและภายในกายของตนกับความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่มีปัญหาใน
ในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งมันมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลความเป็นอยู่นี้เป็นสภาพอันหนึ่งความตายไปเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขันแต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดทวงนี่คือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้นไม่หนักในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่าถ้าทำให้ล้นค่าแล้วล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจะติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน่นหยิบนี้ตามความเขาติชิ้นนินทาหรือตามความสนับสนุนคือมันพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความสนับสนุนก็ดีความนินทาก็ดีจะนินทาทุกขณะก็ทราบได้ทุกขณะที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสนับสนุนก็ทราบว่าเขาสนับสนุนเราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นคือเรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสนับสนุนต้องเอื้อมทันทีทีเดียวใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวแล้วนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรุ่มๆดอนๆหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเขตมีแดนถ้าอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุขทางนั้นทำให้ปวดแปลงอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ไม่นิ่งหาความใสสะอาดไม่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยอะไรจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตัวของตนเองก็ออกกว้านหาเลยยุ่งไปด้วยเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจึงอยู่ด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเมื่อเป็นนั้นความสุขจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกสบายเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นเราก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีชั่วก็ตามเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาก่อควรมีความติดต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากฝักภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะไม่มีอะไรแปลกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สำคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นจะแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาก็เพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลำบากต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ถ้านานไปนานไปเพราะการแก้ไขที่ดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริมให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วข้างต้นคือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนี่มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จและอยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่านะ
บายทั้งวันทั้งคืนเท่าที่อธิบายมาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียง

0: ศาสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดหรือเครื่องซักผ้าสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุเมื่อมีความสงบความสกปรกภายในตัวเองเพราะคุ้มครองกับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่าแต่บุคคลมาทั้งหมดนั้นใดเพราะทางนี้เป็นทางที่คือเดือดทั้งสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ราบรื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่ลดทุนได้เพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาเสมอมีทางของมนตรีที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดูน่าคุ้มจะตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในสิ่งที่ปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มเนียนต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจากกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาพอสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมานุ่งห่มแม้จะแปดเปื้อนก็แปดเปื้อนโดยตนเองเป็นผู้ใช้ลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มเนียนหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าห่มและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมาย แต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินไม่เคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาผิดที่เคยเป็นยังไงมายังไงผิดที่ถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งเจรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเรียกว่าเป็นเรื่องฝืนสัตว์ทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนเป็นกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติพระสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและพระลูกและเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความจับกระดูแม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการดีการไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพระกยาหารตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเรา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบทำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัตตะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังพระนางคัจฉานิของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่นี่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำนึงถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินได้ฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความลำได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามกั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอ
1: แต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวัยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นชนะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่แหละเป็นที่ยึดมั่นและเป็นสาระของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสะนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งความดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและคฤหัสถ์เพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงหรือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคยติดจักเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสะสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับที่เรียกตัณหาจะพอตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไป แก่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม้ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนากิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้ร่วงชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนมีที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาก็เรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตร่ตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศอีกเช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตาม แต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญาได้ซักฟอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองแล้วก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักฟอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมดัดแปลงหรือซักฟอกของผู้มีความเพียรนั้นๆเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกข์นั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกข์นั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้ที่สุดทุกข์ทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันธ์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเนี่ยมีทุกทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกทางใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข้างนอกหมดไปทุกข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกทางกายโดยทางปัญญาทุกถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกข์ต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัยคือให้สั่งสมทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกข์นั้นเป็นตัวสักขีพยานแล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุไหนเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสียอกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไร ความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมผิดทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรขั้นกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแลเป็นจุดที่ผิดทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำร้ายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราชอบความเกลียดชัง

ิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มากีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหลุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดข่วงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทะคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับปรังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แต่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมุติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโครของกันและกันใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโครที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นวิมุตติหรือจิตถึงวิมุตติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพะทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริงแต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสัพพะทิเสสนิพพานจิตก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็ระ

ายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังมีจะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังพรหมจริยังหมดกิจในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจิตนี้เองจิตที่เคยเป็นเสียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมานี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกท่านได้นำไปประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะประดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราธรรมก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นที่ว่าทำแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัญญานังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราเราปฏิบัติในไปในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานกัญญาถ้าทำก็ยิ่งงามในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมีใครจนเกิดมี

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตและเป็นแนวทางของจิตที่จะดำเนินไปด้วยความปลอดภัยพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมจากพระไทยและนำประกาศสอนสัตว์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมะคือความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้เป็นของคนที่ดีงามอยู่ด้วยความสม่ำเสมอนอกจากผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมะคือความจริงนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่นี่เป็นสำคัญเราทุกท่านที่บวชมาในพระศาสนาเพื่อต้องการหาความจริงตรวจทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอคนเราถ้าพบความจริงแล้วอยู่สบายถ้ายังไม่พบเนื้ออะไรอะไรจะสมบูรณ์พูนสุดก็ตามแต่ยังไม่สมาธิพอใจได้พบความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงที่สอนไว้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะจิตใจไม่ขุ่นมัวมั่วสุมกับอารมณ์ซึ่งเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการครองชีพด้วยเกี่ยวกับทางจิตใจโดยเฉพาะด้วยผู้มีธรรมะภายในใจจึงเป็นผู้สม่ำเสมอปลอดภัยเหมือนกับคนมีอวัยวะไม่เป็นบาดเป็นแผลไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกสบายผิดกับบุคคลที่มีบาดมีแผลหรือฝ่าเท้าเป็นแผลไปที่ไหนต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นก็ถูกสิ่งต่างๆทิ่มเข้าไปในรับความเจ็บปวดแสบร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอความจริงอยู่กับทุกแห่งทุกหนอยู่กับทุกคนธรรมะสอนลงที่สัตว์ที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความจริงลักใหญ่ท่านก็สอนไว้คือกุญแจสำหรับเปิดเข้าถึงของจริงเวลาบวชท่านอุปัชฌายะท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโลกสงสารติดอยู่ในที่นี่อันนี้เป็นสำคัญตะโจท่านแปลว่าหนังเนี่ยหุ้มห่ออยู่สรรพังร่างกายที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เกี่ยวกับหนังหุ้มห่อนี้เท่านั้นถ้าได้ปราศจากมีเสียทั้งนี้แล้วจะดูกันได้ไหมดูกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะมีความสง่าราศีหน้าดูหน้าชมไม่มีเนี่ยสัตว์โลกติดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหยั่งลงที่ตรงนี้มาตัดโจให้พิจารณารอบคอบให้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสะดวกสบายความว่าวุ่นขุ่นมัวเกิดขึ้นจากใจกวนตัวเองรบกวนตัวเองทั้งวันทั้งคืนนอกจากนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเครื่องรับสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันพอได้รับสัมผัสจากสิ่งนั้นความปรุงแต่งความสำคัญนั้นหมายที่จะให้เกิดความพัวพัน
ก่อกวนตนเองก็เกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นอตีตาลมขึ้นมานอกจากปัจจุบันแล้วนั้นเป็นอารมณ์อดีตคิดหุ่นต่างองค์ต่างพยายามปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้จริงจังสักหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เห็นความจริงไม่ต้องไปถามใครๆทั้งนั้นเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนี้จะเห็นที่จิตเพราะธรรมะชี้เขาตรงนี้ชี้เขาตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นเห็นความจริงแล้วชื่อว่าเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตนไม่หลงตนลืมตนท่านอากาลิโกจะหมายถึงอะไรสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นก็มีอยู่ไม่ว่าข้างนอกข้างในสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปไม่ขาดสูญจากโลกก็เรียกว่าอากาลิโกได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้คำว่าทุกขสมุทัยมีอยู่ณที่ใดสับปนกันอยู่ที่นี่ในกายของเราเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางกายและทางใจสนใจพิจารณาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าความจริงเหมือนกันการจะปฏิบัติตนให้มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจนี่รู้สึกจะท้อนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏแล้วขอเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่าเท่าที่ผมมาพาหมู่คณะอยู่ที่นี่และอบรมสั่งสอนแล้วอยากเข้าใจว่าได้พาท่านทั้งหลายดำเนินด้วยความเด็ดเดี่ยวหรือเคร่งครัดนี่เรียกว่าหย่อนยานเต็มที่แล้วแต่คนทั้งหลายชมเชยวัดป่าบ้านตาดนี้ว่าเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยเห็นปฏิบัติที่เราเคยดำเนินมาแต่ก่อนเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่คณะแล้วมีมากก็ต้องเลยลดหย่อนผ่อนผันกันลงโดยไม่ประกาศว่าได้ลดหย่อนหากมีความจำเป็นให้ลดหย่อนผ่อนผันกันที่เรียกว่าอนุโลมเป็นลำดับลำดับมีจำนวนมากเท่าไรก็ต้องอนุโลมเพราะเหตุใดเพราะผู้มาศึกษายังไม่เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกจำต้องได้อนุโลมผ่อนผันหากพวกนั้นเข้ามาพวกนี้เข้ามาก็ต้องอนุโลมไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องความอนุโลมโดยไม่ต้องประกาศกันเป็นด้วยหลักธรรมชาติความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องอนุโลมบางท่านจะเข้าใจว่าเคร่งครัดนี่ไม่ได้เคร่งครัดถ้าหากว่าหย่อนยานยิ่งกว่านี้ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อกแตกตายเพราะไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้มีเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบเพียวชัดๆในวันนี้ แล้วการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแบบจุม4จุม5ลุ่มๆดอนๆแล้วธรรมที่ปรากฏก็จะเป็นลุ่มๆดอนไม่มีอะไรเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นภายในใจให้เห็นเลยนอกจากปฏิบัติให้จริงจังเท่านั้นซึ่งเป็นหลักรับรองของศาสนาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ทำจริงนักศาสนาอันแท้จริงแล้วนั้นหาที่ตำหนิไม่ได้การหลับนอนก็บอกเวลาเวลากำหนดให้พอเหมาะพอควรไม่ยิ่งไม่หย่อนนะท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคือสม่ำเสมอการนอนกำหนดให้4ชั่วโมงกลางวันอยากจะพักบ้างก็ได้วิธีหลับนอนก็สอนเวลาที่ตื่นก็สอนกลางวันก็สอนพักจังหวะกลางวันก็สอนสอนทุกแง่ทุกมุมการขบการฉันการไปการมาในบ้านนอกบ้านในวัดนอกวัดการครองผ้าการนั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีงามสำหรับเพศของพวกเราสรุปแล้วก็คือเพื่อความเป็นคนดีพระที่ดีการปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าผู้สนใจจะทำตัวให้เป็นพระที่มีคุณค่าเราต้องเห็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นของมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงที่สอนไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปได้โดยเข้าใจว่านั่นไม่สำคัญนี่ไม่สำคัญ
ถ้าเราเห็นว่าธรรมแง่นั้นไม่สำคัญขแหงนี้ไม่สำคัญเราก็คือคนไม่สำคัญคนหนึ่งนั่นแหละถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยสวัคขาตธรรมเราต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาเราคิดดูต้นไม้เมื่อได้รับการบำรุงนำต้นอยู่เสมอรักษาไม่ให้อะไรทำอันตรายแล้วถึงจะต้นเล็กๆก็ตามก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกวันแตกกิ่งแตกแขนงกว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้บำรุงมีการปฏิบัติในแง่ธรรมวินัยแง่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นคือจิตใจกายวาจาของพระให้เป็นพระที่มีลำต้นอันสวยงามลำต้นภายในคือใจคิดให้เหมาะให้สมกับอัตตธรรมอย่าให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องชำระสาสางกิเลสจะกลายเป็นเรื่องการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจากความคิดของตนวาจาพูดอะไรออกมาให้มีเหตุมีผลสมกับสมณเพศนี่เรียกว่าการบำรุงทั้งนั้นการกระทำสิ่งใดถ้าขัดแย้งต่อเพศของพระแล้วอย่าฝืนลงไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนพระพุทธเจ้าฝืนตนฝืนมรรคผลนิพพานฝืนสิ่งที่ตนจะพึงประสงค์เรียกว่าเป็นการฝืนไปทั้งนั้นถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นของผิดแล้วทำมากทำน้อยฝืนไปมากไปน้อยเป็นความฝืนทั้งหมดเป็นความผิดทั้งหมดสิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาเพราะการสังสมขึ้นเสมอความดีก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามสังสมเก็บเล็กผสมน้อยก็กลายเป็นต้นทุนขึ้นมาใหญ่โตเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงเสมอก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตได้รับผลประโยชน์เต็มตามเรื่องของมันการบำรุงพระการผิดพระการรักษาพระคือเราเองนี่สำคัญหรือพูดส่วนรวมการรักษาเรานี่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีชั่วจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นผู้อำนวยการให้เกิดไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ว่าความชั่วความดีต้องเกิดขึ้นจากผู้อำนวยการคือกายวาจาใจหมุนไปในทางใดผลจะเป็นไปในทางจะเกิดขึ้นมาตามทางผิดและถูกนั้นๆซึ่งมีกายวาจาใจเป็นผู้ผิดผู้ทำขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตให้มีความเชื่องความสม่ำเสมอความสงบเย็นใจหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างไรอย่างนี้จากหลักธรรมยึดให้มั่นตั้งสติจดจ่อเราจะกำหนดทำบทใดก็ตามขอให้ทำจริงทุกสิ่งถ้าจริงแล้วจะไม่ปลอมน้อยก็ไม่ปลอมมากก็ไม่ปลอมสั่งสมความไม่ปลอมขึ้นเสมอจะกลายเป็นของจริงอันใหญ่โตขึ้นมาและเห็นประจักษ์ใจเพราะเจริญได้ทุกอย่างในเมื่อได้รับการส่งเสริมไม่ว่าทางดีทางชั่วเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาถ้าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาในตู้สมาธิไม่ได้เกิดมาในตู้ปัญญาไม่ได้เกิดมาในตู้มรรคผลนิพพานถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในตู้ศีลตู้สมาธิตู้มรรคผลนิพพานตู้พระศาสนาแต่ทำไมจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้นะเราเป็นสิทธัตถะคตธรรมะได้ปรากฏแก่พวกเราไม่มีอะไรสงสัยทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพียงแต่นำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเราตักมาดื่มหรือนำมารับทานเท่านั้นก็อ่อนใจท้อถอยไปแล้วเราจะเอาหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนนี่เป็นเครื่องสอนเราขอให้นำไปคิดสอนตนเองทำจากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละครั้งละหนนั้นเป็นธรรมทั้งดุ้นเราไปตีแผ่ให้แตกแขนงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขตนเองอีกส่วนหนึ่งจากธรรมะที่ได้รับจากท่านไปแล้วอุบายวิธีที่จะสอนตนเนี่ยให้พยายามคิดเราอย่าโง่กับตัวของเราให้สอนเราให้ฉลาดนี่เป็นหลักสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปในองค์มรรคนี่หมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงปัญญาท่านยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์ปัญญาขึ้นหน้าหรือขึ้นต้นออกหน้า
เราเทียบข้างนอกก็พอทราบได้ว่าคนฉลาดนั่นแหละเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะหัวงานหน้างานหัวหน้าแผนกหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้าแล้วขวางการงานทั้งหลายไม่ดำเนินเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นและเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เท่าที่ควรเลยแต่ถ้าคนฉลาดดำเนินงานแล้วสำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในองค์มรรคแห่งหลักศาสนาจึงโยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความฉลาดรักษาตนจะไม่ฉลาดในสิ่งใดก็ตามเถอะการฉลาดรักษาตนนี่สำคัญยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วการรักษาจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญใจถ้ารักมีการรักษาเสมอจะปลอดภัยเหมือนอย่างสิ่งของหรือสัตว์ที่มีเจ้าของรักษาอยู่สิ่งนั้นปลอดภัยใช้การใช้งานได้ตามฐานะของมันใจเราถ้ามีการรักษาอยู่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนั้นควรจะพยายามเข้มแข็งต่อสมาธิคือความสงบใจใจถ้าไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายจะไปอยู่บนเมฆก็ไม่สบายหรือจะขึ้นบนพระจันทร์ยังเขาเที่ยวบนพระจันทร์ก็ไปอย่างนั้นแหละทั้งกองทุกข์ถ้าใจสบายแล้วอยู่ไหนก็สบายสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญสำเร็จแล้วด้วยใจจะดีหรือชั่วต้องสำคัญที่ใจเป็นผู้อำนวยการให้เกิดผลดีชั่วนั้นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใจคือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหมุนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยังจะหมุนตัวไปในอนาคตคือจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปดัดแปลงไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์เราต้องดัดแปลงแก้ไขดวงเราให้ถูกทางเสียตั้งแต่บัดนี้ปัญหาของใจนี้เป็นปัญหาใหญ่โตมากจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือวงปฏิบัติว่าใจเป็นยังไงแน่นอกนั้นเราจะคาดคะเนเท่าไหร่ก็เป็นการเดาไปทางนั้นไม่จริงผลไม่กระจ่างแต่ถ้าได้ดำเนินทางจิตตภาวนาแล้วจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยความสนใจของผู้ปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไม่แบบไม่สนใจก็อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว้างขวางมากจับต้นทนปลายนะผู้ปฏิบัติจับไม่ถูกเราจะเริ่มจับจุดของจิตได้ตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดของจิตนี่คือส่วนต่างๆแห่งร่างกายมีเริ่มจะทราบได้ตั้งแต่จิตเป็นสมาธิยิ่งเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจุดของจิตว่าเป็นจุดสำคัญหรือว่าเห็นจิตเป็นสำคัญในร่างนี้ได้โดยลำดับมีขั้นจับจิตเบื้องต้นให้ทราบว่าจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เพียงขั้นสมาธิก็พอทราบแล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันที่ยิ่งถึงขั้นปัญญาปัญญาคือการแยกแยะพยายามตัดรากนั้นรากนี้รากเงาเข้ามูลอะไรค่อยตัดไปเรื่อยๆเข้าจนกระทั่งถึงรากแก้วของมันนี่คือปัญญาสำคัญเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี่มีเป็นชั้นๆเข้าไปปัญญาก็เหมือนกันได้รับการอบรมเสมอสติก็กล้าปัญญาก็รวดเร็วอาการของจิตที่แสดงออกด้วยอำนาจของสมุทัยมีอวิชชาเป็นต้นเป็นผู้บงการบังคับออกมาอาการใดกิริยาใดสติปัญญาตามทันกันมีความดูดดื่นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากน้อยที่จะเป็นเหตุให้ตั้งภพตั้งชาติสติปัญญาสามารถตามรู้ทันและตัดขาดได้เป็นลำดับดับนี่อ่ะที่ว่าการพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมจิตนี่ศูนย์จริงไหมหรือไม่ศูนย์และไม่ศูนย์ดำเนินตนไปยังไงหมุนตัวไปยังไงจึงต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้ทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตัวเคยเป็นมาอย่างไรบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่จะต้องทราบด้วยจากหลัก
จิตภาวนาทราบเข้าไปเป็นลำดับปิดไม่อยู่เพราะธรรมะเป็นของจริงชี้เข้าถึงจุดของจริงปฏิบัติตามธรรมะต้องเห็นเข้าเป็นลำดับลำดับสติก็คือความจริงอันหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งสมุทัยที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเกี่ยวข้องกับทั้งสมุทัยและมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เหล่านี้ก็เป็นของจริงด้วยกันทำไมจะเข้าถึงกันไม่จริงได้ล่ะต้องจริงขอให้ปฏิบัติเราจะไม่ต้องไปถามใครเรื่องภพเรื่องชาติมีสมมูลอยู่ด้วยกันทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวภพตัวชาติเกิดก็เกิดมาแล้วแก่ก็กำลังแก่ตายเล็กตายน้อยตายไปทุกวันทุกวันทุกวันผลสุดท้ายร่างกายที่เป็นส่วนผสมก็สลายตัวออกไปแล้วจิตนี้จะไปไหนเราพิสูจน์จิตให้เห็นชัดให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าพิสูจน์จิตให้ถึงความจริงของจิตถึงความจริงของสมุทัยถึงความจริงของมรรคถึงความจริงของนิโรธพร้อมมูลทั้งสัตว์ในสัจจะทั้งสี่นี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่และการเวลาใดๆทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นความจริงสม่ำเสมอตัวสำคัญไม่ทราบเลยความเป็นของตนเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบท่านจึงเรียกว่าอวิชชาอาปฏิเสธนี้แปลว่าแจ้งงาแปลว่ารู้รู้แต่ไม่แจ้งรู้แกมโค้งนั่นเองนี่เราจะกำลังจะเรียนวิชาให้ชำระความแกมโค้งนี้ออกให้หมดให้เห็นแต่ของจริงล้วนด้วยหลักสมาธิด้วยหลักของปัญญาเป็นขั้นๆไปในการเรียนสวขาตธรรมไม่มีทางสงสัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เห็นไปเท่าไหร่ยิ่งยอมพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดจะเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องลึกลับแม้จะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับผู้ไม่รู้ล่วงของตัวเองจึงต้องอาศัยเครื่องมือคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้ามาเจรนายแก้ไขสอดส่องจนเห็นช่องเห็นทางเริ่มแต่สมาธิคือความสงบใจพักจิตได้สบายเรียกว่าใจมีเรือนมีเรือนใจมีเรือนพักสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าสั่นสายทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราทำงานเรายังมีการพักแดดร้อนๆก็ยังต้องเข้าพักร่มเวลาหิวโหยก็ต้องนับทานหลับนอนสะดวกสบายใจไม่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนเลยเพราะสมาธิคือเรือนใจไม่ปรากฏจึงต้องสร้างขึ้นสร้างเรือนใจคือสมาธิความสงบใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบในวิถีทางเดินของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตามให้ทันถ้าปัญญาสติปัญญาแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ตามต้องทันเป็นลำดับหนักทันตรงไหนแก้ออกได้เป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความสืบต่อของจิตระหว่างจิตกับอารมณ์ที่จะให้เกิดภพเกิดชาติไม่มีติดต่อเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอีกไหมเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวชาติความเกิดชราความแก่ทยาทิพย์ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความทุกข์ความลำบากจะเอามาจากไหนสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่มีเพราะถอดถอนออกหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติทำทั้งแท่งคือความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงนี่การปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราเป็นนักพิสูจน์ถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์พิสูจน์พระองค์ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเราพิสูจน์ตัวเราสอนเราต้องหาอุบายวิธีจนเห็นความจริงขึ้นมาคำว่าจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีอะไรสิงอยู่ซึมทราบอยู่ภายในจิตล้วนแล้วแต่ยาพิษที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเต็มไปหมดทำไมใช้สติปัญญาประเภทอัตโนมัติหรือประเภทมหาสติมหาปัญญาแล้วเข้าไม่ถึงการที่จิตจะเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกการทรมานลำบากบ้างก็ทราบการทำงานใครก็ทราบด้วยกันไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรม
มันต้องมีการลำบากการปฏิบัติเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์ลำบากเราก็อดเราก็ทนเพราะมีเหตุมีผลประจำตัวอยู่แล้วว่าทำเพื่อพ้นทุกข์ความลำบากเพราะการงานเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เป็นปัญหาจะมากั้นกลางการดำเนินของเราให้ขัดข้องหรือให้หยุดชะงักไปผู้ปฏิบัติต้องมีเหตุผลเพราะธรรมะเป็นเหตุผลล้วนๆถ้ามีเหตุผลแล้วแย่แพ้ตะกิเลสตัณหาอาสวะทุกวันทุกคืนหาความสุขไม่เจอถ้าลงได้แพ้แล้วไม่ว่าอะไรคำว่าแพ้ไม่เป็นของดีเลยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์เจ็บจิตอกเจ็บใจก็เจ็บคำว่าแพ้เราแพ้เราวันยังค่ำคืนยังรุ่งเราไม่คำนึงบ้างเลยอันนี้ไม่สมควรสำหรับผู้เป็นนักพิจารณาคือนักปฏิบัติทำอะไรให้จริงอย่าเลาะแหละหลักของศาสนาไม่ใช่เลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเลาะแหละสอนธรรมมาสอนโลกก็ไม่ได้เอาธรรมเลาะแหละมาสอนพอผู้ปฏิบัติหรือสดับรับฟังตามแล้วจะเป็นคนเลาะแหละถ้างั้นศาสนาก็สอนคนให้เหลวไม่ได้สอนคนให้จริงสอนก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรให้มีเหตุมีผลพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีเหตุผลเป็นที่เลี้ยงเสมออย่าปล่อยไปตามเพลใจที่มีกิเลสตัณหาสวะครอบงำอยู่ตลอดเวลาจะฉุดลากไปจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราได้ยินแต่ข่าวพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้อยู่ในที่นั้นๆการนั้นๆท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้สำคัญข่าวของเรามันเป็นยังไงบ้างข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาเฉลียวฉลาดข่าวท่านอดทนไม่อ่อนแอและข่าวท่านกับข่าวเราเป็นยังไงเอามาเทียบกันมันได้กันไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนกันข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรข่าวเรามีความขี้เกียจมากง่ายอย่างนี้เข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ข่าวท่านมีความอดทนข่าวเรามีความอ่อนแอไม่อดทนมันขัดแย้งกันข่าวก็ขัดแย้งกันแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่ขัดแย้งกันเป็นไม่มีต้องขัดพุทธังสรณังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรบ้างพุทธะท่านดำเนินอย่างไรเราถือท่านจะถึงจิตถึงใจเราจะถือด้วยวิธีใดบ้างถือด้วยหนึ่งความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านสอนจริงท่านดำเนินอย่างนั้นจริงรู้จริงเห็นจริงเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราแบบนั้นหากเป็นฝากตายด้วยข้อปฏิบัติด้วยความเชื่อความใส่ธรรมังสรณังคัจฉามิทำเป็นของจริงทำไมเราปลอมทั้งวันทั้งคืนความคิดก็ปลอมคำพูดก็ปลอมการทำทุกสิ่งทุกอย่างปลอมไม่เป็นไปตามความจริงที่ทำสอนไม่เลยอย่างนี้ก็ขัดกันคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็เป็นโมฆะธรรมังสนังคัจฉามิทำเป็นของจริงเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้จริงอย่าทำตัวให้ปลอมคำว่าของปลอมอะไรใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเงินปลอมก็ใช่ไม่ได้คนปลอมก็ใช่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงว่าปลอมแล้วใช่ไม่ได้ตัวของเราปลอมจะดีไหมนั่นวิธีสอนตนเองต้องสอนอย่างนั้นอุบายวิธีสอนตนสังฆังสนังกระฉามิท่านปฏิบัติอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์สาวกได้กราบว่าท่านทุกวันนี้เราต้องนำมาเทียบเสมอนี่แหละชื่อว่าถึงสรณะเป็นชั้นๆเข้าไปถึงอย่างนี้สุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีเราปฏิบัติยังไงบ้างดีไหมดูกายวาจาใจของเราดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมทำดีไหมตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไหมอุชุท่านสอนตรงเราอ้อมแอมไปไหนมั่งขอเวลาจะเดินจงกรมก็ขอหน่อยพักผ่อนท่านหน่อยลงพวังหลวงจนตลอดสว่างนั่นมันตรงอะไรมันอ้อมหาอุบายอ้อมแอมหลบปลีกตีตัวเข้าใจว่าตัวฉลาดแต่ความโง่เต็มตัวไม่ได้ตรงตามหลักธรรมพระเจ้านี่เป็นสังฆังสนังกถามีอันแท้จริงได้ที่ไหนเราต้องสอนเราอย่างนี้ง่ายนะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมนะง่ายนะหรือมันปฏิบัติเพื่ออะไรท่านปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรานี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องย้อนมาถามเราเวลานี้เราทำอะไรอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่โง่อยู่หรือฉลาดเวลานี้มีสติหรือไม่มีกำลังภาวนาอยู่นี่สติอยู่กับจิตหรือไม่นั่นสามีจิตเมื่อการปฏิบัติท่านมาท่านปฏิบัติสมควรเราขนาดไหนว่าสมควร
ความขี้เกียจสมควรไหมความอ่อนแอสมควรไหมความเห็นแก่ปากแก่ท้องสมควรไหมเราต้องเอามาสอนเราอย่างนี้นี่เราผู้ปฏิบัติต้องเด็ดใส่สำหรับตัวเองเสมอเด็ดเพื่อดีไม่เป็นไรต้องเขื่อไว้เสมออุบายวิธีอะไรที่เราสมควรเราต้องมาพิจารณาขนาดนี้เรามีอะไรสมควรในใจเรามันต้องมาสอนนี่เสมอสุปฏิปันเอสาภะโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติตรงญายะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริงไม่เพื่อโลกามิตรใดๆแต่เพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความรู้แจ้งสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสม่ำเสมองามต้นงามปลายนี่แหละคือสาวกฉะนั้นผลก็ปรากฏเป็นเรื่องจะตายผู้ศรัทธาอัตถผู้ศรัทธาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นบุคคล8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ4ประเภทนี้อุชุญาญาสามีจินี้เกิดจากนี้ไม่เกิดจากที่อื่นนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ดีสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็ดีอนาคามรรคอนาคาผลก็ดีอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ดีจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งอย่าเข้าใจว่าไปจากไหนต้องไปจากสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีจินี้ทั้งนั้นนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วไม่รับรองสาธารณธรรมไม่รับรองแล้วเราจะรับรองตัวของเราได้ไหมเรารับรองไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วรับรองเพราะธรรมนี้เป็นสมบัติธรรมตรัสได้ชอบจริงจะเป็นการสมัยผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ตามอันนี้จะไม่เคลื่อนจากความจริงเนี่ยเป็นที่รับรองมากนี่แหละคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังต้องเข้าให้ถึงเป็นชั้นๆฐานะของนักปฏิบัติต้องยิ่งกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้สอนตัวของเราด้วยโอกาสอันดีงามเพราะเพศของพระนี่เป็นเพศที่มีงานน้อยที่สุดโลกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนก็มีแต่ให้ทานความเชื่อความเลื่อมใสไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนบิณฑบาตก็เต็มบาตรมาสถานที่อยู่ก็เต็มไปหมดกุฏิศาลาสบงจีวรเครื่องบริขารใช้สอยจนเหลือเฟือจนท่วมน้ำเป็นยังไงแต่มันมากมากมันท่วมข้าวตายไหมข้าวอันนี้มันขนาดนั้นมันท่วมแล้วจนจะตายระวังไม่อดมันจนท่วมระวังใครก็อยากให้ทานใครก็อยากให้ทานคนอื่นเกิดความเลื่อมใสเราแต่เราเลื่อมใสเราหรือไม่เราต้องดูอีกทีนึงเลื่อมใสตนเองด้วยข้อปฏิบัตินั่นแหละเลื่อมใสเลื่อมใสความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนบึกบึนความคิดความอ่านอย่าอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อใช่ไหมนะการสอนตนถ้าอุบายวิธีทันกิเลสยอมกิเลสกลัวอุบายวิธีไม่ทันกิเลสหัวเราะเยาะอุบายทั้งหมดนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อจะให้เอาชัยชนะที่เหลือตัณหาอาสวะนั้นและจะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงธรรมชาติความเกิดอย่าเข้าใจเป็นของดีเกิดกับทุกข์ขึ้นมาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกันดูข้างนัตถิอาชาตัสสะนี่สำคัญเป็นจุดประสงค์ของศาสนานี้สำหรับผู้ปฏิบัติคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวโทษจะมามีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นความโลภ ก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดความทุกข์จะเกิดมาจากไหนราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดความทุกข์จะมาจากไหนนั่นเอาตรงนี้ภพชาติไม่เกิดเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีเชื้อฝังอยู่ภายในพอจะให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปแล้วทุกข์ชราที่ทุกพยาที่ทุกอะไรมาละทุกจะมาจากไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกกลัวกันนักหนาความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราทำไมต้องการอยากเกิดนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรือเราอยากเกิดแต่เราไม่อยากทุกข์มีอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากเกิดก็ชำระให้หมดภายในจิตรู้ในภายในตัวเองไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรงหน้าเรานี่ประการถ้าลงถึงความจริงแล้วจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สำเร็จแล้วอย่างเพราะคำว่าสันติโกนี้ได้ประกาศว่าให้แล้วทุกรูปทุกนามผู้ปฏิบัติ
จะพึงได้รับและเห็นแจ้งประจักษ์ภายในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเอาพระเจ้ามารับรองนะมีสิทธิเต็มที่ในสันทิฏฐิโกด้วยข้อปฏิบัติที่ดีชอบของตนเองนั้นขอให้ทุกท่านนำมาพินิจพิจารณาอย่านอนใจการปฏิบัติตนถ้าอยากพ้นทุกข์อย่านอนใจและให้แน่ใจว่าทำเป็นอาการที่โกไม่มีการไม่มีสมัยขอให้ปฏิบัติดีเถอะว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วครั้งนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ต้องพูดสวาขาทำจักไว้แทนสัปดาห์แล้วขอให้ปฏิบัติตรงเนี้ยตามหลักธรรมผลจะไม่มีการมีเวลาจะเป็นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติตนเองเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นเราจะไปหาในตู้ในหีบก็มีแต่ชื่อมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงไม่มีสมาธิไปอ่านในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อปัญญาไปอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อมรรคผลนิพพานอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อตัวมรรคผลนิพพานจริงตัวสมาธิตัวศีลจริงตัวปัญญาจริงคืออะไรไม่ได้อยู่โน่นอยู่กับผู้ปฏิบัตินี่พระท่านจงสนใจจุดนี้อย่าไปสนใจชื่อทั้งนั้นนะชื่อใครตั้งก็ได้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชื่อก็ได้แต่จะตั้งตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานสิ่งนี้ตั้งยากล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็ตั้งไม่ติดสำคัญตรงนี้ให้สนใจตรงนี้ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องหลอกเด็กตายแล้วไปสวรรค์เนิ่นๆไปนิพพานเนิ่นๆไม่ต้องว่าให้เห็นกับใจนี่นั่นจึงชื่อว่าของจริงประกาศจำได้ในบัดนี้ในใจของเรานี้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงให้เห็นในจิตนี้จึงเชื่อเป็นของจริงจริงได้ทั้งปัจจุบันจริงได้ทั้งอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้มาสอนโลกไม่ได้โกหกมาทั้งเป็นทีเดียวมาสอนโลกไม่ใช่นิพพานแล้วถึงมาสอนโลกนะสอนในตะวันตรัสรู้เสร็จแล้วแล้วมาสอนโลกจนกระทั่งถึงวันนิพพานเอาแต่ทำของจริงล้วนๆสอนให้เห็นปัจจุบันทันตานั่นเราก็เห็นมาผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบผิวไปด้วยนะสาวกที่ไปก็ไม่ได้หอบผิวไปด้วยความจริงมีอยู่กับผู้ใดทำจริงก็มีอยู่กับผู้นั้นทำปลอมมีอยู่กับผู้ใดทำปลอมก็มีอยู่กับผู้นั้นขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นท่านขอให้นำมาพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเสียเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอวัง

คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนองค์ปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของธาตุขันธ์นี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ทุกวันนี้มันหดมันย่นเข้ามาธาตุขันธ์ไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วอย่างทุกวันนี้นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งป่านนี้ไม่ได้ประชุมเทศแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบเทศไปยังไงหลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุดด้วนไปในขณะที่เทศนี่สำคัญมากความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็มากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าไหร่ความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันอยู่อย่างนี้ได้เคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากหนาตามไม่ทันได้ง่ายๆภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความฟุ้งเฟ้อเหอะคะนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของสัตว์โลกก็ย่อมมีอยู่ในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงต้องได้ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอเหมือนกิเลสที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิดจะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตรทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เข็ดไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นวิ่งเต้นเพ่นกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราจึงขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำยาสักแต่ว่าทำการสักแต่ว่าทำนั้นมันเป็นเถนกรงหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเรา
จึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทาง ดังที่เคยเทศน์ให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันขมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กำลังใจจิตพอมีสติสตางขึ้นบ้างให้ยึดอุบายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตนนี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นในธาตุขันธ์แล้วเป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังแล้วย่อมยุแย่ก่อกวนให้จิตซึ่งเป็นรังแห่งกิเลสตัณหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลำดับลำดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอำนาจแห่งธาตุขันธ์มีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้เพื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมามากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดินผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากระเทือหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนั้นเสียเพราะนั้นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวจิตกวาดแต่งกวาดแกว่งไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทันนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอดอดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงค์ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกจดิตนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัชชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่และบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปสมดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจริตของเราจึงหันมาทางด้านอาหารหันมาที่แรกผ่อนอาหารดูก่อนเป็นอย่างไรพอผ่อนอาหารเริ่มรู้สึกผ่อนไปเรื่อยๆติดกันไปหลายวันเริ่มรู้สึกได้ผลไปติดกันจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาอดอ้าวทีนี้อดจะเป็นอย่างไรทดลองดูผ่อนอาหารเป็นอย่างนี้อดจะเป็นอย่างไรอดก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นโดยลำดับลำดาสติสตางตั้งได้เรื่องกิเลสนี่มีราคะตัณหาเป็นสำคัญมากในจิตใจของแต่ละคนละคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นำมาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้โอ้อวดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟังว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคะตัณหาที่เคยยิบยับยิบยับนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามสกลกายมันเป็นอยู่โดยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบแยบแยบอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเข้าหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลำดับลำดาจิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผลอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจ
นี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี้แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่าจะข้าศึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องได้หักโหมกันอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเลยตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับแม้ดัง ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะจิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นก็ตามการอดอาหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยๆไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจริตนิสัยของเรามันจึงช่วยได้เป็นลำดับลำดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวาระวาระวาระไปมีนี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่มีเหลือหน้ากรรมฐานของเราเวลานี้ขึ้นของกิเลสกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละ เรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหนถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเลือดรอดจากคลื่นมรสุมใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตระหนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทำให้เพื่อนฝูงฟังอยู่เวลานี้ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลำดับลำดาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นเพราะหาที่เกาะอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะอะไรมีแต่พังมีแต่พังเกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เข้าไปเสียเผาไหม้เข้าไปเสีย

ได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้เราว่าเด็กคลานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมีกำลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามั่นคงฝังลึกเคยเป็นลำดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเราขึ้นไปโดยลำดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งธรรมแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏธรรมแท้เป็นลำดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้เข้าไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเองมันเป็นที่แน่ใจเมื่อได้สัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเข้าไปพัวพันในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันทางโลกพัวพันถ้าเรายิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยายังไงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมีเราเป็นสำคัญมาตลอดเวลามันทำวิธีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลำดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นแล้ววิธีการของปัญญาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนี่พอก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละเห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี่เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั้นแล้วก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างเข้าไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภทความสงบก็เพียงความสงบกิเลสหมอบตัวเฉยๆกิเลสขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่าเป็นข้าศึกแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในกิเลสก็หมอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกเพียงนั้นแต่ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาเท่านั้นที่นี่ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดากิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจสติปัญญาคือธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยรู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการแก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประหนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าและละเอียดละออเข้าไปเท่าไรยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆกิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันเรื่อยนี่ละตามต้อนทันนั้นยังไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมฆ่าพร้อมเป็นขั้นๆตอนๆไปฆ่าช้าก็มีฆ่าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารกิเลสเช่นเดียวกับกิเลสมันสังหารทำเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงตั้งพับล้มพับล้มพับไปพร้อมๆกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทางสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้ามาอย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจเข็ดหลาบจะให้ย้อนกลับหลังขึ้นมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุน
ตัวไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

เพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเข็ดอย่างหลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างประจักษ์ใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เราไม่ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกำไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำเรายิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ธรรมก้าวเดินปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้บุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาเข้าขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปทันกันไปสังหารกันไปเรื่อยเรื่อยนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญภาษาธรรมะภาษากิเลสรู้กันแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้นถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดไปตามๆกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เพียงไกลแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุขก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญาแล้วปัญญาละเอียดเท่าไรสุขก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปกิเลสต้องหมอบไปเรื่อยหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจของหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมหัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมหัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้าโน้นคว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามรูปตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั่นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมเอาไว้เหมือนกับกรรมฐานไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของพวกคว้าอะไรก็เข้าใจว่าเป็นของหยิบของดีก็คว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็นฐานไฟไปเสียฐานไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาเกาะปุ๊บเข้าถูกสมาธิติดปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่แหละเกาะถูกท่านเรียกว่าเกาะธรรมถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นพังทั้งนั้นดิ้นดีดจะจะเป็นจะตายหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้เกาะปั๊บขอปั๊บก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มันผลักดันออกไปจากภายในให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกเนี่ยเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามันทบทวนกันไม่รู้กี่ตลบทบทวนความรวดเร็วของสติปัญญาอะไรจะเร็วเท่าไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเร็วเท่ามีธรรมเท่านั้นที่เหนือกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็เหนือกิเลสนั่นแหละไม่เหนือข้ากิเลสไม่ได้นี่เมื่อติดตามกันได้พบนี้แล้วจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่อยเรื่อยถึงขั้นจนทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นยังไงความสุขอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู่ทั้งกิเลสเจือปนอยู่นั่นแหละความสุขในทางธรรมเป็นยังไงก็เห็นได้กันได้อย่างชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความสุขของธรรมความเรียกของธรรมจะเหนือขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วนๆครองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พุทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่มีพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้100%ทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้นนี่จากภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กำลังหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะมองหาอรรถธรรมจะไม่มีแล้วนะเวลานี้จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั้นทั้งนั้นล่ะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแพบรู้ทันทีมีตั้งเรื่องกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้จะทางภายในจิตใจเคลื่อนออกมาเป็นเรื่องกิเลส
ผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ยังไงหาความเป็นธรรมไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิเลสมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปดังนี้สูงสูงลำลำต่ำต่ำนุ่งรุ่งดอนดอนเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าไม่สกัดละต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้ววัฏฏะจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะครองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นน่ะถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่านี่ให้กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติเป็นวิมุตติวิมุตตินี่ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะเราจะไปคาดว่าวิมุตติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้ล่ะถ้าลงได้ถึงทำขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบปณิพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมดาในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งมีแต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัดด้วยทำอุบายวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตัวของเราเองไม่อย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร้อยหลอลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผยรับกันสิสติมีปัญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากธรรมไปเสียเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่พันนะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นแหละโลกอันนี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คำนึงคำนวณเทียบเคียงตัวเองพอที่จะขนขวายหาสิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันอยู่ไปเฉยๆนั่นเนี่ยอยู่แบบจิตตื่นชืดๆหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆนักปฏิบัติเราเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนเนี่ยที่ว่าเฒ่าแก่เท่าไรลำบากลำบนเท่าไรก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าปล่อยอย่าวางเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติ้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอิริยาบถทั้ง4นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายอิริยาบถใดที่เป็นประโยชน์แก่การบำเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอิริยาบถนั้นในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใดยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเราให้มันม้วนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขดวงกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้นะว่าบันคับแคบเข้ามามีมากพระกรรมฐานแต่มันกรรมฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันอันนี้ที่น่าวิตกวิจารมากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี่มากเข้าไปโดยลำดับแล้วก็เป็นบ้าโลกามิตรไปแล้วนะจะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกรรมฐานเมืองหรอต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกสงสารมันเลวกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเขินอยู่ที่ทำภายในใจมันจึงได้หิวโหยหัวใจของเราถ้าทำมีภายในใจพอได้ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหยกับอะไรอยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนอยากคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยเรื่องสารอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอิ่มอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาสิเสียงอะไรบ้างกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่จะเป็นภัยทั้งนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นขั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายหม่องไปเรื่อยๆอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายถ้าว่าไม่มีผู้แนะนำทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคมอย่ากล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฟ้าตาฟางอย่างพวกเราท่านนี้ให้หลงติดสมาธิได้
ความติดสมาธินั้นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นคือความติดสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุทัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดอ่านแต่ตองหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วหมอบกราบท่านอย่างราบอย่างราบเลยทำเป็นกองเลิศของประเสริฐนะอย่าให้จิตจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนกันใดมานี่ธรรมก็เป็นธรรมอยู่อย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนอย่ายิ่งเราเป็นนักบวชโดยแล้วจะไปหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจากหนักแน่นในทางธรรมกินก็เพื่อธรรมอยู่เพื่อธรรมหลับนอนเพื่อธรรมตื่นขึ้นมาเพื่อธรรมทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อธรรมทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อทำทั้งนั้นแล้วจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอันนั้นขาดเกินอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกจะเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมะนั่นทำพาเป็นเป็นทำพาอิ่มอิ่มทำพาหิวหิวไม่ถอยฟาดกันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากกำลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกำลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไปหนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยเทศนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้านี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรืออย่างว่างั้นนะมันคันฟันนะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยมันหน้าโมโหนะสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้40กว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากพุงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทุ่มลงให้หมู่เพื่อนหมดแล้วยิบยิบยับยับพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนะปฏิบัติถ้าไม่กินแล้วนอนก่อนแล้วนี่อยู่เหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเราจักว่างั้นนะสิ่งที่เลิศเลิศอยู่มันนอนจมอยู่อะไรกับความสิ่งไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอยู่งั้นมันถึงติดตลอดนะไม่มีวันติดจางไม่มีวันเข็ดหลาบเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอดอย่างนี้เองให้พิจารณาเอาอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบได้เมื่อไหร่ไม่เคยเข็ดเคยหลาบถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะพอทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้วเข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดธรรมท่านไม่เข็ดแหละกิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันปิดไม่อยู่อย่างว่านะมีเท่าไรพังหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เราไม่ยังมาถึงไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียกตะกายขั้นล้มลุกคลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยๆให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี่ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้แล้วถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาแล้วก็ยังงงๆเซ่อเซ่อสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่แน่ในเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่ทำไมจึงต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนผงที่มาก็ผสมผสานกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติจากตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นจะให้จิตให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้อง
เอาให้แน่นหนามันคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกเนี่ยนี่เกิดแปลก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอ

0: หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือธุดงควัตร13ข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นภัยเพื่อจะหลุดพ้นจากภัยให้ถึงแดนเกษมคือพระนิพพานส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐาน40ห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐาน40ห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปย่อมยึดเอาทำบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามากำกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาดังอนุสติ10นี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติ10นี้เราจะเอาบทใดหรืออานาปานสติเหมาะสมกับธรรมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดพึงนำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจถ้าไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นก็กำหนดที่ตรงนั้นไว้ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแหละจะเป็นการกั้นเสือมากหรือเพิ่มภาระให้จิตมากจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับทำบทนั้นๆเท่านั้นก็หนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้40ห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิบัติที่ราบรื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไหวเสียไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐาน5ที่อุปชามอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรู้เฉยดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้น ท่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสำหรับผู้มีหลักใจแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดธรรมเหล่านี้ให้เลือกเอาธรรมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอน มีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แน่นหนากำหนดดูเมื่อไรก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิตรวมตัวเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนามั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคำว่าจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งกามารมณ์เป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นข้าศึกมากภายในจิตใจและชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิคือความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอน สอนให้ใช้ภาวนาการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปผิดกับจิตผิดกับการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ในอนุสาสน์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิมุจติ ปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมได้รับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่องตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้เดินหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นท่านนะสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักธรรมที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไว้เป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วย่อมพาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกำลังหิวโหยในอารมณ์เป็นไหนการพิจารณาจิตในเวลาตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญามักจะเป็นสัญญาทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอเสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหยใจไม่รวนเร่ใจไม่กระวนกระวายย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลำดับลำดาตามสติที่บังคับให้ทำจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนี่เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสำคัญมากอยู่เสมอจนกว่าว่าจิตนี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนำมาบริกรรมเป็นประจำนั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกำหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานทีเดียวดูกับความรู้นั้นเมื่อจะกำหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กำหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบำเพ็ญในเบื้องต้นผู้บำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดธรรมเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลำดับกำนาคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเองคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้านนั่น นี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกทิ้งหากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงานเหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนๆมีการทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลำดาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยเพียงไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น ขอให้ทุกท่านยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจำจิตเหยียดแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดาจนถึงกับเป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นเสียไม่ออกวินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธินี้ที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของจิตความละเอียดของจิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแหลมคมหรือแยบคายต่างๆก็จัดแผ่กระจายไปฆ่ากิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้นี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานไม่ได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านจำไว้ให้แม่นยำนี่สอนด้วยความแม่นยำด้วยเป็นสอนด้วยความแน่ใจของเจ้าของเพราะให้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรรณนาไม่จบโอ้จนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี่มาจะยังจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายจนเป็นความขี้เกียจจนเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานสมาธินี่แหละจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้นี่ไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนั่นเมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้ในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่าที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาย่อมเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้ให้พิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิตถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันธ์ 5นี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพินิจพิจารณาเพราะนี้เป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันธ์ 5คืออะไรรูปเป็นสำคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วพินิจ
1: ผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการพิจารณาของเราเราจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุภังอีกมากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันธ์ห้าเหล่านี้เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทำลายความจริงความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วให้พิจารณาสอดส่องดูตามความจริงนั้นแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังก็จริงอันหนึ่งทุกขังจริงอันหนึ่งอนัตตาจริงอันหนึ่งอสุภะอสุภังแต่ละอย่างละอย่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่จริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปโดยลำดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วพิจารณาภายนอกก็ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องกิเลสขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้น นี่วิธีการดำเนินให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงๆเรื่องนั้นแฝงๆเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมฐาน40นี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐาน40นี่แหละเป็นฐานเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐาน40นี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วยเมื่อจิตควรจะวิปัสสนาแล้วจะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นวิปัสสนาก็เอาธรรมเหล่านี้แหละมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วธรรมที่เคยเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่แหละจะแปรสภาพเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันธ์นอกขันธ์ในพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบภายในจิตใจของเรา จนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกั่วที่แรกก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเข้าก็ทิ้งตะกั่วพอไปเจอทองเข้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลำดับลำดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นไปในหลักธรรมชาติของจิตนั่นแหละความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วก็จะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่ทางทานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารนะฟังสิวิญญาณแผ่ทางทานออกไปนู่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยิบได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่แหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งละเอียดที่สุดพวกพรหมโลกนี่เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่ละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระเจ้าจะอัศจรรย์ใครเพียงเหล่านี้พระเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นภัยด้วยกันทำไมจะไม่ถอดไม่ถอนทำไมจะไม่สลัดตัดทิ้งลงได้ล่ะต้องตัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ตัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะจะสว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดำที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากจิตดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในภพน้อยภพใหญ่ภพนั้นภพนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากอยู่กลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เบญจขันธ์นี่เป็นของสำคัญเอาส่วนหยาบนี่ก่อนมันหนักเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาบก็ตามมันหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปในมันกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อยๆนี่ปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปตรงใด ถ้าจุดใดที่มีที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าวจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทั้งนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสำคัญมั่นหมายที่ออกมาจากอวิชชาปฏิญานั้นทำให้ยึดมั่นถือมั่นนะทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวจิตนะเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญาปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดทุกข์ไม่มีใครมาบอกก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบั้นไปทั้งๆที่ขันกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันคล้องกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วจิตตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังได้เกาะนั้นจึงไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาปัจจยาสังขาราเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคำว่าความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกทั้งหลายคาดกันหรือเราเองก็เคยคาดจะว่าอย่างไรเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันอย่างไรบ้างเมื่อได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่ล่ะการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นท่านว่านัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะนี้เองเกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่เต็มอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าผ่องใสก็ไม่ได้จะว่าเศร้าหมองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีสีคือน้ำที่สะอาดเต็มที่นี้ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกเคล้ากับน้ำน้ำก็ปรากฏเป็นสีนั้นๆขึ้นมาและในจิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวรรณะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตดวงนั้นนะทั้งที่รู้อยู่งั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตตรธรรมเต็มภูมิธรรมเหนือโลกเหนืออะไรก็เหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือสิ่งทั้งปวงที่เราเคยคาดเคยคิดเคยติดเคยพันมันแต่ก่อนนั่นแหละมันไม่ติดไม่พันไม่ยึดไม่ถือปล่อยไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่แหละการพิจารณาการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นบริกรรมภาวนามาโดยลำดับลำดาก้าวไปอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้ดำเนินตามครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระสาวกยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เคลื่อนคลาดแล้วจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นด้วยการยึดหลักสวัสดิธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพวกเรา ได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหร่เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธังสนังคัจฉามิเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ๆเออธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแก่โลกแก่สงสารเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้สังฆังสนังคัจฉามิเป็นผู้หลุดพ้นตามพระเดชพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่อะไรไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่เลยใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ทั้งตนไม่เต็มสัดเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่แหละปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกๆท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าโลเลโลกเล่ห์อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งเขาทั้งเราเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นสู่กันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกมันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี่แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้ซะอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักไข้ควรพระไม่ไข้ควรใครไหมไม่มีใครไข้ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ใกล้ควรมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วหนีที่เกียจที่ค้านท้อแท้อ่อนแอทำอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นอยู่นี่วันหนึ่งอกจะแตกการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันหักโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่จนได้สอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นำไปพิจารณาสิคนที่เราที่โง่ๆอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องสองทางดำเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้แล้วถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไม่ทำไมพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทรมานมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมถ้าสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมทางใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหาที่เกาะชีวิตไม่ได้นะหมดไปแทบจะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมากพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคัมภีร์บาลานตำหลักตำลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยา มีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นน่ะแต่ละขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้นน่ะมันฉลาดไหมถ้านำมาใช้ไม่ฉลาดผู้นำมาใช้ไม่ฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำนี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนำยาเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอกนำธรรมโอสถนี่แหละคือยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและดำเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูก

ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งละคราวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากจะไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้วนล้วนออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนผู้หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นำมาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนำเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแน่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตภาวนาเพียงแต่เราจะจดจำเอาจากคัมภีร์โบราณมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ประมาทเราจะนำมาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นใดภูมิใดของจิตตภาวนาของแต่ละขั้นและภูมิของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนำมาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะได้สอนในธรรมแขนงใดแง่ใดแง่ใดรู้เข้าใจต้องสอนให้ถูกได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่ล่ะจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมายกันได้ว่าไม่สงสัยขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจเวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามันคงแรงนักนะพัดพากจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพัดพากกันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นลายไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกรูปทุกนามจนกระทั่งถึงครอบโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดจะมานอนใจได้เลยแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วนี่จะว่ายังไงเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดๆแล้วตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่ละภพชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลำบากลำบนไม่สงสัยจึงขอให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราอย่าได้กินชากันแล้วเร่งรีบเร่งขนขวายคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันเสียได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะนะอละการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วมันก็มีวาสนามาเหมือนกันนะนั่นจะเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ลำบากลำบนมาอยู่กับเราเลี้ยงดูมันโอ้ยอิ่มมีพีหมาทุกตัวทุกเวลาไม่มีว่าหิวโหยละเช้าก็ให้กินจ้ะแล้วตอนเย็นก็ให้กินกลางวันไม่เห็นมันกินมันไม่สนใจกลางวันเอาอะไรกินมันก็ไม่กินมันก็รู้เวลาเหมือนกันนะเพราะนั้นถึงให้แต่ตอนเช้าสังหารแล้วก็ให้กินแล้วก็ตอนเย็น5 โมงเย็นให้กินอันนั้นก็อันนมให้เดี๋ยวนี้นมมันก็ไม่ค่อยเอาละจะมีแต่นมมันเป็นวาสนาของมันสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานและคนที่รับความทุกข์ความลำบากมากกว่านี้มีเยอะนะเราอย่าเห็นว่าสัตว์เขาเป็นของต่ำนั้นต้องมองตามมองด้วยความยุติธรรมสิมองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่ามันนี่เยอะแล้วต้องคิดงั้นสิท่านจะไม่ประมาทกันเทศที่ไหนท่านย้อนไปคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะท่านสอนเพราะท่านสอนมีแต่พระล้นล้วนแต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้แต่เพราะน้องผือก็รับได้มากยัง35-36เป็นอย่างมากในปีหนึ่งนักขนาดมากกว่านั้น31-32 35-36เป็นอย่างมากในวันลงผือเวลาประชุมกลางคืนก็บัดอื่นจะมาฟังก็ลำบากสิก็มีแต่วันลงผือ

0: ท่านพูดหน้าท่านขึ้นสมาธิไปเลยแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะนะฟังนี่มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคลิ้มเลยไม่ใช่เคลิ้มไปหลับนะมันเคลิ้มไปด้วยความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอย่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมันละเอียดของมันเต็มที่แล้วเสียงมันอยู่เผินๆแล้วแล้วแล้วอยู่สูงสูงไม่ลืมเลยจิตของเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังมันรู้เรื่องเลยผมไม่ลืมเลยไปหาท่านทีแรกจิตกำลังตั้งๆจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือว่างั้นเหลือแต่นายกอตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือตรงนั้นคุณธรรมไม่มีแล้วสมาธิธรรมนี้ไม่มีปีแรกนะตั้งปีพรรษาแรกไม่ได้เรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อนแม่เป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียบตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมต่อหน้าต่อตาเห็นชัดจำได้ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาซะแล้วมันกลายเป็นสัจธรรมเลยมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็ดอย่างประจักษ์ใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจจะฟ้องออกพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมนต์เราก็ขึ้นเขาถ้าว่าจากเขาเราเขาก็ขึ้นไปทางนั่นหรือทางลูกกระซะทางกระซะบ้านกกกอกไปแล้วนู่นลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนั้นนาที่บ้านนามนไปอยู่นาที่นวลไปอยู่นามนก็มีพระยุ่งท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่อยากอยู่ก็ไปนาที่นวลวัดร่างของยาคูธงที่ธงยาคูก็ยาคูครับสุดไปแล้วละยาคูธงวัดร่างแล้วไปอยู่นั่นมีแล้วกุฏิหลังเดียวใหญ่ๆแล้วก็ไปอยู่อ้อมแอมตามนั้นในป่าทำร้านอยู่แล้วก่อนเรื่องอยู่ร้านก่อนท่านเลยสั่งให้โยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเวลาท่านจะสร้างหาอุบายดีนะมันไม่ลืมอุบายตอนบิณฑบาตตอนเช้าพอเอาไว้กุฏิให้ท่านมหาเนี่ยท่านตาท่านมหาตู่โปยเมื่อหนังเปิดขึ้นนุ่งโอ้หมดกัดเอาท่านไม่เห็นบอกท่านนั่นแม่นี่หมดทีนึงมันออกขึ้นเน่าท่านไปนั่นเดียวไปดูกับกบต้นไม้หมดมันตายออกมาหลังขึ้นมันกระปกัดเล่านะตาตูตาโปผมเห็นท่านนี้ไหมอยู่กับต้นไม้เนาะคนหลงรู้ตาตูตาโปเมื่อนั้นเอาหมดวิธีคนตาบอดก็ต้องเช็ดผ่อนแล้วผมจะยังว่าได้เป็นผ่อนยังว่ามีเขาขันไหมเขาผู้เป้ามาหล่นมาซอยจริงๆไปอยู่กุฏิแล้วก็ไปอยู่ห้างนั่นแล้วมันเล็งกันบ้านหันบ้านไปดูได้เงินกันที่ว่ามันจะเลื่อนนึกเสื่อมเลื่อนนึกเสื่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่นี่จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันอะไรมันก็หมดแล้วเสื่อมอะไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่ทอดทิ้งหมดอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอาพุทโธเท่านั้นปัดกวาดลานวัดเอาท่านไปแล้วเราอยู่คนเดียวตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะขึ้นมาแล้วอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดบริเวณกว้างนะโอ้พุทโธยังไม่ถอยไม่ให้มันเผลอนี่ไม่เอาอะไรจริงๆพระพุทโธมันก็แปลกนะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนไปไหนเราบริกรรมพุทโธตลอดนี่ถึงเวลาที่มันพุทโธละเอียดก็จนกระทั่งถึงหาที่จับเอาไม่ได้นะผมยังไม่ลืมนะนี่ที่นี่จะทำไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงฮะมันตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏจะทำไงนี่วะยืนอยู่เดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะก็พุทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยเนี่ยไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็สร้างความละเอียดขึ้นให้เห็นนะจีมาพุทโธก็เลยจะว่าไงหรือว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏมีแต่รู้เฉยเด่นพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงทำไงเจ้าของอะไรเวลาวนเวียนเจ้าของนะยังไง
1: พุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วทีนี้ทำไงถามว่าปรากฏก็มันมีแต่รู้อ้องรู้ก่อนนะรู้ดูแต่รู้เนี่ยเอาดูรู้แทนพุทโธวางกันนะทีนี้นะเพราะมันเข็ดนี่นะที่ว่าไม่ปล่อยพุทโธแต่ในคำว่าพุทโธมันก็ยึดไม่ได้นี่จะทำไงมันละเอียดไปซะหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอารู้เนี่ยเป็นแทนพุทโธนะวะรู้อย่างนี้ท่านนึกหรือไม่นึกมันรู้อย่างนี้วางกันนะมันถึงขนาดนั้นนะมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้อยู่สบายเดินยังกลมนี่พุทโธไม่ปรากฏเลยจะทำไงสำคัญเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อยู่นี่พุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตาเห็นแล้วแต่ความรู้เด่นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คือเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเองย้อนไปย้อนมานึกต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่จะพุทโธมีเนี่ยกลัวไอ้จิตมันจะทะเลทลายหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างตะกอนนั่นน่ะที่เรากลัวน่ะกลัวนักกลัวหนาขนาดนั้นน่ะอยู่คนเดียวกับท่านเลยอยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านไปเผาศพหลวงปู่เขาท่านยืนยันแล้วไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วเราไปดักท่านที่ท่าพนมวัดอ้อมแก้วไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำก่ำไปพบพ่อไหนร้อนเสือเล่ากับกาแล้วก็จะไปถามใครไม่รู้ทราบว่าท่านมาถึงแล้ววะก็เลยไปหาท่านเลยกลับมาก็มาบ้านน้ำมนต์มาจำพรรษาที่น้ำมนต์ทางจะมาวัดกันตรงนั้นที่บ้านน้ำมนต์แม่มันจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ไงความเพียรเราถึงขั้นเป็นตายจะกันอยู่ทีนี้ผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทราบมันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆนะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จริงๆนะผมเชื่อเจ้าของนะคือว่าถ้าเราจิตเสื่อมกว่านี้เราต้องตายเท่านั้นเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันออกมาตรงนั้นนะเรามีก็ว่าคำตายกับจิตเสื่อมนี่เป็นอันเดียวกันเข้าก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าใดท่านนี้แน่นอนที่สำคัญมันจึงได้เข้มแข็งอย่างมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่มันเข็ดสิถึงไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นของมันมันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมมันนะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่หน้าที่นอนกลับมาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกันหน่ำลงช้างมันเข็ดเหมือนกับมันเครียดมันแค้นเต็มที่ความเพียรมันถึงเด็ดจริงๆนะในพรรษานั้นผมไม่ได้นอนนะกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนเลยมันจะง่วงก็ลงมาเดินผมเยอะง่วงมาหาอาบน้ำเสียบางทีมันมีเหมือนกันนะมันง่วงมาหาอาบน้ำจะบังกลางวันก็หับมันจะง่วงนะไม่ยอมไปนั่งภาวนามันง่วงมันหลับหรือนั่งภาวนาไม่เอาตั้งใจฐานไม่นอนกลางวันไม่คิดความเป็นนักบวชของเราเขามีพรรษานั่นเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหมแต่ความเพียรเองทุ่มลงทุ่มลงทุ่มหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากเท่าพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นไม่ต้องเย็นสบายมาตายอยู่นั่นสิมันไม่ออกไปไหนจนกระทั่งถึงถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ไปออกจากสมาธิมันถึงได้ออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นกงจักรไปเลยคราวนี้นะทีนี้เป็นทุกข์ระบาดโธ่ทุกข์แท้ถึงขั้นมันออกพอมันรู้เรื่องรู้ราวทางได้เหตุได้ผลทางปัญญาแล้วมันไม่ถอยไม่ได้ทีนี้มันเลยเป็นภาวนามยปัญญานะเราถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาเป็นยังไงน่ะภาวนามยปัญญานี่เองเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสน่ะ ุตตมยปัญญาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคือจะรวมกับปัญหาตรงนั้นจินตามยปัญญาคิดอ่านแต่ตรองก็เป็นปัญญาประเภทนึงแต่ยังไม่จับได้เด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนามยปัญญาพอมันก็กล้าก็ถึงภาวนามยปัญญามันเป็นเองทีนี้เป็นปัญญาอยู่ตลอดมันถึงแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงจริงนี่เมื่อไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดไปยังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงมันรู้เจ้าของผู้รู้ทั้งนั้นทำไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดกันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมื่อแล้วเป็นเมื่อใครๆก็พูดได้ถ้ามันไม่เป็นนั้นมันจนเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นนะว่าผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ7ขวบท่านก็พูดได้ท่านสำเร็จแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละท่านจ่าธรรมเด่นก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์เอาไปเรียนของดับลูกศรเอามาพิจารณาก็ดับลูกศรก็ดับให้กลมแน่วดับลูกศรสำหรับยิงไม่เกิดมาดัดตัวของนั้นกลงแนวท่านเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปปิตันยูมาอุปติตันยูโอเคจะรู้รวดเร็วอย่างนั้นสัญจาสามเณรอะไรนาคสามเณรหลายสามเณรนะที่เด็ดบรรลุผมจำได้มีอยู่ในหลักหนังสือแปลประโยคนะมีหลายเณรสามเณรที่สำเร็จอรหันต์ตั้งอายุ7ขวบนะมีหลายเน้นเน้นตอนเน้นไหนบ้างเน้นหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเน้นไปวันเน้นหนึ่งบางเน้นนะพอโปร่งผมหนึ่งมาแล้วนะผมตกมาที่นาที่เสด็จอรหันต์ในขณะที่โปร่งผมนั่นเองหลายองค์ที่เน้นเสด็จตั้งแต่เด็กปวกมันพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้เลยดังนั้นไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะอะไรมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทำเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายกิเลสมันปิดหมดทำหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทำแสดงลวดลายนี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบิ้งว่างเหมือนไม่มีอะไรมากีดมากั้นมาขวางแต่ก่อนมีแต่อันเดียวเนี่ยมันกีดมันขวางบีบบี้สีไฟอยู่แล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียงกิเลสออกเสียช่องไหนมีกีดทวารมันก็ออกสมดตามันก็ออกไปก่อนเสียงหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงนั่นมีแต่ทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นธรรมทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาละที่นี่ทั้งว่างมีแต่ทำออกนี่กิเลสออกไม่ได้ข้าวข้าวแหลกๆทางตาก็ทำออกเสียหูจมูกลิ้นกายทำออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ทำออกมีแต่ทำเล่นลวดลายอยู่นั่นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตมาถึงข่าวถึงวาระของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถชั้นใดนะเมื่อทำได้มีอำนาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั้นในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันทำเหล่านี้ก็รู้ตัวเองจะฆ่าอะไรนี่ฟังสิหมุนเป็นธรรมจักรมันก็หยุดไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรสันติโกบอกชัดเจนนั่นตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาเลยไปฆ่ากับอะไรถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้เดือดบทธรรมบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน เมื่อสัมผัสสัมพันธ์ก็มันก็ไปตามความสัมผัสสัมพันธ์เสียพอเข้าใจแล้วก็ปล่อยเสียเงียบไปเสียมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้เหรอทำไมเอาให้มันตายซะแล้วมันจะฟัดเราหลังเพราะมันถึงได้เกลียดได้แค้นกันขนาดนั้นนั่นเองเอามันเป็นอยากให้หมู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเต็มหัวใจเราก็ดีสงสารอย่างนี้แล้วเจ็บหลังเราเจ็บมันจะตายก็คิดเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงนี่มุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นแหละที่ทำให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทำไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้แล้วก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอย่างนี้เพราะเอาใจของเจ้าของออกกลางใจใครๆก็เหมือนกันมายืมแล้วยิ่งถามว่าแม่ครูอาจารย์มันจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นแต่ชื่ออยู่ทางที่จะเดินเพื่อมาผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนว่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนาอย่างนั้นนั้นแล้วค่อยทำตามท่านแล้วก็ค่อยรู้เนี่ยรู้ทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเอาที่นี่เอาละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาปัญญาแล้วอยู่ใครไม่ได้ลงภาวนาวิญญาปัญญาได้เกิดแล้วได้ทำงานด้วยภาวนาวิญญาปัญญาแล้วดูกับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะมันก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบอลเนี่ยกรรมการจะไปยุ่งได้ไงมันกำลังตะลุมบอลเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนะหนึ่งมันจะถูกหมัดหลงนี่ก็เหมือนกันกำลังตะลุมบอลภาวนาวิญญาณปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าที่จะมองเห็นเจ้าของรูปยังไงมาอย่างไรบ้างนะก็พูดได้ที่หาอยู่ที่ป่าๆลบๆบินทบาทก็ยังอัตภาพเป็นไปเท่านั้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างนั้นติ้วติ้วติ้วเดินมีคนก่อนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจกับเวลาไม่นานเขารู้ว่ามันเมื่อยมันเพลียนะคือมันเพลินอยู่ที่ไหนหมุนติ้วไม่ออกไปไหนเลยคำว่ามืดตัวนี้มันไม่ปล่อยมันตะลุมบอลกันตลอดแหมทีบางทีก็แหมเมื่อไหร่มันจะได้ปล่อยได้วางสักทีมันทำไมถึงนักหนาถึงนักหนาผิดคาดผิดหมายนักหนาว่าจะคล้องแล้วพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกอย่างนั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิ้มตะลุมบอลบินถวายมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับฟัดกับมีในเนี่ยมันขนาดนั้นนะฉันอาหารนี่มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรมวางอยู่ตลอดนั่นแหละถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนาวิญญาณปัญญาเป็นของมันอย่างนั้นยังเพลินนะของอาหารโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละมันเป็นอยู่นี่จะอะไรจะอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่ได้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนเกี่ยวๆแล้วงานอะไรที่ยังไม่เสร็จมันจะปรับปั๊บก็เลยเข้าของนั่นเลยจนกระทั่งมันเสร็จอันนี้มันต่อยนี้แล้วมันก็คุ้ยเขียคุยเขียวก็เป็นงานหนึ่งคุยเขียวหาที่เหลือนั่นแหละคุยเขียวที่เหลือในใจมันก็เป็นงานหนึ่งพอเจอกันภาพก็ได้งานหนึ่งแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่พระโสณะท่านเดินยังกรมฝ่าเท้าแต่งจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทำไมต้องเดินยังกรมถึงฝ่าเท้าแต่งก็เพราะเหตุนี้เองผมว่างั้นนะเพียงลำพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จะบังคับความเพียรทั้งสองก็ให้จนฝ่าเท้าแต่นี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของอันนี้แล้วเป็นไปได้ 100% ว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลย ถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเป็นบ้าอยู่เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันมีเวลาเวลาที่ไหนมันหมุนกันอย่างนี้มันไม่ได้กำหนดเวลาเวลาอะไรเลยเนี่ยนี่เดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นแหละมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวางไงมันไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเรานี่แหละตามความรู้สึกของเราใครจะว่าเราบ้าก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเธอในความเพียรเจ้าของไม่มีล่ำมีลาเลยไม่รู้คำว่าหนาวว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจก็อะไรกลางวันแสกเหงื่อแตกหมดทั้งตัวมันยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่สนใจหมุนจิ๋วนั่นฝ่าเท้าแตกได้เรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยธรรมาภาวนาธรรมยปัญญาหรือว่านั่นแหละกับพระโสณรัตนาความเพียรแรงกล้าแล้วมันมีข้อยืนยันกันเลยมันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้ามันมีข้อยืนยันภายในตัวเราจะเอาอะไรมายอมรับกันนี่อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านยอมรับกันด้วยสัจธรรมคือความจริงได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนคือโดยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนท่านทิ้งเรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้การปรินิพพานนั้นแตกต่างกันความปรินิพพานเป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายตามอัตยาศัยของท่านบางองค์ท่านนิพพานแบบนั้นแบบนั้นตามแต่อัตยาศัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะจิตธรรมชาติจิตอรหัตจิตนี้นะจะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ำเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนั้นได้หรือวิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความรู้สึกท่านได้ยังไงความรู้สึกเป็นความรู้สึกแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติมันก็เท่านั้นเองทางพุทธเจ้าท่านแสดงถ้าพูดทางภาษานั่นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายแห่งความเป็นศาสดาไว้ให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาสดาว่างั้นท่านจึงได้เข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานเรื่องถึงสัญญาเวทัยไตรโยนแล้วถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยก้าวเข้าข้างที่สองนี่ก็ผ่านจตุฌานแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่างกลางเลยนั่นทำกลางนางรังทั้งคู่เป็นทำไมฐานก่อนนี่แหละรูปฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งคู่นั่นก็อันนั่นก็ใช่ไงอยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกไม่ว่าไงขอให้มันมีใจของเรามันได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าพระสาวกมากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยแต่เจ้าของไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั่นสิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนั่นกิเลสมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มตุ๋นเราจนถลอกปอกเปลือกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นมีวางไงก็มีอย่างอื่นแต่มีทำแล้วก็ยอมทำนั่นแหละอาศัยเทพที่เทพแล้วเพื่อนฟังนั้นผมไม่มีกำลังเหนื่อยหรอกเจ็บแก้วอ่านแล้วเนาะ

ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์จึงมีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติเรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหากไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตตัปปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายชิบหายป่นปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะอีกเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศชิบหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกไว้นี้โลกจึงพอได้ยึดเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสัปปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งยึดเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการนั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกในห่างเขินจากศีลธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนไหนไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุนทรกับหรือพุทธันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมรรคเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองสมัยระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับจะไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันตสัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบที่ผายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยั้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือล้างจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมากับโลกก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวรั้งกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับ
โรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอกำกับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกกิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏและติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละข้าศึกคือสิ่งโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้มีเป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสั่งสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมและทำความเดือดร้อนเสียหายแก่เราแต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทำลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนำเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศึกต่อเราอีกถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติทั้งที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทำงานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกำลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ำเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งที่รู้ตัวเพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาห์พยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยด้วยความภาพเพียรพยายามของเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคราวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหาญชันชัยออกมาสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปิดตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัตประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่กับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพังทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเช่นนี้ขอให้ทุกท่าน
อย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าเข็ดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นข้าศึกเสียอีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาไม่ว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความชินต่อผู้ใดและใครจะชินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดผึงด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคะตัณหาที่มันจี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นกลมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี่เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัยจึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองก้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฟ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากากความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมความแผดเผาความทุกข์ทำจัดให้ทุกข์ทรมานของมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมสัตว์โลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้ติดจมอยู่นี้เป็นไหนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกปรกโสมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทำพิษร้ายแก่ผู้ใดเอาไปทำปุ๋ยก็ยังได้แต่นี่มันเลยนั้นลงไปอีกจนถึงขยาดข้างครามกลัวสุดจิตสุดใจกลัวอย่างถึงใจเห็นโทษของมันอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงธรรมนี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสคิดขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เสร็จหลังเพราะไม่คิดมีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เข็ดหลาบเราจึงไม่เข็ดหลาบจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆ ที่จะแหวกว่ายตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่ากลมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไรจ
ึงได้สนิทติดจมกับมันอยู่ทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่แหละนักภาวนาอยู่นี่แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาขนาดนั้นเพียงแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเปิดให้ดูหน้ากากของมันก็มีคว้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิริยะธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มีขันติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารพิจารณาใครควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มีแต่มันไม่มีในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ลับของฝ่ายต่ำทั้งหลายฝ่ายต่ำนั้นจึงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถแหงหน้าดูมันได้เลย เพราะฉะนั้นจงขิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนๆให้แสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลำดับลำดาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเกลี้ยกล่อมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมทำลายสังหารเกลี้ยงแล้วธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มรู้เริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจกลายมาจากความฟุ้งซ่านลำคาญโยกคอนประหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิเลสแตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยั้งชั่งตัวได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำระได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเถอะลงปัญญาทำได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทังลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็เกิดอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏฐิกะจิตสันทิพิธีกะธรรมภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตามจะไม่มีเรื่องสงสัยแม้นิดหนึ่งปรากฏอยู่ภายในนั่นเลยจะมีแต่สันทิฏฐิโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลาย
ประจักษ์กับใจของเราจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล่องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมโมปฏิโปสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในวิสัยของกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในวิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันจึงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิดวิสัยของกิเลสออกไปอำนาจของกิเลสออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ธรรมควรจะรู้ธรรมต้องรู้ต้องเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหันต์กี่หมื่นกี่ล้านองค์นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่ตัดสินอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตบูวิญญูคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศธรรมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอคขาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันทิฏฐิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบไปโดยลำดับลำดาและคำว่าสันทิฏฐิโกก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกในวาระสุดท้ายสังหารกิเลสให้ชิบหายไปปวงไปหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแหละเป็นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์นี่ธรรมอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงธรรมอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม ตลอดถึงผลคือธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็นเราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้เท่านั้น เราจงมั่นใจในศาสนธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ถึงใจนำไปพฤติปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัว วันหนึ่งล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็สึกหล่อเรื่อยไปเช่นเดียวกันก่อนลงทุกทีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าไปตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปก็หาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองให้สมหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองซึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่เรามาประพฤติปฏิบัติ เราจะมองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังซึ่งสร้างคัจฉามิที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อ
พระรัตนทั้งสามนี้เอาอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นมหันตโทษมหันตทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการมีสถานที่มันคือกิเลสมาแต่กับไหนกันนายทั้งโคตรทั้งแสลูกเต่าหลานเหลนของมันมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยกำหนดว่าวันนั้นจะครบเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกนี้ไม่เคยมีเป็นอาการวิโกเช่นเดียวกันถ้าแก้ขัดถอดถอนมันไม่ได้มันเป็นอาการวิโกทำก็เป็นอาการวิโกเหมือนกันนี่หลักสำคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อาการลิกจิตอาการลิกธรรมอาการวิโกอาการวิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาทำสถิตได้ทุกเวลาทำแก้กิเลสได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถของผู้นำไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอให้นักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียรไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้คร้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลำบากก็หาเรื่องจะอาจจะทำไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ทำไม่ใช่ทำหาเรื่องใส่ทำเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบผลอุบายที่มายาของมันทำความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากซึ่งเกิดจากการหยิดขวางของกิเลสเราก็ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี่พาให้ลำบากกิเลสนี่พาสร้างขวากสร้างน้ำกิเลสนี่เป็นตัวภัยต่อการดำเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเพียรที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียวอันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกั้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูที่มองไปตามกิเลสสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตากิเลสพาให้มองหูก็เหมือนกันจมูกกลิ่นกายแต่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วคล่องตัวส่วนจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันทุบมันไปนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนี่เวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดท่านกำแพงเจ็ดชั้นสู้ไม่ได้นั้นจะจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจที่ข้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโลเลไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีแต่เพราะอำนาจของธรรมเหนือกว่ามีกำลังมากกว่าที่นี่เป็นกำลังของธรรมทั้งนั้นแต่ก่อนเป็นกำลังของกิเลสคัดค้านต้านทานกีดขวางเอาไว้ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียรไม่ได้พอนี้จางไปเรื่องเพราะอำนาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายไปพังลงไปที่มีความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องทําแน่นิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกียจค้านเป็นต้นไม่มีเหลือ
เราจึงต้องเห็นได้ชัดนะสิถ้ามันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพังทลายไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าท้อแท้เลวไหลคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีไปไม่ได้ไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจักษ์ตายไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่นั่นนี่แหละระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอธรรมที่เป็นข้าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจ

ก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใยมากเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูก็ทิ่มเข้ามาก็สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิ่มเข้ามาทิ่มเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอนให้ราบตื้นภายในตาในหูอันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีแล้วยิ่งมาหลั่งไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งละปนคนกันไปหมดเลยไม่ทราบองค์ไงเป็นยังไงองค์ไหนเป็นยังไงแล้วจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสพับที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูเป็นต้นดังนั้นเพื่อนควรจะทำความระมัดระวังซึ่งคือก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยาบๆมาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอึกทึกทึกโคมกิริยามารยาทเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอาสวะไม่เห็นภัยต่อข้าศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่มันกลับเป็นเรื่องโกงข้ามไปเสียกิริยาอาการต่างๆเป็นเรื่องคึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของกิเลสดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเพราะได้โอกาสเมื่อไรเป็นผึ่งออกมาทันทีผึ่งออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตามันก็สลดสังเวชอดไม่ได้นะผู้ให้อุวาทแนะนำสั่งสอนด้วยเจตนาที่หวังต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพียงได้พูดให้ฟังเสมอแล้วครูบาอาจารย์ปรีเราคนอื่นไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพักผ้าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลามาศึกษาอบรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจับขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรมเราบังคับกิเลสไม่ได้เราจะเห็นเอาธรรมมาจากที่ไหนกิริยาอาการเหล่านี้มันออกมาจากความผลักดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานำกิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยามายาของมันอย่างราบรื่นไปเลยทีเดียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันมันนี่ที่ทำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมล้วนๆพระก็ไม่มากองค์มีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายเวลาเท่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้างดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพึ่งปฏิบัติการขบกันฉายกันการขบการฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่มเฟ้อพูดให้มันเต็มปากก็คือเนจะขาดขาดเขินเขินเข้มเขียมทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะดิตรงเวลาเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันเพราะฉันแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดซุบซุบซิบเล็กๆน้อยๆพูดกับพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำแล้วกิเลสจะเข้าไปทำลายได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้น

ก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดับพวกเราเนี่ยมันโกงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเลอะเทอะอกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็เลอะเทอะไปหมดเอามาผลนิพพานจากความเลอะเทอะได้ที่ไหนน่าคิดไหมพิจารณาดิบางทีอุปโลงสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ได้เต็มกติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบสิ่งหยาบหยาบพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนำไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนเพื่อเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาไก่กองแล้วถอยค่อยแสดงออกมาแต่หยาบหยาบแท้ๆทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้จับไอ้ปฏิบัติตามอันหยาบหยาบนี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งคนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกเนี่ยเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอำนาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของเพื่อนฝูงตลอดครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าเป็นที่งามตางามใจ การสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความโอ้อะโอ้อวดโพนธนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่เพื่อนเครื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนสูงได้เจตสันปั้นยอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นแต่เพราะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไงธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกประเภททุกอัตถุธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคำที่ว่าธรรมอัศจรรย์โลกจะทำธรรมเหนือโลกหรือทำแดนเกษมหรือนิพพานังปรมังสุขขังนั้นจะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเต็มดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลางวันอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องกิเลสมันเป็นความรักมกจกเปรตขนาดไหนขนาดไหนมันจะรู้กันมาโดยลำดับลำดาเมื่อมีธรรมเครื่องสองเมื่อมีธรรมเครื่องรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับกิเลสนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงน้ำร้อนนรกอบายขนาดไหนมากี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ดูดวงจิตดวงนี้เป็นนักที่สุดด้วยกันทุก
ดวงใจไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินทร์ถมทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี้ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดวงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากกิเลสมาสังหารไปให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชื้ออวิชชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากกลับไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆต่ำๆนุ่มๆดอนๆนั้นได้จะวิบากกรรมดีชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกว่าเราไม่เคยเกิดเคยตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลและตลอดถึงตกนรกเวทีเราสงสัยที่ไหนจริงอันนี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคำว่านรกก็มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลอุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังได้ว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสพสรรปั้นเราเองหลอกสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดาจนกว่าจะมีธรรมเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปสู่ดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความนิสัยต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ส่องเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับได้เมื่อไหร่จิตแต่ละดวงละดวงนี้นับไม่ได้นะกี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทำนองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ข้อทำเนาจมจากมนุษย์ลงไปนั่นสิเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนให้พ้นทุกข์เมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือมันควรจะพิจารณาให้มากเฉพาะนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษของกิเลสมีเต็มหัวใจทำไมทำก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างและโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปถึงตำราตำนานับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก้กิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนเรียนตำรับตำรามามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านที่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายกิเลสก็คือผู้ปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่กิเลสกลัวตรงนี้กิเลสไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยกคอนโอกจะแตกแล้วนะผมผู้ที่พาอยู่พาไปพามาเราพึ่งปฏิบัติรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอเราพูดงงๆมองเราเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนมามากต่อมาแล้วยาลากเราไปลงนรกอย่างนั้นมากกว่าเมื่อเราเชื่อตัวเองไม่ได้จะลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นะเพียงขันอันนั้นอะไรกับมันดินน้ำลมไฟอะไรกับมันวิเศษวิโสอะไรถ้ากระชากมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเมื่อมันหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันเลยมันทรมานไม่ได้ถึงเวลาของเราจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปนู่นถามนี้ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นนะยาเราเป็นแบบนั้นเป็นทางขาดเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปไม่ได้ตรงไหนให้ตายตรงนั้นหรอกอย่าเอาหนีโยมยากไปไหนหัดมากทีเดียวเราพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเต็มหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกข์ทรมานกับเรื่องความเป็นความตายพื้นน้ำหนักเท่ากัน
ในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมันไปไม่ได้หรือไม่ได้ก็อาเจอยู่สิเนี่ยมึงจะตายแล้วก็อาตายเจเนี่ยเท่านั้นเองเรื่องธาตุขันธ์สลายเท่านั้นมีอะไรตายเป็นใจธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดๆเว้นกันทำไมเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆนี่วัตถุอันนี้ก็ดีพิษอะไรกันไม่เกี่ยวกับความรู้มันสร้างไปตามประสาทส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี่ใช้กันอยู่ทางตาเห็นรูปนี้นั่นนี่ประสาทสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นนี่รู้นั่นอันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือใช้นี่ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นหลักใหญ่นำเครื่องมือไปใช้นี่ด้วยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นตัวการอันใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดสมรรถภาพแล้วถอนอันนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชิบหายไปไหนพิจารณามันถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมสิแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนี่พูดตรงๆนะผมพูดอย่างนี้ใครจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ใครจะว่าบ้าก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเต็มหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราอย่างเต็มที่เลยเราไม่เคยทุกข์กระทะเราพูดตรงๆไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นจนกระทั่งเวลาสุดท้ายปล่อยความรับผิดชอบอยู่เดียวผึ่งหนึ่งเวลาจะควรกินควรปลุกควรฉันควรขีดควรอะไรเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองเรียกว่าฝืนไปแล้วกันธาตุขันตายอย่างสบายบอกว่าโรคโศกเศร้าน้องหน่อยเวลาจะตายนี่ไม่โศกว่างั้นเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รุ่นลงจะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงเท่านั้นไปตามความจริงที่มันเป็นมายังไงๆลุ่มๆดอนๆลุ่มๆต่ำๆลุ่มๆคุกคานออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี่จะว่าไงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วพูดอีกด้วยนะว่าจะลงนี้มาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปัตตปฏิบัติต่อกันเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันเป็นกระดูกสังเวชนะถึงที่มุ่งที่หวังมันไม่ปรากฏถึงไม่พึงปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเงินนอนใครได้ความพิเศษพิโสเพราะความขี้เกียจอ่อนแอก็แท้เรื่องไหนมีไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าในนี่คือตลาดของกิเลสทำงานเนี่ยบอกอยู่แล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างมันไม่ได้เหรอความกล้าความเพียรกลัวจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้วนๆตัวตลาดขายสัตว์นั่นแหละตรงพิจารณามันถึงความจริงนะมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเรากลัวตายก็กลัวเราไม่กลัวบอกว่าไม่กลัวหากไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดี๋ยวเราห่วงไปห่วงน้าอะไรสมบัติธาตุแสงอะไรเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันตามธรรมชาติเรารับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันกันอยู่ตรงนั้นนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นดีสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ว่าเป็นเต็มหัวใจเนี่ยมันเห็นนึงสิกิเลสเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นยังไงธรรมเต็มหัวใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงมันเป็นยังไงนั้นมันเห็นมึงสิพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์โกหกทำไมไม่เชื่อเชื่อแต่กิเลสตัวโกหกมันได้เรื่องอะไรกิเลสมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั้นกินป้อนหลอกลวงธรรมมีแต่ของจริงล้วนทำไมมาฟาดมาเหวี่ยงทำไมไม่เอามาฟาดมาเหวี่ยงกันมึงเรื่องลืมตัวอย่างนี้มันเข้าแทรกไปเร็วที่สุดนะอะไรใหม่ๆเอาใครจะขอในสายขอจะไปแล้วนะขอ
ขอไปยังว่าเดี๋ยวไปนั่นไปนี่

0: ที่ปฏิบัติศาสนานี่ปัญหาที่กำหนดไม่ได้หรอกปฏิบัติพระศาสนามานี่ไป30กว่าปีแล้วยิ่งปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของศาสนาความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจิตที่อยู่จะรู้ในจิตรู้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นถ้าไม่ยอมพระพุทธเจ้าที่ตรงความจริงนั้นจะยอมตรงไหนรู้ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่พระองค์สอนทั้งหมดแล้วแล้วจะข้ามที่ไหนหาที่ข้ามไหนสมาธิเราก็เห็นแต่สมาธิในแบบที่ท่านถอดออกมาจากใจมาเขียนในตามตำหนักตำรานั่นเป็นสมาธิในตำราไม่ใช่สมาธิตัวจริงเราก็อ่านในตำราถกเถียงกันนะทีเดียวเลยเป็นสภาหน่วยฝีปากกันเราปฏิบัติจิตให้มันเป็นสมาธิดังที่ท่านสอนว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ไหนทั้งเป็นที่ใจไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นของสมาธิฐานสมาธิไม่มีที่อื่นนอกจากใจไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทไหนอยากกลางละเอียดคือจิตนั่นแหละเป็นฐานที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และผู้ทรงสมาธิทุกขั้นนั่นมีสมาธิในหลักธรรมชาติอันแท้จริงสมาธิท่านสอนนั่นเป็นตำหนักตำราท่านเอาชื่อถอดออกไปจากจิตใจนี่และแสดงลักษณะของสมาธิที่เป็นขึ้นจากจิตของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเรียนนั้นได้แล้วไปเถียงกันด้วยตัวไม่ทราบที่ไหนได้แต่ลมไปเถียงกันเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเถียงกันมากสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดเลยมันก็เป็นทิฏฐิมานะเรียนมากรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นทิฏฐิมานะมากขึ้นเพราะความจำถือความจำนั่นเป็นของตนไม่ได้ถือความจริงเป็นเรื่องของตนการปฏิบัตินี่เพื่อถอดถอนที่เหลือที่ผิดมานะมันจึงผิดกันอยู่มากการรู้ตามความจริงกับรู้ตามความคาดหมายผิดกันคนละโลกเลยเพราะเราก็เคยเรียนเราก็เคยรู้ตามความจดจำเรามาปฏิบัติอีกเราก็รู้ทางด้านปฏิบัติตามกำลังของเราเช่นสมาธิเป็นยังไงเราก็รู้ขึ้นภายในจิตใจนี่จะเทียบตามแบบตำหนักตำราท่านพูดว่าโดยถูกต้องแล้วแต่จิตของเราไม่ถูกเฉยๆจึงไม่เห็นสมาธิว่าเป็นยังไงเห็นแต่อยู่ในหนังสือตัวสมาธิจริงเป็นยังไงเราไม่เห็นไม่เจอพอปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิเสร็จแล้วจะมีจิตเถียงท่านที่ตรงไหนไม่มีอธิบายไม่อย่างละเอียดแล้วในการปฏิบัติจิตจริงเป็นจุดสำคัญถูกตามความมุ่งหมายของศาสนาที่สอนจิตดีแล้วกายวาจามันดีไปตามอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นจะพูดแต่ใจไม่บ่งการดีชั่วออกมาจะพูดได้จะทำก็เหมือนกันใจต้องเป็นผู้บ่งการมาแล้วก่อนการทำดีทำชั่วถึงจะแสดงตัวออกไปได้ถ้าจิตก็ได้รับการอบรมมาด้วยดีวิญญาณที่แสดงออกทางกายวาจาก็ต้องหน้าดูหน้าชมผู้เกี่ยวข้องก็ให้รับความเย็นไม่เพียงแต่เจ้าของเท่านั้นแสดงว่าในตำราปัญญามีกี่ขั้นก็ถอดออกไปจากจิตไปเขียนเอาไว้ในที่จะเขียนไว้ก็หากว่าท่านผู้ที่รู้เหล่านั้นได้ผ่านไปเสียจะไม่มีร่องรอยเลยต้องเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าทำแบบแปลนแผนถังเอาไว้แต่เราต้องทราบว่าแบบแปลนแผนถังเป็นอันหนึ่งตัวบ้านตัวเรือนจริงๆเป็นอันหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเขียนแปลนมาแล้วจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทันทีอยู่หลับนอนกันอย่างสะดวกสบายทีเดียวโดยไม่ต้องไปปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไงเรื่องของสมาธิในแบบกับแปลนบ้านแปลนเรือนเหมือนกันอย่างนั้นเราต้องการเราต้องทำตัวของเราให้เป็นสมาธิตัวจริงขึ้นมาเหมือนคนที่ปลูกบ้านให้ถูกตามแบบแปลนแผนผังนะนั่นเป็นแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาแปลนของวิมุตติพระนิพพานอยู่ในแบบตัวจริงของสมาธิตัวจริงของปัญญาตัวจริงของมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตเกิดจากผู้ปฏิบัติเอาเหมือนอย่างบ้านเรือนเกิดขึ้นจากผู้ก่อสร้างทำแปลนแล้วทำไม่ได้ปลูกให้เป็นไปตามแปลนเราจะไปนั่งนอนแปลนก็ไม่ได้นั่งนอนแทนบ้านแทนเรือนมันไม่ได้เพราะแปลนเป็นอันหนึ่งบ้านเรือนเป็นอันหนึ่งแต่ที่บอกเรื่องการปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอายังไงให้เป็นไปตามแปลนนี้ การปฏิบัติจิตใจทำยังไงให้เป็นไปตามแปลนที่บอกไว้นี้แปลนศีลแปลนสมาธิแปลนปัญญาแปลนนิมุตินี่หลักใหญ่ให้พากันเข้าใจไว้ถ้าเรียนลงไปที่นี่เห็นตามความจริงแล้วหาที่ค้านไม่ได้ปลูกบ้านให้ถูกตามแปลนแล้วจะตำหนิที่ไหนการปฏิบัติตัวเองให้ถูกตามแปลนของศีลแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาที่ทรงสอนสั่งสอนมาแล้วไม่มีอะไรที่จะค้านตัวเองเพราะเย็นใจสบายศาสนาเป็นที่อบรมให้บุคคลมีความเย็นใจพูดง่ายๆคือแปลนหาความสุขแปลนแห่งความสุขก็คือศาสนานั่นเองดำเนินตามแปลนนั่นเองท่านสอนว่าคารวะจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปฏิบัติตามศีลธรรมของคารวะก็เลยเป็นแปลนอันหนึ่งออกจากศาสนาอันเดียวกันพระเรามีหน้าที่ยังไงจะต้องปฏิบัติตามแปลนของพระตามความมุ่งหมายของพระก็ปฏิบัติให้ถูกความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามหน้าที่ความสามารถของตนที่ทำได้มากน้อยเพียงไรไม่เสียผลเสียประโยชน์แต่ถ้าไม่มีความสงบบ้างมันไม่มีความสุขนะมันร้องเดินโคลนกวายิ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นไม่หยุดไม่ยั้งจิตคิดปรุงคือทำงานทั้งเวลาทั้งกลางวันกลางคืนถ้ามีความสงบเย็นใจบ้างจะเห็นความสุขของกายทันทีว่าใจได้ปล่อยวางงานทั่วขณะเหมือนอย่างเราปล่อยวางงานในวันเสาร์วันอาทิตย์วันราชการวันไหนก็แล้วแต่สบายมีจิตใจที่ปล่อยวางความรุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดทำตนมาตลอดการก็สบายเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นเข็มทิศที่บอกความสุขให้คนดำเนินให้เจอไม่ใช่จะทำหลอกๆลงเรียงกันบอกจริงด้วยผู้ปฏิบัติตามนั่นก็เห็นจริงด้วยเพราะผู้บอกผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทใดออกจากหลักศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบไปหมดจนถึงความสุขที่เรียกว่าวิมุตตินิพพานเป็นบรมสุขออกจากหลักของโสขาตธรรมนี้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรทำความมั่นใจหนักแน่นต่อการปฏิบัติของตนให้เป็นบันดาลสิ่งใดที่เป็นผลสูงนั่นแหละธรรมจะอยู่ที่นั่นอันไหนที่ชอบดีมากเป็นเครื่องส่งเสริมที่เหลือคือทำคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ฝืนๆดีถ้ามันคล่องจิตคล่องใจนะโดยมากมันเป็นเรื่องคลาสสิกมันชอบอย่างนั้นเหมือนคนไข้ชอบหาของแสลงจิตมันเหมือนไข้เต็มตัวเนี่ยมันจึงชอบของแสลงตลอดเวลาทำนะเข้ามาแก้ทำมาโอสถมันพุ่งซ่านวุ่นวายแก้โดยสมาธิคือปฏิบัติจิตใจที่เรากำหนดภาวนาการภาวนาบทบริกรรมคำภาวนาก็คือเครื่องผูกมัดจิตใจไม่ให้ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยเป็นข้าศึกแล้วตั้งจิตตั้งใจตั้งสติกำหนดตามคำบริกรรมนำคำบริกรรมมากำกับผูกมัดจิตไว้ให้จิตมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่คำบริกรรมนั้นเมื่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับด้วยอำนาจของสติครับประคองอยู่แล้วความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาอย่าเห็นผลการปฏิบัติความเห็นผลอย่างนี้คือสงบใจเย็นสบายในขณะที่สงบสบายจริงๆสมาธิมีถึง3ขั้นเท่าที่ปฏิบัติมาจะเป็นขั้นใดก็ตามเถอะเป็นขั้นที่ให้ความสุขเท่านั้นมีเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันระยะขั้นยาวต่างกันถ้าเป็นสมาธิขั้นละเอียดท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่สงบละเอียดมากปัญญาก็มีถึง3ขั้นอย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาคือเครื่องถอดถอนวิริยะคือว่ารับแต่ส่วนหยาบเข้าไปถึงส่วนละเอียดสุดมีปัญญาสติเท่านั้นสามารถจะตอบตอนได้ แล้วมีความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติกับปัญญาจะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองท่านกล่าวไม่เรื่องของทุกข์ท่านเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้พิจารณาทุกข์เป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนให้ได้หาหลักยึดเหมือนอย่างเราเข้าป่าเข้ารกที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปพร้อมเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนผาหน้ามือเขาเข้าป่าเข้ามาไปสถานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกข์นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความสุขใจไม่กังวลวุ่นวายกับทุกข์ไม่กลัวทุกข์เพราะเห็นทุกข์เป็นของจริงเพราะเราเป็นคนจริงขึ้นจากการพิจารณาทุกข์โดยรอบคอบแล้วนะไม่ใช่เอาทุกข์นะพิจารณาทุกข์เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวที่ไปเกี่ยวข้องหรือหลงทุกข์กลัวทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทุกข์ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนทุกข์ก็เป็นความจริงของทุกข์แล้วก็สมาธิแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์นี่ถึงขีดถึงแดนเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกข์นั่นเองเพราะขณะจะตายมันไม่ใช่เล่นๆขณะถึงตายได้พออดพอทนอยู่ใครจะไปตายในทุกขณะนี้ถ้าไม่ได้อบรมจิตใจด้วยแล้วสติสตังไม่มีเผลอไปหมดยืนเมื่อยืนตัวแล้วมือเพ้อฝันขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมันเลยจิตไปแล้วการปฏิบัติจิตใจนี่เรื่องของทุกข์ได้ดีอาถรรพ์ด้วยนี่จะเคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนานานๆทุกขเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองเดียวกายของเราเป็นทุกข์ทั้งหมดปัญญาหมุนติ้วนั่นไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรถามถึงอวัยวะส่วนต่างๆอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอเป็นหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อหรือเป็นทุกข์เป็นหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์หรืออวัยวะส่วนใดเป็นทุกข์ภายในภายนอกค้นหาตัวทุกข์จริงๆมันไม่เจอไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรว่าทุกส่วนตามเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของผมมีอยู่ตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกดับไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกจริงๆทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงจะปรากฏทุกดับไปส่วนเหล่านี้ก็ต้องดับไปตามแต่นี่ไม่ดับไปเวลาเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์ใหม่ๆอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งนี่ตั้งแต่วันเกิดทุกประเภทนี้เพิ่งเกิดมาในขณะแล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์จริงทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยล่ะมันก็ได้ความจริงขึ้นมาจากการค้นคิดอย่างนี้การพิจารณานี้มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอาจหามมากเป็นกับตาก็หมุนอยู่ในนี้เลยพิจารณาเข้าไปจนถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจิตมันก็มีอยู่มันไม่ได้เกิดไปดับไปด้วยปัญญาสติมันต้องจ่อหนึบย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาไปพิจารณามาไม่รู้เห็นเป็นความจริงสัจจวาการไม่ใช่ทุกไอ้ตัวทุกนั้นก็ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้น างไม่ใช่อันเดียวกันพอรู้ชาติแล้วทุกข์มันก็หนักดับเป็นในขณะนั้นจิตมันก็ลงอย่างเต็มที่เกิดความอาฆาตถามแม้ทุกข์ไม่ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่คล้ายกันต่างอันต่างอินทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนก็เห็นมันเป็นความจริงอันหนึ่งใจที่รู้ก็รู้อยู่อันหนึ่งมันไม่ไปคล้ายกันใจก็เลยไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดที่ว่าเป็นตัวสั่นใจมันก็ดีๆนะมันแยกกันออกได้ทีนี้ก็เกิดความอาถรรพ์ไปถึงวาระสุดท้ายคือขณะจะตายทุกเรานี่เวลาที่จะโหมตัวเข้ามาบีบบังคับธาตุขันจนถึงกับต้องสลายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายไปไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แล้วสติปัญญาของเราเป็นยังไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญามีสามารถแยกระหว่างทุกข์กับจิตออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันไม่อย่างประจักษ์ใจความกลัวตายก็เลยไม่มีกลัวทุกข์ก็เลยไม่มีด้วยความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายของเขาจะเอาทุกข์อันนี้แหละมาแสดงมันจะเอาจากทุกข์แปลกหน้าแปลกตามาฝากไหนต้องทุกข์ที่เคยแสดงนี่แหละแบบนี้เราได้รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจของเราให้หวั่นไหวไปได้มันก็แน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมาด้วยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้นนี่คือเรียกว่าเห็นของจริงต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเขียนแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงพอรู้ถึงใจจริงๆแล้วถ้าลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นมันเป็นคือเรียกว่าของจริงเห็นให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ให้ถึงของจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเต้นจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเพราะเห็นความจริงทุกอย่างไม่ทราบจะหวั่นไหวก็อะไรการหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมะโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆรับรองตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ถ้าปฏิบัติให้ได้เต็ม 100% ก็รับรองตัวเองได้ 100% โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นปัจจัยที่ 4 รู้อยู่เป็นครับสมบัตินี้ไม่ใช่สมบัติประกาศโฆษณาขายเหมือนสินค้าเพราะไม่ใช่สินค้าเขาดูของใครเขากินของใครทั้งนั้นบางทีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนาลึกตื้นอย่างละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังเท่าที่ผู้นั้นจะสามารถรับออกมาได้ไหนที่ไม่สามารถก็ต้องเก็บเอาไว้จะอธิบายข้ามไปหมดก็ไม่ได้ถึงคือถามถึงจิตถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจิตถึงแดนไม่มีคนสั่งยากนั่นแหละการปฏิบัติแต่เราอย่าถือคำว่ายากนี่มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินของเราพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระองค์แรกนะที่ยากกว่าใครทั้งหมดเราเคยเห็นไม่ใช่เหลือในตำหนักตำนานใครบ้างบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานถึงต้องสลบสลายไปถึง3ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะได้เสียได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลบไปเฉยในพระประวัติก็สลบไปถึง3ครั้งไม่ทุกข์แต่สลบได้ขนาดที่ควรสลบเลยนั่นก็ตามยากหรือไม่ยากเราต้องนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราสมกับว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นแสนเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติ
1: จากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินของตนนี่คือว่าพุทธังสนังกถามเราไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างพระพุทธเจ้าเป็นทุนกษัตริย์มีความสมบูรณ์เพียงจุดทุกอย่างมันจะโดยว่าเราเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพียงใครไม่มีใครตามผลตามเสียเราอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่าผลของทานเป็นไงศีลเป็นไงภาวนาเป็นไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ทรงเสวยของดีของดีที่พักที่อยู่อาศัยเสด็จธรรมเขาอยู่ตามประเภทคนอนาถาเราดูนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเราขนาดกษัตริย์เพื่อจะไปเป็นอย่างนั้นต้องทุกข์เยอะประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากทรมานทรมานไม่ใช่แต่พวกเราต้องถือคติถือว่าพระเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเครื่องสอนใจให้มีความอาจหามหน้าเลยเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีเพื่อเป็นหลักใจของตนเองธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมว่าตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาธรรมก็เกิดเนี่ยทำเนี่ยตายพระสาวกที่เป็นกษัตริย์ตรงนี้เลิกออกบวชเศรษฐีคุณครูพ่อค้าพระบดีมีจำนวนมากคนนั่งมือทั้งคนเป็นทั้งสูงทั้งต่ำออกมาเป็นสักยบุตรแล้วมีความลำบากลำบนเหมือนกันหมดเพราะมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมในเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพลใจไม่ได้ถ้าอยู่จะไปจะขบจะฉันท้ายสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรมีรู้ว่ากันอยู่เสมอไม่เป็นประจำใจชอบเนี่ยสาระของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านที่รับความลำบากมาแสนสาหัสเหมือนกันเท่าใดผู้เราดำเนินก็ดำเนินไปทางสายเดียวกันนี่จะไปคว้าเอาความสะดวกสบายนอนอยู่ก็ได้มาพ้นนิพพานมาได้ยังไงนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่ต้องทำความเพียรก็ได้นึกอะไรก็ได้นี่มันก็จะไปยากอะไรนึกเอานึกเอาให้ได้มาพ้นนิพพานทั้งโลกยกกันไปหมดทั้งโลกแล้วมีใครอยู่ในโลกนี้ฮะคว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาเหมือนเก็บท็อกแกรนแตงโมอยู่ในตลาดถึงอย่างนั้นก็จำต้องเอาเงินให้เขาเพราะเอาพ่อเอาไปเถอะไม่ได้เนี่ยแต่เขาต้องคิดหาเหตุหาผลเพื่อการดำเนินของเราโดยความสะดวกอย่าได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นแหละความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องขีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดำเนินไปสะดวกความคิดขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ต่อเนื่องพอจะนั่งภาวนาลำบากข้างบนอันเป็นความคิดที่ขีดขวางแล้วก็ต้องถามไปอีกเป็นปัญหาหนึ่งทำไมถึงไม่ลำบากนอนสบายหรือไม่ต้องถามตัวเราแหละนอนสบายนอนสบายได้ไหมมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่แล้วเราเคยนอนมาเรื่องใช่หรือถ้าได้อะไรบ้างมีพอจะมาทำเป็นกลมหยอกๆสองสามก้าวแล้วก็เหนื่อยนั่งภาวนา5นาที10นาทีก็เพลียไม่ไหวเจ็บนู่นปวดนี่แล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวต่อความทุกข์ขนาดนี้เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานจากอะไรที่ไหนนั่นอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีสังขารนั่นเป็นได้ทั้งฝ่ายมรรคเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทัยคือเป็นหน้าบ้านได้ทั้งฝ่ายจิตทำการจิตฝังตัวเองเป็นหน้าทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปได้ตามตัวเองคำว่าสมุทัยก็คือสังขารฝ่ายผูกมัดจิตฝังตัวเองคำว่ามรรคก็คือสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่องเป็นทางดำเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากสังขารเดียวกันสังขารฝ่ายต่ำก็เรียกสมุทัยสังขารฝ่ายสูง เครื่องแก้ตนเองท่านเขาเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาที่เจ้าสอนว่ามรรคโคมรรคโคมีองค์แปดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคโคแปลว่าทางทางดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเกษมสมบูรณ์ถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่ามรรคมรรคนี่แล้วต้องพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี่คือการดำเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทำงานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือก็ทุกข์ปฏิบัติงานก็ทุกข์เพราะว่างานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั้นด้วยเพราะการคำว่าทำงานนั้นต้องมีทุกข์ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมมีทุกข์เหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรับตัวเขารับเขารักเขาไปไม่ได้นั่งเฝ้าทุกข์นอนเฝ้าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้และไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้เสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรจากการบนไม่ทำบนแล้วต้องทำต้องแก้มันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองในรับความทุกข์ความทนความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกข์เพื่อจะแก้จะถอดจะถอนเลี่ยนน้ำออกจากจิตใจมันยังน้ำย่อเข้าที่เท้าถ้าถอดน้ำออกถอนน้ำออกก็เจ็บตัวเจ็บแล้วปล่อยให้มันจมกันอยู่นั่นจะเป็นยังไงมันก็เลอะไปหมดเน่าไปหมดเท้าแล้วยังทำให้อะไรว่าส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนน้ำออกนั่นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอนถอนเราจะปล่อยให้มันจมอยู่นั้นจะเป็นยังไงเราต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จำต้องถอนต้องถอดไม่ถอดไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็พยายามถอนเจ็บก็ถอนทุกข์ก็ถอนแล้วใส่ยามันก็หายหายชั่วขณะที่ถอนตอนนั้นถ้าเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมนั่นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่เรื่องที่เรียกซึ่งเกี่ยวเหมือนกับหนามยอกหัวใจเราก็เหมือนกันการเพียรพยายามนี่มันก็จะถอดถอนน้ำออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างเราเป็นจิตที่มีครูเราก็ต้องทำแบบครูเราอยากทำแบบเรามันมีกิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์สอนให้คนที่ขี้เกียจขี้คร้านมากหน้าอ่อนแอไม่จริงไม่จังทำอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีอาจารย์นี่มากแล้วไปที่ไหนโอ้โหแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าตัวแมลงวันนะปฏิบัติตัวให้หอมหวนเป็นที่เชื่อผลของคนอื่นตัวเองก็ชื่นใจศาสนาเป็นของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาจาหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยและคำว่าศาสนาเป็นของกลางด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไปปฏิบัติสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของผู้นั้นโดยเฉพาะที่นี่ใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาเป็นของกลางเราเป็นผู้หวังความสุขความเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตาหิยตโนนาโถตนเป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติเองถ้าพึ่งผู้อื่นก็พึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆถึงวาระสุดท้ายแล้วเราจะว่าอะไรทันคนเราเวลาจำเป็นตนกรอบเป็นมุมมาแล้วพาโน้นพานี่เราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้ำก็พอทราบได้เป็นเครื่องเครื่องเทียบเทียงกับคนจวนตัวเวลาติดวาระสุดท้ายหรือเฉยไม่คว้านนคว้านี้พอตกน้ำปั๊บไม่คว้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนไม่คว้าว่าจนไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไปพอคาดปุ๊บมือต้องคว้าทันทีแล้วรื่นจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ไม่มีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีถ้ามีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้าจนได้นั่น หรือเฉยไม่คว้านะเวลาจำเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าซะก่อนถ้าพอเกาะติดอะไรก็ต้องติดอยู่นั่นถ้ามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไปนี่จิตใจเวลาจำเป็นต้องหาที่เกาะนะมันเป็นจริงเวลาสุดท้ายคือกายจะแตกเป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่างทางซ้ายทางขวาทางทุกๆด้านทุกทิศทุกทางเนี่ยมัดเข้าไปหาจิตใจหมดอะไรวะส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกองมีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้สร้างว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะข้าก็เกิดน้ำเหลวน้ำเหลวไฟก็เหลวนี่แหละศาสนาสร้างสอนให้คนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตที่เกาะให้เป็นที่มั่นคงไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูคนตกน้ำก็เหมือนตกน้ำมันกว้างแม้ที่จุดซากผีไหลมาลอยมาบางท่านจะเป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความกลัวผีต้องคว้าไปเกาะปั๊บซะก่อนพอประทังชีวิตไปสักครู่หนึ่งก็ยังดีนะหาที่ยึดที่อาศัยที่รับรองชีวิตที่จะการชีวิตในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วจนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่ขวาสม่ำเสมอรู้ตามหลักความจริงธาตุอันส่วนไหนหนักไปในทั้งทุกข์มากน้อยเพียงไรรู้ตามความจริงถึงวาระก็แตกก็ปล่อยให้แตกไปตามความจริงของมันไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทำการผีดขวางต่อให้เป็นไปตามความจริงเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวังล้อมไม่หมดแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความสลายหรือความแปรสภาพจนถึงกับสลายตัวออกจากสิ่งและส่วนผสมของธาตุปัญญาหวังล้อมไม่หมดนั่นศาสนาจริงๆสิ่งที่รอบคอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจึงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความนับถือภาคตนเองและหวังพึ่งตนดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนก็สบายไม่มีอาการเวลาสถานที่มันกับจิตดวงนั้นผมจึงเรียกว่าอาการิโกในบทธรรมคุณท่านว่าอาการิโกเวลาเราแปลไปทั่วไปแล้วก็ว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัติมานี่เป็นอีกแง่หนึ่งปฏิบัติให้ถึงจิตถึงแดนนั้นเป็นอาการโกมีความบริสุทธิ์จำเพาะตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั่นสถานที่นี่ไม่เรียกว่าอาการโกเป็นความบริสุทธิ์กายตัวเป็นความพอตัวอย่างตายตัวเพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั้นนี่แหละเป็นอาการวิโกในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมทั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดวงเดียวเมื่อหมดความวิตกวิจารณ์วิมารกับการเป็นการแปรไปการตายไปสถานที่หนึ่งการอดีตอนาคตมันไม่ยุ่งเพราะเห็นพร้อมอยู่ในปัจจุบันนี้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็รอบครอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คนนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์เวลานี้คือความบริสุทธิ์ทีนี้บริสุทธิ์อยู่ไหนก็บริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นอยู่นี่เรียนตัวให้รู้เรียนรู้เรื่องของตัวแล้วสบายถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งมากน้อยตามความไม่รู้ของเราถ้ารู้เขาจริงๆก็ไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะแต่เอาชาตินี้จะเอาชาตินี้นะเห็นปัจจุบันอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองที่ทำแต่ปัจจุบันเป็นอันดับแรกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นประจักษ์ใจนี่เป็นอันดับแรก ไปที่ไหนก็เห็นถ้าผู้นี้เห็นตัวเรื่องของตัวเองอยู่แล้วถ้าอยู่สถานที่ไหนก็เห็นเกิดในภพใดชาติใดก็ดีถ้าใจดีแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดมันจะถือกำเนิดธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระอันหนึ่งเมื่อเกิดแล้วจะเอาความตายมาจากไหนความทุกข์ไม่มีข้างหน้าติดชาตัดสักทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดทันจะเอาทุกข์มาจากไหนทั้งที่เกิดไม่มีเป็นธรรมทั้งแท้

ศาสนาพุทธเราเป็นธรรมล้นค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเราได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพุทธนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวอันนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ฉุดลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเองแต่ละรายละรายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะไปกว้านเอาคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไม่วางใจกันมันตั้งอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอที่แสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับการงานจริงไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิริยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพศเดียวนี่เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเรานั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทำลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจริญได้อย่างไรศาสนาจะเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมา

จะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความถูกเพราะเป็นความเคยชินของสิ่งนั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะเรียกว่าทุกขณะจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางขวนขวายมีแต่ทางกอบโกยของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกข์มาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอุตสาห์พยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่นซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาส่วนแบบหยาบกว่านั้นเราก็ไม่ต้องพูดต้องหลักวินัยนี่เป็นส่วนหยาบหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรกมันมีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ซิ่งไปเรื่อยๆคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วกลิ้งไปเลยเจ้าของไม่รู้เพราะมีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้กลิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่กลิ้งไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็วสิ่งที่จัดเจนบนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่างนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขนาดเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นถูกมันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท่าศึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นกายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสถ้ากอบกลัวเอาผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ง่ายๆไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปจนได้นี่ได้คิดย้อนหลังภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดดูดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่รู้สึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

เหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียวคือแสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวก็ง่ายอะไรๆเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ตั้งได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจางลงไปจางไปทำไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้มันเป็นเพราะเหตุไรคำว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันเราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีสติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่นี่เวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคลึกตัวขนองรวดเร็วที่สุดในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท้าทายเราเราตั้งใจจะปราบมันมันกับท้าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วก็ไม่ทราบมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคลุกคลานลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยกลิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเนื้อมือแห่งความภาคเพียรเหล่านี้ไปไม่ได้จิตที่เคยคึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกบึนจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระหึ่มอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่แหละเป็นเรือนอยู่ของใจใจไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งจนหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมา นี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความล้มลุกคลุกคลานกลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้าโดยลำดับลำดาคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกย่อมจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ความละเอียด
สมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจใจจะสงบอารมณ์ก็ตามยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทางที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามั่นคงประจักษ์ประหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้นแน่นอยู่นั่นเองนี่คือพื้นฐานแห่งความสงบของใจนี่เรียกว่าใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกคลอนแคลนใจทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออกกว้านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีธรรมเป็นธรรมารสความล้มลุกคลุกคลานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทั้งนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเสียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาให้เกิดความแยบคายและเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความรำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเพียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะภาวนาลงสู่ความสงบและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางธาตุทางขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเนื้ออย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นเห็นแยกแยะดูธาตุดูขันธ์สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยวะนี้จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้ส
ติบังคับปัญญาให้รองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้วเมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นจิตจึงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลำบากอยู่บ้างไม่อยากทำงานทางด้านปัญญาพูดง่ายอยากจะมานอนสบายสบายอยู่ในสมาธินี่ซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็นเนี่ยจะก้าวเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนด้วยเหตุนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ถ้าการบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเบญจขันธ์ทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปขันธ์จึงต้องได้พิจารณารูปขันธ์อันเป็นสิ่งสำคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามที่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่อมเสกสรรปัญญาของปลอมขึ้นมากล่อมสรรโลกให้หลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสรรตั้นยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตามที่เด็กว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ยังท้าวอนเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำปลอมนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยบคายในร่างกายอันนี้ยึดมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังความแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครกแล้วก็ร่างกายมนุษย์เรานี้เป็นที่หนึ่งทีนี้ร่างกายมนุษย์คือใครมนุษย์ก็ร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของใครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่แหละอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อมันถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสได้สืบสานปั้นยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องปลอมๆทั้งนั้นแต่ทำมีสติทำปัญญาทำเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญา
และจะเป็นของจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลทลายไปข้างนอกนอกจากหลักสัจธรรมมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหักต้องห้ามอดยอมอดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ฉุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจำเอาไว้นักพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจการพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปขันธ์นี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นแหละเพื่อจะได้นิมิตอันไม่พึงปรารถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกันท่านได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคุยหมายป้าทางเสียก่อนเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันธ์ของเราคือรูปประขันธ์นี่อุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมายาของกิเลสเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อข้าศึกได้ยังไงกิเลสเป็นข้าศึกทั้งมวลไม่จะเป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับมันอยู่ได้ยังไงเราต้องได้ใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทานความเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งความเพียรให้เห็นประจักษ์เราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง ทำไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาใช้อย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับเหตุใดนำมาใช้ทางด้านธรรมะแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่ที่นั่นแล้วต้องได้ฝืนต้องได้พิจารณาทุกเพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทำให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็กิเลสไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมายความว่าเราจะตายจริงๆมันก็เอาเครื่องล่อมากรอกสักนิดนะพอฟื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นดนกวนกวายอีกอยู่อย่างนี้ด้วยไปยังไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพาวิเศษวิโสไปที่ไหนอีก
หากกิเลสพาวิเศษวิโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งหมดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็ควรจะวิเศษไปตามๆกันหมดแล้วธรรมต่างหากพาให้ผู้ปฏิบัติวิเศษวิโสพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายามเราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามใดก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเช่นร่างกายก็เป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาละอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่แหละอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสำคัญอยู่มากทีเดียวศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อก็เป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรานี่สำคัญเวลาใช้ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทำจริงๆจังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทำเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นอยากกินบ้างไม่กินบ้างนั่นน่ะเป็นการแพ้มันวันดังคำหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอากินเอาจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นให้เห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิจฉาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดๆเพราะไม่มีความขี้เกียจนี่แต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกำหนดภาวนาแต่ละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือกิเลสมันทุกข์มันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้พอเราต่อสู้มันตั้งแต่เริ่มต้นอย่างขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าวเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลำดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอ้ออ้อยอิ่งเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้เกี่ยวกับกิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายในจิตใจอย่างสังโยชน์ห้าเบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบน5ท่านก็สอนไว้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อจิตมันเพลินจนเกินตัวจะไม่พักเลย
อย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเข้าพักในสมาธิให้พอประมาณการทำงานก็ทำเวลาพักผ่อนนอนหลับก็พักเวลารับทานอาหารก็รับทานเวลาทำงานก็ทำตามโอกาสตามความเหมาะสม เวลาจิตทำงานทางด้านปัญญาก็ปล่อยให้ทำเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิกลัวจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม่ต้องไปสนใจอย่างไรจะรู้จะเข้าใจพินิจพิจารณากระดุมไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทำงานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำระงับจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทำงานก็นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนะคือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก้าวไปโน้นทั้งจะก้าวมาทางนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั้นแหละเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญาเนี่ยสมาธิมีผลอย่างนี้มีผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเพราะเรื่องของเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนเมื่อเพียรแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองถ้าย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลำดับตำดาทีนี้ก็เถิดเรื่องความเรื่องลูกคู่ครานั้นหายหน้าไปแล้วคือกิเลสคอยเตะคอยถีบแต่ก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความฟุ้งซ่านซึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปได้แล้วความมืดมนอนตรการภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเสกสรรเอาไว้ก็หมดไปเหลือแต่ความจริงล้วนๆถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอสุภะก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของเราของใครก็ตามเนี่ยเห็นได้ชัดถ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี้มันก็เป็นอนันต์แท้ๆอนิจจังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกขังความบีบบังคับก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเองกระดูกหรือเป็นเราอวัยวะอาการ32หรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ำหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไม่อายเหรอหนาพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้ที่กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราก็ปราบลงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ำรู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชัดไฟรู้อยู่ชัดนี้จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้ด้วยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทำลายความจอมปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าอนัตตามันก็ชัดนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจิตก็ยังมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่มีความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทธัจจะมันฟุ้งไปมากไปแล้วก็ยับยั้งต
ามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อให้เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่เข้าไปสู่ทางตาข่ายของมันคืออุทธัจจะความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากห้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รั้งเอาไว้นี่กิเลสตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูดง่ายแล้วแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นก็มีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมาแทรกมาสิงอยู่ทำนี้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาอ้าวเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่และเป็นของกันและกันได้อย่างไรว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไปจับมาผสมประเสริฐมาบวกกันทำไมปัญญามีแยกออกสิให้เห็นตามความจริงก็มีแต่ความสำคัญมันหมายที่ออกไปจากที่เดียดนี่แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกข์เป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์กายสักแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สำคัญมันหมายว่าเราทุกข์อย่างนั้นเราทุกข์อย่างนี้ต่างหากนี่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงมันก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสำคัญมันหมายสิ่งนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้นะสังขารวิญญาณปรุงอะไรอะไรดีชั่วมันดับทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี้ไปอีกมีว่างไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงละทั้งบุญทั้งบาปพระกินาศกเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันละเสียแล้วคือดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง นี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้นดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดชัดประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นแหละลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้ยังไงเนี่ยสันติโกเห็นในชั้นอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยปล่อยเลยนี่แหละไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทำลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตีต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของกิเลสจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาก็รู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาแห่งการต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างหมดความหมายไปมันก็เหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตริย์วัฏจักรที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหากพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตจะไปสงวนจิตรักจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแหละท่านจริงไม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปด้วยกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้อยู่นี้มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสก็ให้มันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมุติภายในจิตใจลบกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจลบตรงจุดสุดท้ายก็คือลบอวิชชาทำลายอวิชชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้วไปไหนที่นี่จิตดับไหมนะก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่านั้นเองมันดับนั่นมันปลอมมันดับไปได้ว่า
ถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหลกแตกกระจายเหมือนธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะรู้ได้ชัดจิตดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัฏจักรลงจากหัวใจได้อย่างไรต้องฉลาดเหนือจอมกษัตริย์วัฏจักรหนึ่งที่เรียกว่าจอมฉลาดนั่นความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้ที่เดือดนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่เดือดไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจเป็นอิสระเต็มที่แล้วจริงเวิ้งว้างอยู่ไหนอยู่อยู่ในสมมติอยู่ในธาตุขันก็ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ธาตุใช่ขันธาตุขันจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหน้ามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสานกันกับธรรมชาติที่เป็นวิมุตินั้นนั่นเห็นได้อย่างชัดเพราะฉะนั้นพระคินาศพท่านจะตายในท่าใดเรียบทใดก็ตามก็คือพระคินาศพตายนะเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันธ์จะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโลกทั่วไปก็ตามกระดิกพลิกแพงไปต่างๆก็ตามนี่มีลักษณะเหมือนร้องเหมือนคางบ้างก็ตามเป็นเรื่องของขันที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแกว่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้สิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามตูมตามตามเหมือนฟืนนั้นก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณส่งเปลวโจทย์ฟ้าเหมือนก็มีวิญญาณจริงๆความจริงไฟก็ดีฟืนก็ดีไม่เห็นมีวิญญาณและไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยทั้งที่แสดงตัวอยู่อย่างผ่าผลในเวลานั้นมีเรื่องธาตุเรื่องขันธ์คือทุกขเวทนากับรูปขันธ์ที่แสดงตัวต่อกันในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับไฟไหม้ฟืนนั่นเองมันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมติที่ทำหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตติเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตวิมุตติต้องเป็นจิตวิมุตติเป็นธรรมชาติวิมุตติหลุดพ้นจากสมมติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นสิอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะเป็นมีวิสัยจะสามารถไปบังคับได้เลยเมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะให้ชื่อว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับลำดาจะต้องถึงความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทำให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้ยังไงทำไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหากสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นแต่เพียงว่าโลก
ไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยๆเรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสมหวังเต็มที่นั่นว่าสุขเกษมนิชชาโตปรินิบุโตดับสนิทขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นธรรมเหล่านี้สดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละนี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถอะพระองค์ลำบากลำบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกน่ะที่แรกก็ลำบากลำบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายตามพระธาตุพระขันธ์ของท่านเลยต้องขนฝ้ายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามโลกทั้งภาระใครจะมากขึ้นกว่าภาระพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนำมาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตตะยังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกนี่จิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นำมาสอนโลกได้นี่เราเมื่อเราคิดถึงพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วเราก็น่าจะมีแก่ใจเบิกบืนเพราะล้างมือเปิบเอาเลยนี่พระว่าคำสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิบเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาพระพุทธปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์กับความเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงเอาให้จริงให้จังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนทรมานตนเองนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามกำลังความสามารถของตนจนได้ท่านขอให้ทุกท่านแนะนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรหยุดเพียงแค่นี้

ที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเช่นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี้เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุ้ยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัตรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญไปบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่มาทูลถามพระองค์นี่อันหนึ่งและอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปูปร่งไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวล่ำเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับอุบาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็การปฏิบัติหิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียเวลาเป็นสำคัญการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยหรือในธุดงค์13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันแต่น้อง นี่อดบ้างอันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนา
หรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันธ์ก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธินี้ยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มีกำลังนี้เป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นะนี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าเข้าสู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนั่นแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารหรืออดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายมีก็เห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อวานหรือวันซืนนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากำลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดไงกระแสของกิเลสประเภทนั้นแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงนั่นนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้เสาะแสวงได้พินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้มันก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไหวทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลังดัดแปลงหรือทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานกิเลสให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ของตัวเองทั้งนั้นผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัจธรรมก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัชชิในทุดงข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันมีท่านเดียวกับเนสัชชิทุดงไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทุดงข้อนี้ถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบ
ส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการถอนอาหารนี่ฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดเลยครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราก็ต้องในตะเกียบตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมๆแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริงจะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลามันเป็นสัญญาอารมณ์

ทุกทนเฉยเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานั่นในการนั่งก็เหมือนกันเรานั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งนี้จังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกขสัตว์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอริยสัจด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญาทุกข์นี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเรานี่ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่ท่านเรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขแล้วการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเช่นเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดขึ้นมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยจิตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่ก็เรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกข์อันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานเท่านั้นส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันจะเป็นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับต่ำมันก็เหมือนมันอย่างมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะนั่นมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วนแล้วพิจารณาดูจริงๆก็
กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกยังไ

ุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเท่าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาทุกข์อะไรนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกข์เช่นว่ากระดูกเป็นทุกข์เมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะ ทุกข์นี้มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตแล้วไปดับที่จิตแห่งเดียวเท่านั้นนั่นนี่จึงคือว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมันหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างจริงนี่ท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างจริงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันอย่างนั้นสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกแล้วจะไม่มาตำหนิทุกนี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงของแต่ละอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยและนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุทฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยงั้นมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุทัยมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุทัยดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุทัยมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานานๆหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิตนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้โดยป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกขเวทนาในเวลานั่งมากนี่คือเวลาเจ็บไข้โดยป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาเฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจิตตภาวนาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยแล้วหาทั้งๆที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คื
สติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นเรียกว่ามรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงยากถึงโคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาท่านสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีกรรมการสถานที่เวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจิตรพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยล่ะเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อรู้ขึ้นตรงนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับถมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเอาจนหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรไม่ได้งานที่เหลือไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์และให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิจนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลกธรรม10ประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปให้กิเลสมันไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไหมไม่มีสันเลกธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสต้องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลขะสันเลขธรรมฟังดูอภิชฌานั้นมีความมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานะเภสัชยาแก้โรคแก้ไขเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษาอภิชฌาตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นมหิชฌาตาคือความมักมากนี่อภิชฌาตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสันเลขธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่นนี่แหละท่านเรียกว่าอภิชฌาตาคือสันเลขธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปนี้ก็เ
สันตุถีคือยินดีตามที่ที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเล็กฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออปิชตามากน้อยนี้มากเท่าไหร่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยๆนี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยพูดง่ายๆว่างี้ใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ในสองก้อนแล้ววิเวกตาคือชอบวิเวกสงัด ไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรก็ว่าชอบในที่สงัดวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยาลัมพาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นฟังที่นี่แหละสันเลขธรรมธรรมเป็นเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นอย่างนั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังสิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองก็ศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยและสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความรักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นแต่เป็นขั้นๆของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญาคถาปัญญาคถาละเป็นสันเลยก็ทำแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ชิบหายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นฟังดินี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็วิมุตติคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมียานอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นวิมุตติญาทัศนะนี่แหละธรรมสิบประการท่านกล่าวท่านแต่งกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการเป็นเวลาขณะเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลจึงเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกไอ้สนทนาโลกก็ยังโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นทำพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นน่ะฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเวลาธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลกธรรมทั้ง10ประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงมันถึงตอบแก่กันและกันได้ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้
ราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลไปจากตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้จึงเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปมันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่ากิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์ละสิสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพ่อคูณหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านว่างานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะในตำรับตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลที่นางวิสาขาเป็นผู้สร้างปุพาลามขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏิน่ะให้พระโมคคัลลาเป็นผู้ไปคอยดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำรับตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นน่ะอุปสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในช่างเขาทำท่านเป็นผู้ไปคอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลาไปให้ชิบหายร่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาชิบหายร่มจมอย่างนั้นอ่ะครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปอยากแล้วก็ปรากฏชื่อดีนามว่าโด่งบ้าดังว่าฤทธาสันดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสมันพังไปในหัวใจจริงเอาถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้แล้วนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้กับเรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่านสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วว่ากิเลสทำมันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่จะได้ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นหรอกขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอริยธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี้แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้มีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้ยมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ก็ได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแหละหากสร้างเขาว่าตัวเก่งตัวมีนิพพานสุดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจสิใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่เถอะน่ะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่ง
ถ้าปฏิบัติอย่างนั้นสินะปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดเคยพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทำไม่เก่งมันมีแต่กิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแหลมคมเพียงไรแล้วเมื่อมีทำมันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดกันลงไปมันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะธรรมทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอนัตธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่และนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระสัจธรรมมันยิ่งโง่ทุกวันนั้นเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนล่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชฏามากน้อยมากเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุที่ผลแก้ไม่ได้นะฮะบางทีนะเนี่ยเวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อๆด้านๆนะนี่แหละสำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าแล้วรู้แต่มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ยังไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันนี้สำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเสกสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซามขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไหมก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่แล้วของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นฟังสิกิเลสก็มีธรรมก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเคียงกันไม่ได้ดังที่เคยพูดแล้วธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ทำไมใช่หน้าด้านเท่านั้นพากันปฏิบัติเถอะนี่มันทุเรศแล้วนะอะไรๆแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรมันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองมันกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั้นบอกก่อนเพื่อนนะทำยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อทำได้มีอำนาจมันถึงจะได้รู้กันทันกันแล้วทีนี้เมื่อเวลาที่เหลือถูกสังหารไปหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขโลสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังนี่ทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสนั่นเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วทำเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อทำสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้แล้วสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่นะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองนะถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นเอาฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีเล่ห์มีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีกำลังมังสามารถกว่ากิเลสกิเลสมันก็เสื่อมเจตธรรมก็เจริญความสงบใจของเราก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีก
วันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแจ้งมือแจ้งแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยดูตรงนี้น่ะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงเราเดินโยงกลมนั่นเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสินักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จำมานะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเวลามันฟาดกันเป็นยังไงจนกระทั่งเห็นมันพังกันยังไงก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแค่นี้ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงละดวงเนี่ยเราเที่ยวหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังลงนะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเนี่ยมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนจะเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้บวชหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีในว่าไปตามเหลือกหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดผู้เจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้เห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโอ้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนหรอกสิมันจะไม่ได้เรื่องเล่นเล่าอะไรดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากธรรมทั้งหลายเพราะกิเลสมันย่ำยีตีเหลืองไม่ดูตรงนี้เลยนะถ้าวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเลยมีเหลี่ยมกันนะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วถ้าเขาเหยียบเขาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะแก้หมัดกันสินักปฏิบัติก็เหมือนกันนักกำลังมวยแพ้ก็ตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลิงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นมีเหลืออะไรเอาให้ถูกกิเลสถูกนอกสิมันถึงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอริยธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันนี้ระหว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่ยถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเข้าไปทำลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงท่านก็ว่าไปผู้ที่รู้นั่นแล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอมาก็เหนื่อยแล้วจิตนี่ละเอียดแค่นั้นนี่นะก็เครื่องมือของจิตแล้วนี่เรื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่ววิบากกำเนิดนั้นกำเนิดนี้เป็นวิบากแล้วเวลาสมเด็จออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจมือจิตเวลามันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาแต่ก่อนนะมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นร่างขาอวัยวะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เราทั้งหมดมันแบกเอาหมดเวลามันทำมันลอกดูสิจับยัดเสร็จมันก็ไม่เอามันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงมันก็รู้จะชัดว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปแล้วเที่ยงตูมันไปเลยไม่สนใจงั้นจริงๆว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติไม่บังคับไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับมันยึดไม่ได้นะเหมือนอย่างตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์เราเนี่ยเมื่อมันยังไม่พอแล้วมันตัดยึดของมันรู้อะไรรูปปาระดาขันโทนรูปปาระดาขันโทสั้นรูปปาระดาขันโทนคือยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เวลามันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยให้มันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยส
ั้งยิเตนะปัญจุปาดานาขันธาดุขานี่พูดทั้งเถิดเมื่อสรุปความลงว่ามันก็ขันทั้งห้ามันเป็นทุกข์มาบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับกับเป็นแต่เพียงว่าคาดไปตามแต่ภาพที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาพปฏิบัติแก้กันไปแก้กันมาพิจารณาไปพิจารณากันไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้าเมื่อมันพอแล้วทีนี้จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้เมื่อมันถึงที่ของมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นี่นะทั้งที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นดอกเป็นลูกเล็กเมื่อมันเต็มที่ของมันมันแตกเต็มที่แล้วมันปล่อยขั้วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนะทีเวลามันพอตัวด้วยการพิจารณามันก็เหมือนกันมันปล่อยขั้วคือปล่อยมันปล่อยอาการทั้งห้าลูกเวทนาวิญญาณทั้งขาวิญญาณมันปล่อยหมดทั้งที่คลองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นทั้งเส้นถึงเวลาในอยู่ในระยะที่มันยึดนี้จะให้มันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาพระอิโตปะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากขนาดมันจะค่อยเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงที่ว่าไงนั่นอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันก็รู้ชัดๆว่าเป็นอาการหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตแน่บังคับให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บังคับให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นเวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไงนึกว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองมาพระอรหันต์ท่านจะตายแบบไหนตายอิริยาบถใดก็ตามเถอะไม่มีอะไรเข้าไปทำลายท่านได้เลยความรู้ถึงท่านนาเนี่ยมันเป็นอฐานะแล้วนั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้แล้วเป็นอฐานะในของตัวของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงๆไงนึกว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยกันไปรู้อยู่แค่ท่านนั่นอยู่ว่าไงเนาะสมมติว่าขณะก่อนมันไม่ได้ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นดาวเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามรูปังนี้จังเวทนาอนัตตาตาตามไม่ใช่เราไม่ใช่เราว่าแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นจะว่าไงเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงๆแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบางครั้งให้ใช่มันก็ไม่ใช่จริงอ่านนั่นว่าไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบังคับให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปทานคือความยึดมั่นมาต้องมาแบกพาราเขาไปบรรจักขั้นทาให้แบกของมันก็ไม่แบกมันเป็นมิตรคือท่านมีแต่ความรับผิดชอบเฉยความแบกด้วยอำนาจอุปทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกนี่ว่าไงนั่นนี่คือความรู้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านยังได้ยังไงเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยสงสารว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันได้อาศัยไปวันหนึ่งวันเดือนดินตายนะเอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันอีกก็มีความรับผิดชอบอยู่เพียงเท่านั้นนะจังหวะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยึดมีความรับผิดชอบด้วยสัญชาตญาณนะนี่ฟังได้สัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นชาติคือว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วนี่นะรากไม้นั่นแหละเรามันเข้าใจว่างูในขนาดนั้นแล้วมันจะโดดผึ่งเลยทีนะมันจะไม่เหยียบลงไปดังขาดหรอกตรงที่นั่นตรงที่ว่างูนั่นน่ะทั้งที่เป็นรากไม้แหละเราสำคัญว่าเป็นงูมันโดดผึ่งเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองเช่นอย่างเราลื่นเนี่ยมันจะล้มหกล้มอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุด
กำลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าสันทัดสัญญาอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นจากงูอย่างนี้นะจิตของปุถุชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวูบทันทีแต่จิตท่านไม่เป็นยับเป็นกิริยาของขันแสดงตัวยับฉะนั้นหมดไม่มีอะไรนั่นที่ว่าลื่นอย่างนี้เอาจนกระทั่งจนสุดเหี่ยงว่างั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มมันยังเป็นของมันอยู่นั่นแหละแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่จะว่าไงมันเป็นหลักธรรมชาติสังขารติยานเมื่อลำเป็นไปแล้วไม่บอกมันก็รู้เองผมแหววใจมาโอ้ยยอมพระอรหันต์องค์นั้นท่านนิพพานทานนั้นนั่นนิพพานทานนั้นนิพพานทานนั้นคนที่ตั้งแต่ไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยภาวนามันทำไมมันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนไปตักคะแนนของพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่อายบ้างเหรอวะพี่นาอยู่มันเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่บาปต่างๆนี่เลยไม่เคยภาวนาแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทำเงินไม่อายบ้างเหรอว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยหลักภาวนาไม่รู้โดยการสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดที่เฉยทั้งที่มันไม่รู้ทั้งที่มันไม่ฉลาดในขณะไหนน่ะมันจะมาทำลายจิตพระอรหันต์ได้ให้มาเป็นจิตปุถุชนไม่มีแต้มหน้าของเวทนาท่านฟังด้วยท่านจะนิพพานตามปฏิยาสายของท่านในท่าใดที่เป็นวาระสุดท้ายท่านก็ทำของท่านเลยมันถนัดกับปฏิยาสายของท่านในท่าใดท่านก็เอาท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งนะท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนก็อาการของขันต่างหากอาการของสมมติต่างหากที่ทำกันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตตินะนะเวทนากับเวทนาก็บอกแล้วรูปังในจังตุเวทนาสัญญาสังขารอนัตตาสังขารกันหมดแล้วนะอาการของวาระสุดท้ายที่จะปล่อยระหว่างวิมุตติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันนิพพานที่ว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานท่านพูดแม่แล้วเรากังวานอยู่ในหัวใจนะมันไม่มีองค์ก็เดินจนกลมเดินไปนิพพานเป็นมามาแสดงให้ท่านเห็นชัดเจนเรื่องของธรรมเป็นนั่นแหละนะตามอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัดจะตลาดรู้ไปทางไหนทางไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนละคนของแต่ละองค์ละองค์ไม่เหมือนกันเนี่ยมันรู้ของท่านไปอย่างนั้นองค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีหรือว่าไงมันเมื่อมันไม่รู้จะทำไงแต่ผู้รู้เลยจะทำยังไงไม่ให้รู้ได้ไงแม่เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เรื่องธรรมจะอะไรไปวัดไปดวงล่ะจะอะไรไปบีบบังคับธรรมล่ะเราคิดเด็ดเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับธรรมถ้าไม่อยากให้เขาหัวเราะว่าโง่ขนาดไหนมันปวดทั้งปวดตัวฉลาดนั่นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายพระรามท่านว่ามอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายมันจะไปให้เป็นภาระอะไรบ่ได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายของพระรามล่ะมันก็สมมติล้วนๆอันหนึ่งก็วิมุตติแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นวิมุตติแล้วตั้งแต่โน้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โน้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันที่ดิ้นดีดอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพาถ่ายว่าตามเรื่องมันอย่างนั้นพอถึงเวลาของมันแล้วก็ปล่อยเพื่อนพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับถ้าอย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทันนงถ้ากรรมไม่บรรลุบรรดาที่จริงๆแล้วจากยึดหลักปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจำนวนมากมายนะนี่เนี่ยเราเขียนประวัติของท่านออกมาในนี้ก็ดีหรือปฏิบัติพระตัวกรรมฐานสายของมันก็ดีสองเล่มเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิบัติของพระจุลกรรมฐานสายหูมั่นแท้ๆนี่เนี่ยเป็นแบบเป็นฉบับให้เป็นอย่างดีนะถ้าไม่ใช่กรรมบันดาลจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตายได้โดยไม่ต้องสงสัย
เพราะท่านพาดำเนินมาตามแบบตามฉบับจริงๆไม่นอกเหนือนอกลู่นอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะนี่แหมอัศจรรย์จริงนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะคุยกันสองสามวงตอนนั้นอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านมันไม่มีในสมัครตำนานเวลาท่านพูดออกมามีตั้งแต่ความอัศจรรย์เท่านั้นเราอัศจรรย์ท่านทำไมถึงรู้เลยละเอียดแล้วท่านเล่าอะไรออกมานี่ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในสมัครตำนานว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินอยู่นั่นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ท่านก็รู้อย่างนั้นท่านก็เล่าเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นแล้วเราก็ฟังอย่างนี้อยู่ว่าไงมันตั้งไม่มีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังในเดี๋ยวนี้ว่าไงนี่สิถึงว่าแหมละเอียดมากเอ๊ะอย่างที่ดูได้อย่างที่ว่า80 80แล้วท่านย้ำเราอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศตั้งอยู่ในวันอุโบสถนะท่านจะว่าสั่งสอนเสร็จแล้วอย่างนี้ที่อย่างที่ว่านับข้อมือให้เห็นไม่ดูขนาดนี่อาณาคตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างนี้พูดอย่างอาจฐานด้วยนะพูดธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปกึกกึกกึกเวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปเต๊ะพอไปถึงจุดพอย่างก็80นี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่ใครจะตั้งใจก็ตั้งใจสิที่ถูกเท่าตายแล้วหมาผู้จะเชื่อยากมาเชื่อจิตไม่เหมือนอย่างอื่นนะนี่นะที่ถูกเท่าอย่างอื่นจะแก้ให้นะมันพูดอย่างอาจฐานพอเริ่มเป็นป่วยแล้วนั่นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นท่านชัดตั้งขนาดไหนฟังสิไม่คือทุกข์จะทางตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเทพนี่อันหนึ่งไม่ละเอียดมากนะพูดถึงเรื่องเทพที่มาที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดวิเวกมากกว่าทุกแห่งท่านเองพูดง่ายนะก็เทศทั้งกายแล้วกับหลังหลายไปฟังขนาดมากดังมาทางนี้ท่านว่าจะมีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะก็ฟังสิเช่นอย่างวันเข้าพรรษาเนี่ยมันวิสาขบูชามาฆบูชาวันเข้าพรรษามีนั่นว่าคือวันมีวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนานี่มีมาอันนั้นไม่ได้เห็นนี่หนาหว่างมีนุ่มว่างอ่ะฟังสิผมไม่ได้เขียนมากมายถึงนะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทศพวกอะไรทั้งหลายที่ในประวัติมันของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้เอามากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นว่ามากกับมากแล้วเขียนเรื่องอะไรมากมายนะหนึ่งอะไรตอนที่พระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่งต่อพระพักของพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้ารุ่งจะเป็นวันปรินิพพานในวันไหนจะปรินิพพานที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทั้งนั้นข้างหน้าพระเขายกโทษพระอุปวานเขาจะเห็นองค์ศาสดาพระอุปวานมาบังนั่งบังพระอุปวานไม่รู้นะพระองค์ทั้งไล่พระอุปวานให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีไปนะฮะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระอุปวานหลีออกไปแล้วก็ลุ้นพระอานนท์ทูลถามที่ไล่พระอุปวานออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรพวกเทพเข้ามาห้อมล้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวานนี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะเขาเรียกว่านั่งบังเลยว่าเขาไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวานว่าเงินเขายกโทษฟังจิตพวกเทวดาเขายกโทษพระอุปวานอะไรอย่างนั้นนะก็มีในตำรา
มันเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าจะนึกมันเป็นคืนจะเป็นนิพพานไงผมก็ลืมใช่ไหมจำได้อย่างนี้เท่านั้นเองนี่เป็นคืนนั้นหรือมั้งมาเทวดามาเรียนโลกธาตุมาพระอุปวานี่ก็เคยเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถัมภ์สุดท้ายก็คือพระอานนท์มาที่เชียงใหม่กันไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะบางวันนะคือประมาณสัก16:00 น.มาแล้วมันสงัดสงัดประมาณสัก16:00 น.เลยมาแล้วที่เชียงใหม่มันนาของพวกเทพเนี่ยมากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจากไม่ใช่มาจากพวกลูกเทวดาเดียวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆเลยมาไม่ใช่น้อยต้องพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพนี่สำคัญมากนะที่มานะและความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มานี่ละเอียดอ่อนมากติดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิเทวดาอะไรๆเทวดาท่านบนสูงนี่ประเดิมแบบยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงท่ามหาพรหมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายแต่พวกเรามันหลับเราก็ยังไม่เห็นนะจะอะไรล่ะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะมันพูดไปเข้ากันได้สนิทดีนะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งแต่ถ้าจะให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหากไม่พิสดารหากเป็นพยานกันได้นะหลวงปู่ฟั่นเป็นพยานกันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็รู้เหมือนกันตอนท่านอยู่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังรู้ก็ได้เขียนในนั้นในประวัตินั้นนะพอจิตของเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่เฮ้ยท่านดูเราอยู่แล้วอ่ะโอ้มันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเลืองเหมือนกับว่าชำเลืองไว้ไปที่ไหนท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้มันก็ยิ่งกลัวแล้วคืนที่ท่านจิตของท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆท่านว่าเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยท่านว่าท่านจันทร์ฟันคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านท่านอยากไปเรียกภาวนาทางนู้นทางนี้พอนึกในใจแล้วเอาละว่างั้นนะท่านขนาดนั้นนะไม่เอาจันทร์มั่นท่านละเอียดขนาดนั้นนะว่างั้นเพียงเรานึกทางนั้นก็เอาเถอะไปยังไม่ต้องพูดอะไรละท่านจะออกมาก่อนแล้วนั่นแหละท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอจิตของเราสงบรวมลงไปที่กำหนดดูท่านเมื่อไหร่โอ้ยท่านดูเราอยู่แล้ววางกันเนี่ยมันเข้ากันได้ตรงนี้ท่านว่าซึ่งพอเรานึกว่าจะไปภาวนาตรงนั้นตอนเช้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิท่านไปที่ไหนไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะแล้วนี่นะเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะใช่ไหมแล้วท่านก็ชี้แจงเหตุผลในสารเรื่องไม่ดีอะไรหากไม่มากนะหากจับเงื่อนได้พอบอกเงื่อนในนี้หลานแล้วเขาก็สงบไปที่นี่ก็อีกสัก2-3 วันอีกแล้วจิตเนี่ยมันอยากไปเที่ยวเพราะมันอยากไปออกไปภาวนาอยู่เปลี่ยวๆอยากประดับแต่ของดูแล้วนะพอท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านจ้องเราแล้วท่านรู้สึกท่านเมตตามากกับผมท่านว่างั้นนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้อย่าว่างั้นนะท่านจะฟันกันดีไอ้เรามันก็อดพูดไม่ได้นะมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่เห็นว่ามีอันหนึ่งท่านอาจารย์ท่านพูดแปลกๆอยู่นะนี่พอเปิดประตูปั๊บไหนไปหาดับที่ไหนใช่ไหมอยู่นี่กระดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่สุดในการที่จะดับนี่นะแล้วไปอยู่นั่นใครจะไปดับให้ล่ะจะของดับจะของเดี๋ยวทะเลทลายไปเงียบนะเนี่ยท่านว่างเงี้ยนี่มันเหมาะเลยนะเนี่ยแล้วก็หมอบคือท่านรู้เหตุรู้ผลข้างหน้าของหลวงปู่ฟั่นได้ดีว่าไปนู่นถ้าที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบไว้หมดแล้วจะให้ไปมีผู้ฝึกผู้ทรมานจะไปฝึกทรมานแต่ของอยู่นี่ก็พอแล้วนี่น่ะเนี่ยท่านดับตรงนี้เลย
ก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทรมานแล้วนะไปนั้นไปอย่างนั้นว่าจะฝึกทรมานนั้นเดี๋ยวถลายไปไม่ได้เรื่องนะนี่ดีแล้วแหละท่านหลังเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านเอกที่ว่างไงมาฝืนท่านได้ไงท่านว่างนั้นท่านเราไม่ต่อคำอีกเลยเนี่ยมันเป็นอยู่เรื่อยเรื่อยมาพอครับพอจะขอจะเราคิดเถอะว่างานนั่งนะตอนเช้าเป็นในเรื่องทุกวันนี่แล้วก็วันนั่งภาวนาคืนโอ้โหจิตมันลงลงยังไงก็อัศจรรย์เหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยท่านว่างนี่นะท่านอาจารย์ท่านไม่อัศจรรย์จริงจริงจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยตลอดเลยท่านว่าพอตื่นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสำคัญมากนะว่าพอไปกุฏิท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนจักเลยว่าเป็นยังไงเห็นได้เลยที่เนี่ยเรื่องความสว่างสวยเรื่องศาสนาสว่างสวยขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วยังเมื่อคืนเนี่ยท่านว่าแล้วผมก็ลืมไปตอนนี้นะท่านกล่าวหลวงปู่ฟันนั่นเล่าให้ผมฟังเห็นไงเมื่อคืนนี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังอยู่นั่นน่ะไม่ได้ถามท่านนี่ฟังสิเมื่อคืนนี่ผมก็ไม่ได้นอนนะว่านี่นะออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยเอานี่ก่อนเลยเห็นหรือยังนี่ความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นหรือยังความมหัศจรรย์ของจิตเห็นหรือยังเมื่อคืนนี่เนี่ยจ้ำอยู่จุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นได้โอกาสก็ไปหาท่านตอนเย็นมูเพื่อนก็ไปกันไปกราบเรียนนั่นมานั่งซิเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่ซึ่งเมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนนี้ก็ดีสว่างเนี่ย นั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นใครจะมากล้าพูดอุตริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุตริได้ไงมันไปเห็นท่านมันก็ยอมเองนานาขอให้เป็นมันถูกดัดถูกตีหน้าผากเสียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยเก่งมากนะจะดื้อตั้งอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่านน่ะรู้จิตของคนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้สิ่งนี้เวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราว่าเราเป็นยังไงเวลานี้คืออยากเราตั้งสัจจะอธิษฐานกราบพระนะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ให้ข้าว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรือวันนี้เวลานี้เรายังอยากจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงๆเนี่ยเราไปนี่ให้ท่านทักเลยนะเอารถลงจุดสำคัญเลยว่างั้นผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงเราแต่ท่านกำลังเย็บผ้าอยู่พอขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านอยู่นั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะจะว่าวัวหลังหวาหรืออะไรมันก็มันยอมแล้วเนี่ยโอ้กลัวแล้วนะมองดูถ้ากล่าวแล้วท่านจะเย็บผ้าอยู่กับผ้าแล้วแล้วพอกล่าวแล้วก็คลานเข้าไปละคลานเข้าไปเยอะก็ขอจะไปขอเยอะท่านยุ่งทำไมว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะดีดีเอาแล้วนะโอ้ตาเอาแล้วทีนี้ว่าแต่ยังคอยจ่าจับเงินที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่ตอนนี้เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายไปแล้วนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะมีบทเวลาจะพูดนะที่นี่นี่ที่มันเนี่ยพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยกรรมฐานพระปฏิบัติเพื่อธรรมทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวนาไม่ดูจิตเจ้าของดูอะไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้านี่กรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้ากันได้ไหมนี่ให้คนอื่นมันรู้จิตเจ้าของทั้งที่เจ้าของไม่สนใจอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรโอ้ยท่านนั่นก็ยอมโอ้ยยอมเนี้ยยอมเลยยอมที่ไหนที่นี่ยอมนี่ฟังไงยอมยอมจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยว่าหมอบล่าเลยที่พอจิตท่านพูดเท่านั้นแล้วก็กระทำธรรมดาแล้วมีอะไรท่านก็พูดไปธรรมดาแล้วท่านก็หยุดแล้วจบคราวนี้ก็เข้าไปขอเย็บไผ่ท่านให้เย็บเนี่ยดูสินั่นผมไม่ดื้อมาถึงเมื่อไหร่ผมมันดื้อจริงมันดื้อให้นะคนนั่นแหละเพราะงั้นหมู่เพื่อนถึงเนี่ยว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่าน
ฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาหารนะท่านพระผมได้ดุคนท่านได้ดุมากกว่าอาหาร

มาถึงสามารถเราได้ผมจึงไม่ยอมกลายไว้ตัวแล้วกันนี้เลยไปมหาญาณเนี่ยความถือเนื้อถือตัวว่าญาณญาณเพราะอย่างเพราะสงวนตัวตัวญาณหาอย่างให้มันได้เหตุได้ผลที่มาศึกษาก็รู้บาดจากมองเสียห้องละพอเลิก

เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีจุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลยทั่วดินแดนของโลกกฐาตนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการแหวกว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะว่ายไปเพื่ออะไรว่ายไปจุดใดว่ายไปสู่ที่ใดหากว่ายกันอยู่ด้วยความจำเป็นไม่ว่ายก็จะจมน้ำตายความว่ายเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ว่ายปล่อยตัวแล้วให้ปล่อยให้จมน้ำตายเสียนั้นทุกข์มากก่อนจะตายนี่เรื่องของสัตว์โลกหมายเอาดวงวิญญาณที่พบชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครองความมีใจครองแต่ละภพละชาตินั้นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตัวต่างบึกบึนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นแต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะว่ายเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอคือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่จะสามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้นแล้วมาถึงท่ามกลางคือในขณะที่กำลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวิ้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวิ้งว้างออกจากทุกข์ในหัวใจของสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลยแต่จะต้องแหวกต้องว่ายต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์พอเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะ

0: ป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับตรับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่งไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ นี่เนี่ยที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวเราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็มไปด้วยสัตว์บุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละรายละรายซึ่งทานแต่ของแสลงกันทั้งนั้นไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่สัตว์โรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรมีแต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้อยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบรุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลำดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี้ไม่มีทางนี่นี่โรคที่ไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโรคที่จัดแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้และเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอและสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคและทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทรมานไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคกับสัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ แต่ละพระองค์พระองค์นั้นเหมือนกับมาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ให้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึดไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดาเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิติเตียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็ตามหลักความเป็นมาอย่างนี้ดังเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือว่าธรรมกับโลกนี้ถึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นำออกมาแสดงแต่เรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยนี่เรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่เราตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดยถ่ายเดียวแต่พูดเพื่อให้โอปนยิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกว่ายอยู่นี้ด้วยกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญได้แก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้ได้นำเข้ามาชำระ ล้างสิ่งเหล่านี้ ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาย่นเข้ามาถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นไปในชาติปัจจุบันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าได้คุ้นกับกิริยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแซงอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะ ไม่พ้นจากกิเลสเข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจะแก้ไขถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได้เนี่ยการเกิดตายของสัตว์ของใครก็ตามนั่นเหมือนกันหมดในเรื่องกองทุกข์ความแบบบ้าตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเฉดลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มจัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเย็นว่าตาเกิดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมีสามประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติไม่เหมือนกับทุกข์ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกข์นี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้พอพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้วความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมากเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็นออกมาจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระสติกำลังความสามารถธรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้ มันหนักเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายถ้าจะพูดถึงเรื่องความเฉียดหลาบเคล็ดเอาตายก็ยอมตายเพราะความเฉียดหลาบอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตทุกข์อันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไปได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมดเมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้ที่ท่านเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราและพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีนั่นเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นจะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเรื่องต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเฉียดหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวกขาธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่ำไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยาวแห่งภพแห่งชาติแห่งกอกทุกข์ทั้งหลายนั้นให้หดย่นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของตนนี่มีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราสัตว์โลกนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้ำสัตว์บกที่มองเห็นหยาบๆนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบที่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากแล้วรวมแล้วใครอยู่ที่ไหนพบใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียวผู้ที่ทุกข์มากก็จมมากทุกข์นานแสนนานมหันตทุกข์ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภทตามกรรมของสัตว์ที่มีแย่หนักเบาต่างกันเช่นนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างประจักษ์พระทัยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆเพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกหมกไหม้เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนกี่ชาติถ้าเราธรรมดานับไม่ถ้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นและประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคตนี้ไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้เท่านั้นชาติตัวนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลาย ขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทำกรรมประอันนั้นประเภทนั้นและได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายโยมไม่สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพยานอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารอบใจโลกธาตุนี้มีอะไรมีตั้งแต่เรื่องสัตว์ทั้งหลายเสวยต่ำหนักเบามากน้อยเต็มพระทัยปิดบังไม่ได้เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความจริงมีมากน้อยอย่างไรจะทะลุปุโปร่งไปหมดตามความจริงนั้นๆนี่พระองค์จึงได้นำความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมขับคัดค้านธรรมลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมุตินี้ยังมีอยู่เมื่อไรกิเลสกับหัวใจสัตว์จะต้องผูกพันกันไปลบล้างสิ่งที่จริงทั้งหลายเพื่อความจำปลอมของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปงั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาปีกับปีกันน้ำไม่ท่วนได้แก่นรกหลุมนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลักความจริงที่สัตว์ได้เสวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นกิเลสมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่กิเลสตรงจะอำนาจอยู่แล้วทำไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานกิเลสได้เราก็จำต้องเชื่อกิเลสว่านรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรจุพิษภัยของกิเลสไว้อย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกตัวใดรายใดจะไม่หมุนไปตามอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหนเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือธรรมมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่งให้แทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันหลอกสัตว์ทั้งหลายอยู่สดๆร้อนๆวันนี้ไม่เห็นหรือนะตาบอดหรือถ้าพูดตามภาษาเรานี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอจะแทงทะลุไปถึงความจริงแล้วนำเอาความจริงนั้นมาตีหน้าของกิเลสให้กิเลสได้หลบหรือสลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสมีกำลังมากธรรมไม่มีกำลังทำในหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งที่ไม่เป็นจริงหลอกอยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเพราะตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโผดทั้งแส่ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดนั่นเทียบกับปู่ย่าตายายลูกเจ้าหลานเลยพวกนี้มันปลอมพระเดียวกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมาให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อความจริงนั้นให้หนีจากอำนาจของมันได้ยังไงเพราะมันเป็นผู้ครอบงำมันเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าอยู่ใต้อำนาจของมันตลอดเวลาธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่ฉุดที่ลากออกจากสิ่งที่จอมสิ่งจอมปลอมทั้งหลายแต่ไม่ทำไม่มีกำลังเวลาไม่มีกำลังที่ยังไม่มีกำลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาตามความต้องการด้วยเหตุนี้จิตของสัตว์โลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสจึงหาทางเชื่อความดีได้ยากเชื่อความจริงได้ยากทั้งที่อย่างที่ว่าได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมของตัวเองแท้ๆมันก็ลืมไปเสียเมื่อลืมไปเสียก็มองไม่เห็นไปเสียอีกด้วยแล้วก็ทำให้ ให้เกิดความเกิดหลาบไม่ได้เพราะไม่เห็นไม่รู้ประหนึ่งว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งๆที่ผ่านมาอย่างสุดสุดร้อนกิเลสมันก็ปิดความจริงมันไว้เสียมันไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ให้บังคับให้จัดทั้งหลายทำกรรมต่างประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะอ่อนกำลังลงเบาบางลงไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิตดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความกักกันของกิเลสให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีฝั่งมีแดนแต่ก็ต้องแหลกต้องว่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่เป็นค่าศึกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่แหละนี่ใกล้ชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าพระทราบจากพระพุทธเจ้ามาเป็นอันดับแรกทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทำอะไรให้มาเอานำอะไรมาลบล้างก็ลบล้างไม่ได้เช่นว่านรกเล็งลงไปสิจิตวิญญาณของเรามันเคยเป็นยังไงมาพิจารณาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้ยังไงนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียบตะกายขึ้นมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องเพิ่มพูนกันเข้าไปก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ตั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาเราตถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้ว่าตถาคตจะพาให้หลุดให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่งท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่านเมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีใกล้เข้าไปทุกทีความดีดความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อและดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอมถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดีดให้หลุดให้พ้นจนได้นี่อำนาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทำไมกำลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นล่ะเมื่อทำอะไรทำลงไปด้วยกำลังของใจแล้วย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกำลังของใจเป็นสำคัญเหตุที่จะเกิดกำลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายมีกระทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาประกาศกลางวันอยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยถ้าว่ากิเลสมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งหรือว่าเทศสอนไว้นี้มีผิดที่ตรงไหนกิเลสมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระชำระอะไรบอกว่าชำระกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจน่ะท่านสอนอย่างนี้ผิดไหมเราเอาพิจารณานี่สิเรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยหรือที่เด็กไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนั่นเหรอให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆไปนู้นเหรอหรือให้โทษให้ความทุกข์ที่ใจของเราเอง ใครก็ต้องยอมรับว่าให้ทุกข์อยู่ที่นี่เพราะกิเลสอยู่ที่นี่นี่พระพุทธเจ้าแสดงก็สดๆร้อนๆเรื่องของธรรมก็แสดงให้ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่เหมือนกันทำเครื่องแก้ทำเครื่องถอดเครื่องถอนกิเลสเพราะกิเลสมีอยู่ในหัวใจธรรมก็มีอยู่ในหัวใจในฉากเดียวกันแก้ไขถอดถอนท่านบอกให้ละสิ่งใดละสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นแล้วคำว่านรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกได้ทำไมนรกมีไม่ได้เพราะนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกข์มีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกข์นี่อยู่แล้วบาปบุญนรกเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสมีในหัวใจของสัตว์นี่แหละไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันนี้มีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองดิเราจะยอมถลอกปอกเปิกหรือรับความทุกข์ความทรมานไปกับกิเลสอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้วถ้าเป็น 10,000% ก็ 10,000% ไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กิเลสนี่ก็ 10,000% เป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมอย่าอยู่อย่างละเลาะและแหละผมพูดตามความจริงการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่จะตามกำลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกำลังของเจ้าของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มอยู่ในหัวใจก็บอกว่าเต็มอยู่ในหัวใจจึงได้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าว่าเชื่อแต่ฝ่ายกิเลสที่เลยฝ่ายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอันใดยิ่งใหญ่กว่ากันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าได้หาในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหักทรงห้ามอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปทำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนเราอย่าดื้ออย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้ธรรมลบล้างธรรมแล้วจะมาลากเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะห์รับกรรมจมอยู่ในนรกจะเป็นใครเป็นผู้จมกิเลสไม่ได้จมนะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะห์รับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่หรือมันจะยอมให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นนี้ตลอดไปเลยพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความจริงเนี่ยตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลสจะร้อนเพราะอะไรทำท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามธรรมที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงอายตนะต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกโลกมันถึงได้ร้อนราคะกินาสิราคะกินานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้ตัวทำให้โลกที่ร้อนมากที่สุดเวลานี้กำลังเด่นกำลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลไม่มียางอายเป็นความหน้าด้านไปหมดคนเราไม่หน้าด้านแต่กิเลสมันหน้าด้านเลยนี่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านไปนี่ความทุกข์เราเป็นผู้รับเหมาออกนี่ที่มันหน้าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสให้มันเอาให้กิเลสเอาไปทะลุงซะจนหมดคำว่าพุทธพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องทะเลถลายไปกับเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละนี่นายความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสผิดให้ไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาด มีแต่เรื่องของกิเลสตัดไม้แล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมดมีตั้งแต่กองทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเพราะความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเป็นไฟกิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้าเราไม่รู้นี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเราทำลงไปแล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นฟืนเป็นไฟนี่ตัวสำคัญเช่นโลภกับมหาตัวนี้แหละมหาตัวราคะเนี่ยเป็นสำคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นที่สุดในโลกในสงสารในสังคมมนุษย์และสัตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคะตัณหาอันนี้เด่นมากจนทำลายคนไม่ให้มีความศักดิ์ศรีดีงามไม่ให้มีกิริยาแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ก็อันนี้เป็นสำคัญมากมันทำลายไปหมดนั่นความศักดิ์ศรีดีงามก็ไม่มีถูกมันทำลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคำว่ารักเหมือนสงวนตัวเอออาจเจอกันเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเข้าแย่ไม่กันแล้วเพราะอยากให้ตั้งแต่เขายังไม่ขอทางที่นี่แหละราคะตัณหาแบบนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงได้ดิ้นขนาดนั้นที่มนุษย์เรานะดูเอาสิเราไม่ได้ตำหนิใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกขนาดนั้นเลยแล้วมันมียางอายที่ไหนมันไม่ได้มีมันเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยอำนาจของกิเลสมันมีอำนาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่าว่ามีกับคุณค่าของกิเลสนั่นเนี่ยคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าจะเปิดต้อนรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีไปดีต่อไปนี่มันถ้ามันพอๆกันมากๆเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันจะปล่อยปลาได้เลยไปหมดเลยมันเต็มยศในความอยากนี่เลยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันแล้วทุกมีอะไรค่อยพิจารณากันถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้วางไงนี่แหละโลกขาดจากศีลจากธรรมมีตั้งแต่ความชิบหายไปปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรรณาใดฐานะใดถ้าลงได้ฟืนไฟอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหลกไปตามๆกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเฉยเหตุฉันปัญญาเนาะส่วนหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคะกิเลสมันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี่เป็นเหตุจะเอาอะไรเป็นเหตุเนี่ยเรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่มาเกิดมันไม่หลงมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลด้านธรรมนี่ดีไม่ดีหัวเราะเยาะกันไปถ้าเรื่องของร่องของกิเลสเอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจเนี่ยกำลังเวลาเนี่ยศาสนาล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีเพียงตอนนี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีทุกหูเรามีตาด้วยกันทุกคนกิริยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบังลี้ลับจากหลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นและโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทราชมณฑลเพราะราคะกิเลสโทสะกิเลสนี้มีได้หรือนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม้ที่สุดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายเขามันเป็นเหมือนลิงจะว่าไงไม่มีศีลธรรมในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทำอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดเนี่ยมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังค่ำคืนยังนุ่งไม่มีเขตมีเดินไม่มีหลักไม่มีฝั่งมือฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี้ได้เข้าสิงในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะลูกเต้าเหล่าก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อๆกับแม่พาให้เป็นร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความยิบหายเกิดตัว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวผัวเมียสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็หาความสนิทกันมาได้ทั้งที่นอนติดแนบอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกจากนี้ไปแล้วก็ไปสร้างนรกอเวจีขึ้นมาเผากันแล้วเผากันแล้วเมียก็เผาผัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำต่างคนต่างเป็นปืนเป็นไฟนี่ความหมายของโลกของครอบครัวญาติเรือนมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทำลายซะหมดเอาความไว้วางใจเอาความอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไงเพราะสิ่งนี้ไม่ทำเพื่อให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจมันมีแต่เรื่องสร้างความคิดหาไปตัวให้แก่โลกของมันนี่ต่างกันเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างไกลเพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างก็เท่าไรก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเองเมื่อห่างอันหนึ่งก็เข้าใกล้ชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสลงนะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสลงอันนี้ของแสลงศีลธรรมนั่นแหละโรคที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสลงต่อศีลแต่ธรรมที่จะทำลายตัวให้ชิบหายไปปวงอันนี้โรคที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโรคจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจะทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็ชิบหายไปปวงสดๆร้อนๆตกนรกทั้งเป็นนี่เลยเราอย่าไปพูดด่วนพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นน่ะดีไม่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นปืนเป็นไฟต่อกันแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั้นกระจายไปในกิริยาการใดๆจะเป็นติดเป็นยอดมันก็เรื่องเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นมันจึงได้เผาไหม้กันตลอดไปนี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตื่นหาอะไรเวลานี้พิจารณาสิแล้วไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมาภายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันอยู่ยังเจ็บแสบขนาดไหนพิจารณาสินี่แล้วยังจะไปเสริมมันนั่นยังเป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้นถ้าเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณทำมาอะไรจึงจะพลิกตาลปัดกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยการคัดค้านตามฐานพระองค์อย่างนี้มันมีอย่างเหรอพากันพินิจพิจารณานะนี่ละการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายป้ายสีต่อโลกต่อสงสารเราพูดตามหลักความจริงเอาดูเอาก็ได้นี่นะถ้าว่าหาเรื่องหาเราต่อโลกต่อสงสารว่าไม่มีความจริงแล้วดูเอาก็รู้นี่เป็นยังไงความขาดศีลธรรมเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับเรามีแต่เรื่องเหล่านี้มาพูดถ้าเป็นของดีแล้วมาพูดทำไมมาบ่นทำไมนี่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องแล้วได้มาเกี่ยวข้องมันมีแต่เรื่องอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่จะของมาเป็นผู้ทำผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วมือเขียนก็ตีนลบนั่นเองเนี่ยอุณาเลยขนาดนั้นหนาไม่ได้เห็นโทษเลยแล้วก็สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นตลอดเวลาทำถ้าไม่ได้ให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจไปหมดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วนะเอาที่นี่กลับโกงข้ามคารวะเรานี่มีเพียงศีลห้านี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกมารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีลห้าตัวนั้นก็เย็นถ้าเราก็227นี่ก็เย็นปานาฟังซิฆ่าเขาฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักชีวิตของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิ่งมิจฉาจารนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยมาต่างคนต่างรักษาเช่นงวดกวดขันเป็นตายก็ตามเรามีขอบมีเศษแล้วฝ่าฝืนมันไปหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียของเราคนนี้ก็วิเศษแล้วผัวของเราคนเดียวนี่ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนถ้ามันวิเศษมากนี้ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็นเนี่ยพี่นาสิแล้วคำว่ามุสามันเป็นที่ไว้ใจได้ไงฟังแต่ว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของที่ไว้ใจกันไงพูดคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วถ้าทำคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันแหละอันนี้มันมีแต่ทำก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกกินได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำนี่ก็เป็นโกหกนะสุรายาเมานี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อสร้างคดีทั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมาก ันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์หรือถึงได้ผิดได้สร้างมันขึ้นมาตั้งนานอันนี้เป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆไม่เป็นบ้าพอกินนี่เข้าไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมีราคาราคาไม่รู้จักสูงจักต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนเท่านั้นให้คิดหาไปตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไรถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงเนี่ยเรื่องของศีลห้าแล้วไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั้นเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังมีมาก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องศีลนั้นคำซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นในสุขความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเอารักษาให้ดีมรดกอันเนี้ยรักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆเราเย็นแล้วยังมาแล้วลูกเต้าหลานเลี้ยงยังเย็นอีกคุณบุตรสุดท้ายภายหลังยังเย็นยังมีแบบนี้ฉบับยึดไปถือเพื่อเป็นที่ดีมงคลแก่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างต้องมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเด็กไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวสำคัญที่ดื้อด้านที่สุดกันดานอยากที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเอาเรื่องมาเพิดมาเพลินดื้อดึงมาทงแล้วเผาคนอื่นไม่ได้คำนึงคำนวณเลยแล้วก็ไปยกโทษให้คนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่แบบพิมพ์มันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีนแล้วจะเอาอะไรมาให้มันดีต้องสร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีที่เด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ในอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่เสียมากเหมือนอย่างที่เสียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงถึงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ไหมเอาเพียงรักษาศีลห้าเท่านี้เอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเย็นไหนในครอบครัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเดี่ยวความเฉียบขาดความอบอุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอาที่เราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาดต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทำลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของหัวใจมนุษย์เราหัวใจครอบครัวหัวใจทุกคนอะไรจะมาทำไม่ให้มาทำลายแล้วจะธรรมชาตินี้แหละจะสร้างความอุ่นขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมาจริงคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเหล่านี้นะนี่จะการทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ความพอดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาให้ดีนะมีปืนมีไฟสำหรับจุดสำหรับใต้สำหรับหุงต้มแกงก็ให้มีแต่รักษาให้ดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วนะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอดถอนมันไม่ได้เราละมันไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษามันก็ดีเท่านั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอใจทำลายตลอดเวลาแล้วจะหาความดีความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้ากันไปหมดทั่วมุมแดนอย่างนี้แล้วหาสาระแก่นสารมาจากไหนแล้วจะตรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่าจมก็คือกิเลสนั่นพาคนจมนี่เราพูดในภาคทั่วไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมพื้นไปเนี่ยเป็นได้อย่างนี้แน่แน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี้ก็สอนเป็นตามหลักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไงก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่นี่เอาย่นเข้ามาหาตัวของเราสินักบวชนักปฏิบัติของเราเอาให้เข้มงวดกวดขันสิมันจะเป็นจะตายเพราะการรักษาคุณงามความดีเพราะการฆ่ากิเลสให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขนาดแล้วเราจะเย็นนะจิตมันจะดิ้นจะดีดไปไหนอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองนี้เพื่อดัดสันดานกิเลสมันดัดเนี่ยนี่มันได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอุบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญาไม่จะโง่ๆให้กิเลสเหยียบหัวตลอดเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงได้ครอบโลกธาตุถ้าอยู่ในเงื้อมือของมัน ถ้าไม่ใช่ทำไปฉุดลากออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมีธรรมเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วเป็นอันว่าอยู่นั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลยให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเป็นตัวนี้เอาละพอเห็นไหมเห็นไหมอยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีไหมมันก็มีอยู่นะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมดเอาขายหน่อยพระเจ้าเสด็จไปตรวจพระราชบิดาคุณกบิลพัทธ์ห้าเท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บินทบาทเนี่ยห่มเฉียงไปบินทบาทในคุณกบิลพัทธ์มันมีที่ไหนอันนี้เขาก็ยังทำได้เนี่ยนั่นดิเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มามีผู้มาซื้อแล้วก็ทำขายไปเหมือนอย่างรองเท้ารองเท้าชนิดไหนที่ห้ามในพระวินัยนี่ก็มาให้ไปเจ็ดเป็นเจ้าความผิดแล้วก็ไม่คำนึงถึงความผิดถูกของรองเท้าใครเขาทำยังไงก็ซื้อเอาซื้อเอานั่นเขาก็ทำเลยที่เขามีผู้ขายมีผู้ซื้ออยู่นี่แล้วความจริงของรองเท้ามันเป็นยังไงหนึ่งชั้นนั่นถูกแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูกสองชั้นสามชั้นไม่ได้เนี่ยมันก็บอกไว้แล้วเขายังบอกในมัชฌิมประเทศปัจจัยประเทศอีกด้วยเช่นอย่างสี่ชั้นนี่ใช้ได้หมดทั้งมัชฌิมทั้งปัจจัยเพียงห้าชั้นหรืออะไรนี่ให้ใช้ได้ในชนบทในมัตตจักรประเทศเนี่ยหนึ่งชั้นอะไรส่วนสี่ชั้นสาธารณะได้หมดเลยตำหนักนะก็ไม่ยินนะเขาที่ไหนอันนี้เขาทำมาในสี่ชั้นท่านมหาลองดูเลยก็ไม่ได้ดูใส่ทุกกุ๊บเลยนี่ดี
1: ค
0: ือ
1: ห้า
0: แ
1: ป
0: ดสังเกตงั้นนั่นดิไม่สังเกตก็คือไม่สังเกตเขาที่ไหนไม่สังเกตตัวเองอะไรตัวเองเป็นพระนั่นแล้วไม่สังเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเกตเขาที่ไหนก็ไม่เท่ากับไม่สังเกตตัวเองมันผิดก็ได้จริงมันง่วงเลยถ้าเกิดใช่ไหมล่ะ
1: ที่สี่ชั้นมันต้น
0: ตัวพื้นมันเนี่ยชั้นมันจะนับนะพื้นเนี่ยหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเพิ่มไหนมีสองชั้นสามชั้นใช่ไหมล่ะ
1: ก็ส่วนมากว่าจะรองเท้าก็เลยใส
0: ่
1: ส่วนมากก็เราก็จะทั้งสี่อย่างว่าม
0: ันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นดิทีนี้ผู้รักษาอยู่รักษาเพิ่มไหนมันเกิดฉะนั้นอันใดที่ทำลายเขาไงทำไมจะไม่รู้ก็สังเกตอยู่นี่เราก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มันถูกกับหลักธรรมเหล่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของความมีเรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมเหล่านี้นั้นตัวอย่างที่ว่าเหนือยมายปัญจกุลยีรานี่กับปริวารานี่อะไรสังฆสาวเรติยามในหลักธรรมเหล่านี้จริงปัญจกุลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังฆทานสังฆทานเป็นสังฆทานถ้าปัญจกุลนี่เป็นเรื่องของบุคคลสภาพที่มันจะไหนก่อนแล้วเขาคนนี้เขาทำไมคนจางท่านกับพระชัยเรื่องนี้ถ้าเขาตัวเป็นสังฆสาท่านไม่รับเลยนะก็สังฆสาอันนี้เป็นบางสกุลได้ไงท่านว่านั่นไม่ได้ท่านพูดอ่ะสังฆสา
1: เ
0: ป็น
1: มีราคามาทอดจะให้เขามีไม่ต้องเลย
0: คร ับ
1: ไม่ต้องกล่าวคำถวายมีราคาม
0: าทอดเขาทำเป็นบางสกุลจริงๆก็ไม่ได้กล่าวแล้ววางไว้เลยเท่านั้นอ่ะเป็นบางสกุลบางสูบแปลว่าไงเป็นมหาหรอกุละแปลว่าไงเอามหาแต่มหาใส่กันหน่อยนะฮะความชูก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยล่างทุกข้าวเลยก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยกุลาก็คือพื้นนี่เป็นไปด้วยขี้ฝุ่นขี้ฝอยแน่ถ้าสังฆทานแล้วมันเป็นสังฆทานอยู่แล้วคือเรื่องทอดอย่างนี้มันไม่ใช่สังฆทานนะเป็นเรื่องของเขาไปวางไว้ที่ไหนกันแล้วแต่เอาไปเห็นแล้วก็ชักออกชักมันสกุลฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ทำเนี่ยโอ้ยผมตั้งใจจริงนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงท่านทำอะไรดูจริงอ๋อต้องทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อต้องทำอย่างนี้ดินได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะอยู่ท่าน8ปีท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงพูดไปแต่เรามันจริงทุกอย่างมันจับไปหมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ท่านเลยเราก็ถ้าพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหลักข้อวินัยเนี่ยก็พระวินัยเป็นแบบตายตัวแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปฝืนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นฟังดูขนาดนั้นนะท่านละเอียดมากท่านเจ็บหอมเราดิบหมดเทิดทูนหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้นนั่นนี่เขาเคารพพระพุทธเจ้าเคารพขนาดนั้น เวลาท่านพูดถึงเรื่องความรู้ของท่านโอ้โหพิสดารนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่ผ่านผลเลยผู้ทำไม่แก้เนี่ยคล้ายกันแต่จะรู้หมดแบบซอกๆแซกๆนั่นเองอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจนะนั่นมาพูดแต่เราคนเดียวโกกโกกโกกเหมือนเสือถูกปืนเหมือนก็เอาเวลาพูดกันเล่นๆไม่เห็นใครเป็นตัวสติปัญญาไม่เห็นความเป็นเอาความเป็นมาแท้ความจริงมาแท้มาพูดมันเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดจริงๆสมาเออไม่ได้มาโกงคืออยากให้รู้อยากให้เห็นเหมือนเราทำบุญอย่างนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตลาดสดอยู่ตลอดเวลาเอาก้าวไปตามนี่นะก้าวไปตามนี่นะว่างั้นพูดง่ายเอาจะเจอนั่นจะเจอนั่นเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นเรื่องว่าเรายังไม่เห็นได้เฉยก็เหมือนสิ่งนั้นไม่มีเพราะเป็นเจอก็ปั๊บอ๋อเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ด้วยนะนี่ต้องไม่ลงพระพุทธเจ้าลงใครที่นี่สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยอมนะนั่นเพราะรู้ไปตรงไหนเห็นตรงไหนมีแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำปีกย่อยอะไรต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทำในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวอริยสัจนี่ว่าเป็นร่างเงาจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสัจสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันอริยสัจหรือว่าสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันเมื่อเวลามันรู้ทำอริยสัจเป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาคปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาคความจำธรรมะนี่เราก็เป็นมหาแล้วกันมันก็พูดได้เป็นต่างนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วพูดออกนอกลู่นอกทางแต่นี่เราก็เป็นมหาก็เรียนมาเหมือนกันคือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติคือความจำเราก็จำมาแล้วเนี่ยมันประจักษ์อยู่หัวใจของเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แน่มันจริงมันซึ้งกว่ากันเอามากมายน้ำหนักของธรรมนะธรรมะคือสิ่งใดที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยหนักแน่นมากจริงๆเนี่ยแต่ฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจำมานี่ก็เห็นจะตัวจับตัวนี้ไปเลยเขาว่าอะไรเขาว่างั้นนะเขาว่าไปเลยความจำมาเราไปเจอจริงนี่โหตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมันนะมันใส่หลงทิศไปนะก็มันไปเห็นจริงแล้วไปเถียงกันได้เด็กอ่ะนั่นน่ะคืออ่านผ่านไม่กระทั่งเด็กถ้าลงได้เห็นนะจำได้ล่ะได้ยินเขาว่าไงๆแล้วเป็นภาษาเดียวกันนี่โอ้ยอ่านผ่านมากนะถ้าลงได้ไปเจอนั่นน่ะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองอย่างที่มาอายะสัตว์เนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบอกเวลามันเดี๋ยวจะรู้ก็คือเราจะเป็นกระต่ายมันจมกอกจมมืออย่างที่ไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงนี่สำคัญอยู่อันนี้นะคืออยากให้หายทุกอยากให้หายแต่อู้มันยิ่งกำเริบใหญ่เลยนี่มันก็เป็นเครื่องสอนอันหนึ่งนะเราอยากให้ทุกหายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะฟาดดินถล่มมันทุกมากนะเราอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดออกเลยเอาไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจริงเอามันเป็นไงต้นกันตายก็ตายเถอะนะใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อันนี้จะตายก่อนทุกหรือทุกจะตายก่อนความรู้นี่มันเห็นของจริงกันนี่วะนั่นทีนี้อันนั้นก็ค้นเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันสัตว์ยังไงทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ๋วปัญญาหยุดไม่ได้นะเวลามันทุกข์มากๆนี่เรื่องอยากให้ทุกหายาประหยัดนั่นแหละความอยากนั้นเป็นปัญหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี้เป็นหนักเนี่ยมันต่างกันนะอยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นหนักถ้าอยากให้ทุกข์หายโอ้ลองดูสิล่ะก็เคยมาแล้วยังได้ปัดออกอ้าวให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นมีความจริงมีแต่ละเอาแสดงมาให้หมดวันนี้จะฟังถึงขนาดตายไม่ตายสว่างลุกกันนู่นมันมีสองอย่างหนึ่งตายสองสว่างเพราะกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะรู้ฟาดกันให้หมดเมื่อมันไม่มีที่ไปมันจนกอกหนุ่มก็สู้สิคนไปเทียบมันเทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เทียบได้แล้วนั่นแหละนี่พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้นั่นก็เพิ่งไปรู้นั่นทิ้งสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกนี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าได้ให้กระทบกระเทือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลาพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปแล้วมันจริงพิจารณาอะไรมีแต่จริงนี่ธรรมสัญญาก็เหมือนกันเราไปหมายนั่นน่ะสัญญาเนี่ยเป็นสมุทัยพอกำหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็นนะผมนั่นสัญญาเนี่ยมันหดเข้ามาถึงใจตึ๊บหมดความหมายไม่มีเลยนะที่ฉัน สมุทัยก็ไม่ทำงานทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบและต่างอันต่างจริงๆแล้วไม่มีอะไรกระทบกัน

นี่มันเมื่อมันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตนี่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่ฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันหนึ่งนั้นมันเพียงพูดไม่ถูกอัศจรรย์นี่แหละอันอัศจรรย์อันนี้อ่ะโถว่างั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ผมมันเป็นได้หลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทำไงมันเป็นยังไงก็ว่าตามเรื่องของมันถ้ามันไม่เป็นเราก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าเนี่ยทุกเป็นของจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับพึบหมดเลยอย่างนั้นก็มีอย่างหนึ่งมันรอบแล้วมันไม่ดับทุกไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับจิตนะมันต่างอันต่างจริงจริงแล้วมันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันจะชัดอย่างนั้นมันจะทุกขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนะมันเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคำว่าทุกข์ก็อยู่เนี่ยอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วมันจะมากระทบจิตได้ยังไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่มีอย่างหนึ่งมันมีสองอย่างสำหรับผมเองแต่มันจะเป็นอย่างไรเราตกแต่งไม่ได้นะปัญหาต้องมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันก็เป็นมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันเองนี่แหละเมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะว่างั้นในฟังที่ว่าคำว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันลงไม่ได้แต่วัดกันอยู่นั่นบางทีมันความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นนายของถ้าวันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆนี่วันนั้นภาวนานี่แหมจิตลงได้ยากพิจารณารอบยากนะวัดกันอยู่นะวันนั้นวันมันบอบช้ำมากนะทันทีนี้วันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพรำเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆมันมีหนาวบ้างละดีที่นี่มันก็สนุกฟาดจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดภาพติดภาพติดภาพเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเลยนั่นฟังดูทุกข์สัตว์อริยสัตว์อันเก่านั่นแหละสติปัญญาอันเก่านะแต่มันก็ลงได้ยากได้ง่ายต่างกันลงได้ช้าเร็วต่างกันนี่ถึงว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ได้บอบช้ำเลยนะพอออกจากที่ถ้ำยุบไปเลยตอนนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสำคัญอยู่ที่จิตหนาว่ะเมื่อมันได้รักษาสีพยานแล้วมันจะเอาอะไรมาถอยถึงมันไม่ลงมันก็จะลงนั่นมันไม่ลงมันเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่สำหรับผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดนะเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันธรรมะเรื่องพลาดทำอัศจรรย์นั้นไม่พลาดเลยอันนี้ก็แต่งออกไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อมันรอบแล้วมันก็ลงของมันเองเป็นไปเพียงว่าช้าเร็วบางวันนี่ไม่ทุกเหมือนกับว่ามันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่สำคัญที่เนี่ยมันน่าอัศจรรย์หนึ่งก็สำคัญที่ได้ชมเจ้าของสำคัญมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเนี่ยเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบั้นอยู่นู่นนั่นแหละสำคัญมันถ้าสมมติมีถอยมันไปไม่ได้นะกำลังใจมันสำคัญมากนะนี่พูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมนะมันเด็ดจริงๆนะไม่ใช่คุยนะมันเห็นกระชับในเจ้าของมันนุ่มซึมนี่ถ้าเป็นเอาเถอะไปหน่อยเวลาจะตายมันยิ่งหนักนี่นะทุกนั่นฟังที่มันเอามาแก้นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักมีอะไรแสดงขึ้นมาเราจะดูทุกข์กระสับนี่ให้มันถึงของจริงเลยมันจริงยังไงทุกข์กระสับจริงของจริงจริงยังไงฟาดกันมีเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟ้าดินถล่มอัศจรรย์นี่เป็นนั่นนะแล้วมันได้ถ้าลงจิตมันเด็ดแล้วยังไงมันก็ได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญานี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ้วเพื่อช่วยตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมื่อจนเกาะเป็นมุมแล้วไม่ใช่มันจะโง่ตลอดไปนะมันช่วยตัวเองหนาว่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายๆมันก็เป็นอีกแบบนึงเวลามันจะตายจริงมันพึ่งหาเหตุหาผลของมันเอาจนรอดตัวรอดไปได้ทุกข์จริงๆแต่มันไม่ได้วิตกวิจารมันไม่เสียดายนะครับถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โถตอนนั้นทำไมถึงความเพียรนั่งหนาแล้วจะเป็นเสียดายชีวิตกำลังมังชาสุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้าไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันรับกันอยู่นั่นจึงไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรนะของถ้าพูดถึงเรื่องหนักจริงๆผมเป็นคนอยากทำความเพียรนี่โอ้ยหนักมากแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตาย

เลยถ้างั้นเลยที่ดูที่นั่งภาวนาเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดทั้งร่างกายของเราเนี่ยนั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกไม่ได้แล้วสมาเนี่ยนั่งยืนทุกวันนี่นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันหนักตายแล้วเนี่ยภาวนาไปนะแบบมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเวลาจะลุกไม่ได้เฉยๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้ของวางทุกวันนี่แต่ก่อนโอ้มันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่มันนี่โอ้ไม่เป็นลุกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วโอ้หมดกำลังกายที่นี่หมดแล้วใช่มันมามากกว่ามากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเราเนี่ยกับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติ้วร่างกายก็พอเป็นไปด้วยอย่างว่าแล้วแต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับปีที่นั่งตลอดรุ่งอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอบช้ำมากพร้อมกันกับใจแต่ก็เด็ดมากทีเดียวเพราะมันผูกเกิดผูกแค้นกันกับจิตเสื่อมนั่นแหละเรื่องมันที่มันจะเด็ดเอามากมายก็เพราะจิตเสื่อมมันเข็ดมันหลาบขนาดนั้นนะฟังสิถึงขนาดที่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมาลูกกี่ครั้งว่าถ้าจิตเสื่อมคนนี้เราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายแบบไหนนะคือจะทนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายเสื่อมไม่ได้ว่างั้นเลยนี่ก็เหมือนกับนั่นแหละเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกชะกันนั่นเองคุณยังไงมัดคอตลอดเวลาไม่ปล่อยมันเลยนั่นยังไงอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะผมเนี่ยมันไม่ลืมนะมันฝังลึกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆเราอยากได้สิ่งอย่างนั้นกลับมาความอยากได้นั่นเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจนั่นก็ร้อนจนกระทั่งได้ปล่อยหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะอ้าวอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมหมดไม่อะไรตาอยากแต่พุทโธนี่จะเสื่อมไปไม่ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธทิ้งหมดทีนี้มันเสื่อมมันจะได้ไม่สนใจหรอกเพราะสนใจมาพอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมากแล้วนะว่าแต่พุทโธแล้วเอาจริงๆนะผมมาคำว่าพุทว่าอะไรมันเป็นจริงนะนิสัยมันจริงมากเลยไม่หวังเพราะจริงๆเห็นแล้วหล่อแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงมันจริงๆไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆอ้าวมันรู้อยู่นั่นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อยู่นั่นจนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุทโธกับจิตที่มันเข้าไปกันเดียวกันมันเป็นนะสมาเมื่อพุทโธไม่ออกเลยมดพุทโธเหลือไปอยู่ในความรู้มดนึกพุทโธไม่ปรากฏเลยนี่ชัดขนาดนั้นเหลือแต่ความรู้เด่นที่พุทโธไม่สร้างหาไปแล้วจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏมันมีแต่ความรู้เด่นแล้วอยู่กับนั้นจ่ออยู่นั่นแหละนั่นไปไหนเนี่ยเอาพอมันพอนึกพุทโธได้พุทโธเข้าเลยพอเข็ดมันจะเป็นอย่างไรอีกไม่ได้หรอไม่ปล่อยที่นี่ไม่ปล่อยมันก็จำได้ปล่อยเพราะมันลึกไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นนึกพุทโธไม่ปรากฏว่าเป็นพุทโธตัวเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นตลอดเวลาอยู่นี่ซะก่อนเอาพุทโธเอาความรู้นั้นเป็นพุทโธก็อยู่มันรู้นี่ว่าไงรู้นี่นะแต่ไม่ใช่คำบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันตั้งพุทโธเข้ากันตีแล้วนี่แหละตอนทุกอันหนึ่งตอนนี้ทุกอันนี้ทุกทั้งสองอย่างทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกในขั้นต่อไปก็ทุกเพราะอดอาหารนี่ทุกเพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะแต่เป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยเรื่องอดอาหารเพราะมันช่วยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญานี่อดอาหารนี่มันคั่งตัวมันยิ่งคั่งเขาไปอดให้เท่าไหร่มันยิ่งเสริมอ่ะนี่ที่มันต้องปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลนี่ปล่อยได้ไงแต่ใจนั้นมันอดไปอดก็ตามเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยตลอดไม่มีว่างเลยหมุนดิ้วติ้วเดี๋ยวจนบางทีกันถ้าว่าเราจะพูดเรื่องรำคาญก็พูดได้ถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าทำไมจิตเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่าภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยอย่างเงี้ยกับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ร่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นนะคือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั่งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นน่ะไม่ใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทำงานเนี่ยมันนั่งก็นั่งทำงานจะทำไงแล้วก็เดินยังกงก็ไปก็ทำงานสุดท้ายก็แจ้ง
ไม่หลับบางครั้งมันจะไม่หลับอีกโอ้มันจะตายแน่ๆนี่ถึงขนาดมันนี่มีปัญญาถึงขั้นมันหมุนนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานี่เห็นก็ทันงั้นสิเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้วะฮะแต่ถ้ามันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้อยู่หน่อยเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไม่ได้ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ที่ผมคิดอยู่นะผมกำลังแยกอยู่ทั้งเรื่องท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึมมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอันนี้มันไม่เผลอแล้วเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหลักคำว่าเผลอเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันกันได้เลยว่าไม่เผลอหลักอันนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะมันไม่เผลอไอ้เนี่ยไอ้ที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันรวดมันเร็วมันละเอียดนี่เราพูดไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันที่แต่แล้วผมก็มารวมว่าก็รวมอยู่ในกิ่งก้านของมหาสติมหาปัญญาว่างั้นมันเรามาพอมาพูดเดาๆว่างั้นจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นอยู่ในนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกนะอันนี้ที่มันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแกรมมันมีตั้งค่าต่างๆเอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่อมขึ้นมานะมันจะขาดสะบั้นไปกันทีเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกน่ะเพราะฉะนั้นท่านพุทธกาหารว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี่แล้วมันก็มาพูดได้มันฆ่าด้วยประเภทใดวะอยากถามมางั้นมันอาถรรพ์นี่ที่เราเรียกว่าที่ว่ามันก็ไอ้เวลากินเลี้ยเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงกับความจริงที่มันตรงนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้หวะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนทั้งนั้นที่เป็นอย่างนี้พอหยุดที่ตกแล้วมันก็หมุนอีกแล้วอยู่นั่นน่ะมันเป็นอัตโนมัติมันหมุนวันอยู่นั่นน่ะนี่เราทำหมุนบนหัวใจคือหมุนค่าที่เหลือนั่นเองทำงานเหมือนกับที่เราทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติทั้งวันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำงานอัตโนมัติก็คือภาวนามยปัญญาเนี่ยหมุนติ้วไม่มีคำว่าหยุดต้องเลยล้างเข้ามาจริงไม่ล้างไม่ตั้งใจล้างจริงไม่ได้นะมันเทินขนาดนั้นต้องมันจะตายจริงนี่เพราะมันหมุนมันมีตลอดเวลามันที่มันกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องเลยล้างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาเข้าสู่สมาธิพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่อันนี้มันจะออกมาทำงานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกจากความรู้ต้นของความรู้นี้ออกไปทำงานอย่างนี้รอบตัวอย่างนี้นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปนู่นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปนู่นมันไม่ได้ออกไปนู่นไปไหนแหละเพราะจิตที่ท่านละเอียดนี้และจะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที่เดียวมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ที่นั่นนี่มีเรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที่เดียวอยู่ที่จิตมันหมุนรอบกันอย่างนี้เพราะว่าเท่านั้นจบนะพอคิดแล้วจบเอาอีกแล้วยังต้องล้างเข้ามาเอาพุทโธอัดเข้าไปบังคับไม่ให้อยู่กับพุทโธไม่ให้ทำงานอะไรอ่ะพุทโธเรื่อยนี่ถ้าเราว่าเราพูดว่าเผลอนะแต่มันนี่มันไม่เผลอเนี่ยพอเรารามือพูดแต่แค่นี้แหละให้เหมาะกันนะพอรามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยถ้าเราต้องแข็งมือเลยนะฮะให้อยู่กับพุทโธไม่กลับไม่ดีเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นน่ะทีนี้จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันจะเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันเพลินอันนั้นมากยิ่งกว่าจะมาเพลินในสมาธิจริงมันถึงไม่อยากเข้าความหมายว่างั้นนะนี่พอเอาคำบริกรรมเข้าใส่ปั๊บที่บริกรรมเรานี่มันก็โหมันแปลกนะคือมันอ่อนลงพุทโธถี่ยิบเข้าไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกทำงานเหมือนกับผู้ต่อสู้ยืนจังก้าอยู่นี่มันคอยทีกับเราอยู่ด้านนั้นดินด้านนี้มันขยับไปด้วยให้หน้ายังไม่ทำยังไม่เกิดลมจะโดดกันเลยนี่ก็พอพุทโธไปนี่ปรากฏว่ามันเหมือนเราหย่อนอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะมันเหมือนกับว่าอ่อนหย่อนลงพุทโธบังคับคือไม่ให้ทำงานทางนอกหย่อนลงพอถึงนี่ก็นิ่งโอ้ที่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะเบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับไว้นะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็บังคับมันยังจะออกอยู่นั่นน่ะ
ให้อยู่นั้นจนกระทั่งมันพอแก่ความต้องการเมื่ออยู่นานเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับว่ามันสร้างกำลังตัวเองขึ้นมาพอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วก็มีกำลังมังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ามันหนักมือพูดไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านว่าให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกสมาธิให้ออกนะนี่อย่างนี้เองแต่เราเพลินในความในงานสมาธิกว่านี้มันจึงไม่ได้พิจารณานี่อย่างท่องแท้เวลามันค่อยผ่านไปผ่านไปมันถึงก็รู้ทีนี้พอปล่อยป้ามนี่ผึ่งเลยทีนี้นะโอ้ทีนี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฝันไม้เท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกจากนี้ไปแล้วมันมีกำลังแล้วนะผึ่งเลยแต่ทีนี้มันก็ไม่พ้นอีกแล้วต้องได้ถูกบังคับเรื่อยๆที่มันมาอยู่ตามลำพังมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันเพลินในปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลินในสมาธิยิ่งไม่ดีบอกสมาธิตอนตายเห็นไม่รู้เลยเจ้าของเอ๊ะมันไม่พอดีนี่แต่ถ้ามันไปสุดเบี่ยงมันแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็มันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับมันหยิบไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทอย่างนี้นะที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวของมันลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ปรากฏว่าได้บังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทำงานประเภทนี้นะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอมันหมดเหตุหมดใจมันก็รู้จะทำอยู่ในหัวใจกับสันทิฏฐิโกนี่แล้วจะทำอะไรอีกเนี่ยมันก็อยู่แบบนั้นเองฉันเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไปเดินมีกรมก็ไปเล่นกับสัตว์อีกเยอะไปทำอะไรก็ไปเล่นอีกมันไม่ใช่จริงมันไม่เอาจริงเอาจังจะแค่อะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่าล้อแหละนะแต่มันไม่ล้อแหละมันต้องมีอะไรมีนั่นแหละถ้าเล่นกับสัตว์มันก็ดูสัตว์นี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปหมายความว่างั้นนี่ก็จะขี่พบขี่ชาติก็จะหมุนกันไปอยู่ที่ประมาณนั้นเห็นใจของสัตว์นั่นมันก็สงสารแน่นั่นจะให้นักธรรมะที่เราไปเล่นกับสัตว์มันเล่นอย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบโลก8 เดือนหรือ9 เดือนนะที่มันหมุนติ้วติ้วก็มันเป็นอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โน่นเพราะนั้นเราจึงว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยนะที่ท่านหาอุบายพูดขึ้นมาอยู่ท่านว่าเออท่านว่านี่ตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านส่วนจะป่วยแล้วนั่นเออมุเพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานแสนนานนะเทศนาว่าการในฟังก็เทศมาสักมากสองมากแล้วแล้วใครจะคิดยังไงบ้างว่างเนี่ยท่านนั้นก็กราบเรียนท่านทันทีเลยโอ้ยคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยผมว่างอยู่นะผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยเออท่านไปฟังสิเออเอาเอาเจ้าของมันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกมันสำคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันจะกระจายไปหมดนะนะเรื่องที่ท่านพูดนี้ท่านเลยต่อยเลยนะคำว่าใครจะพิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากสมาธิใครได้จดจารึกอะไรไว้บ้างความหมายว่างั้นนะมันจะเขียนอะไรได้จดได้หรือเปล่าความหมายว่างั้นเรื่องทำทั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วใครได้ได้เจอได้จาได้เจอแล้วแต่ถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นแล้วก็ตอบท่านทันทีเลยบอกว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านพอว่างเออขั้นถึงทันทีเลยนะเอาเจ้าของซะก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสำคัญมากขอให้ได้เจ้าของเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองว่างท่านเลยทิ้งไปเลยอันนี้ท่านพูดเท่านั้นแหละทีนี้มันก็ฝังหัวใจผมแล้วสิพอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านแล้วผมจึงได้เขียนเนี่ยเขียนด้วยเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเรื่องสายท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเถอะนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านถึงจะมันเอากันจากหนังจริงผมนี่มัน9 ปีเต็มแล้วหนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีมันก็ไม่มองสิ่งใดที่จะเป็นกระสือต่อตาไม่ยอมไม่เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นค่าสืบต่อหูไม่ฟังยาฟังเข้าพระราชบัญญัติก็ไม่ยอมให้ฟังนั่นจึงว่าสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่างนั้นไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมองๆโอ้ยไม่แบบนี้ไม่เหมือนใครเอาจริงเอาจังมีเกี่ยวมีคนมาเกี่ยวข้องคนไม่ดูคนอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องมาได้แล้วตามันกระล่ำจามจ้าเหมือนอะไรหูกระล่ำจามจ้าอะไรมันก็เอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี่โอ้ยบังคับเหมือนกับนักโทษนะตาหูอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยนะ
แล้วใครจะมาหาผมได้วะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครภาวนามาถึง9ปีฟังดิใครมาเกี่ยวข้องกับผมได้มั้ยล่ะมันยังได้กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างนี่บอกเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในช่วง9ปีมันเรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกับกันก็เหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ให้น้ำกันปรากฏว่ามันชุนละมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกขันมันก็ถูถ่ายของมันนั่นแหละด้วยอำนาจของกำลังใจนะมันจะล้มไปขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งของมันตั้งของมันอยู่เนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันไปเป็นไปอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนมันไปเองไอ้ตอนที่เราพาให้หมุนนี่สิบังคับมันให้หมุนนี่สิแล้วก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายล้มลุกคุกคามทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมีอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอกนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดไม่ได้มุ่งมั่นธรรมดานี่มุ่งมั่นอรหัตภูมิมันให้สำเร็จอรหันต์ตอนนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระแม่ครูอาจารย์แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เท่านั้นน่ะอ้าวจริงนะที่เห็นนั่นถ้าอย่างนั้นมาแล้วมันจริงจริงเหมือนเต๋อที่จะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยจริงไม่พูดถึงเรื่องไปป่วยอยู่ที่ในป่าข้างโน้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงใยยังไม่อยากตายเห็นจะชัดนะเพื่อมันห่วงมันไม่อยากตายคือไม่อยากตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยจริงเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ายังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่สุดที่สุดอ่ะเพราะนั้นจริงยังไม่อยากตายยังเสียดายคือจะไปค้างในภพใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปที่นี่เมื่อถึงขั้นมันแล้วเนี่ยที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆอยู่นั่นคือถึงเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยปัญญาขั้นนี้ฟาดกันลงเต็มที่เต็มฐานเฮ้ยจากนั้นมาแล้วนี่เฮ้ยเวลาไปป่วยน้องเสือที่ว่ามันถ่ายยี่ห้าอาเจียนสองครั้งเป็นยี่เจ็ดครั้งมันไม่เห็นอะไรเสียใดเวลามันรูปทวารหมดแล้วมันจะไปจริงเฮ้ยจะไปจริงเหรอเนี่ยเอาไปจริงก็ไปเถอะเพราะว่ากำหนดปั้นไปอยู่เหมือนจะช่วยมันไปมันเลยเป็นช่วยฮะมันมีกำลังมันสร้างมาอีกเนื้อไปเนื้อไปอยู่ที่เนี่ยแต่ตอนนั้นเองไม่เห็นมันอะไรเลยนี่ฉันเห็นจะใช้ยังไงหัวใจของมันไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจำมาสารน้ำผือที่ด้านผมแม่เขาจำมาหน้าภาพไปแล้วปีหลังเขาก็มาจำมาสายอย่างนั้นคราวนี้ไม่เห็นมันอะไรกับอะไรเลยเออเนี่ยยายคนเนี่ยแค่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงผมกับที่ว่าแกรู้สิคนอื่นแกเคยไปพูดกับพ่อแม่เขาจำฟังเราจะไปโอ้ยท่านเนรแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาแล้วนะท่านเนรจะไม่หนีไปไหนนะล้างบาตรเสร็จแล้วลุ่มมาอยู่ตามแถวนั่นน่ะคอยฟังเพราะแกพูดเบาๆเฉยๆแกพูดเสียงว่าเว่ว่าเว่โหถกเสียงกับพ่อแม่อาจารย์เล่นเมื่อไหร่วะพูดถึงเรื่องจิตแกบอกว่าจิตของหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อนี้ครอบหมดโลกธาตุเลยนะฟังดิท่านว่าอย่างนี้เลยนะครอบหมดโลกธาตุเลยว่างนี่คือความอัศจรรย์สว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยจิตหลวงพ่อเวลาเรามาบวชได้เราถึงรู้ว่าเรามีความจริงความจริงมันมีมาตั้งแต่สมัยพระราชาเอาให้เราทรงมรรคทรงผลมีเพื่อนเรื่องราวที่เป็นคุณในใจมันเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนรมามันมากต่อมากให้เราสำคัญที่นี่แหละเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้ามาในวัดในลานในท่าเรือเราเราจะลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นก็เขานี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นก็เขาอันนี้ที่ผมตัววิจารณ์มากคือเทวทัศน์วิดีโอนี่ตัววิจารณ์ในวงกรรมฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยมือก็ค่อนเงียบนะพ่อที่นี่เนาะเอาละเลิกกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอาระ

ปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปูชยามิตามหังภควันตังศิรสานมา

0: ังศีรษะนมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

วิภูชนียตังวัตถุตยังวันนยตาปิสังขตังปุญญังมยายังมมสปุปัตตวามาหุนตุเวตัสสะปภาวสิทธิยาอิหะตถาคตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลา

0: มิวาสะเทวะละสะลุคะคันตะสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะคารสมานะคะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

มตายะนะมัตตายะนะวิภูสนายะยาวะเดวะอิมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายะปะนายะวิหิงสุขะระติยะธัมมะจริยานุกะ

0: ติกัมมยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namaste.

ตะภาวนาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสำหรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัยมากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไรก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริงๆสิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สำคัญเมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะที่ยึดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราก่อนระมัดระวังอย่าให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามเสาะแสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่จิตใจเป็นศีลธรรมมีภาวนามีคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจเมื่อได้มีธรรมเป็นหลักยึดแล้ว

ก็ย่อมมีความร่มเย็นนี่คือว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือธรรมนั้นๆย่อมไม่สายแสร้อนวุ่นวายก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากเหมือนดังที่เคยเป็นมาฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชำระล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคลาเคล้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเท่าแก่ชราค่ำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมุติว่าตายแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค่ำค่าเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างๆของจิตที่จะไปสู่ภพน้อยภพใหญ่นั้นเป็นไปตามนาฏแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทําไว้แล้วนั้นจึงมีความสุขความทุกข์มีภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความชิบหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลกายนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกันในสกลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้ทีนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายไปไหนเหมือนกันที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็คือหมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้นความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดอยู่ตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นท่านจึงตรัสไว้ในธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกขังนัตถิอาชาตัดตัดสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะเพราะไม่มีเรือนมีรังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาสายที่ไหนทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านผู้นั้นก็บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปรินิพพานปรินิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำๆซากๆยิ่งกว่าเราตามรอยโคในคอกอยู่ในคอกโค
เราจะทราบได้ยังไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในครอบของมันในการเกิดการตายกันท่ำซากๆก็เป็นทำนองเดียวกันนั้นแม้เช่นนั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นกำเนิดภพชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ตัวก็เป็นตัวกาลนี่คือเชื้อที่จะพาให้เกิดพยายามชำระจิตใจให้มีความผ่องใสแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีสติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งได้ชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติกิเลสอาสวะแม้นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตเพื่อนก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความศูนย์ความศูนย์กับความบริสุทธิ์ต่างกันความศูนย์คือศูนย์สิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมาเรียกว่าบริสุทธิ์มีแบบความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแบบโลกมีกันไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวดันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้ามันศูนย์จริงจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูนย์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละทำให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูนย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไปเกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองป่าช้าในอัตภาพนั้นแล้วในขณะที่เกิดกับป่าช้าก็ตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงไปสู่ธาตุเดิมจิตผู้ไม่มีป่าช้าก็ต้องสอดแสวงหาที่เกิดอีกตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเวียนมาถึงของเก่าแล้วก็มารู้ว่าเป็นของเก่าไต่ไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ควรอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดทางที่จะทำดีต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทำดีทำชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่สอนคนตาพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติต่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้และอ่านอัดอ่านทำที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็นำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสำคัญเพราะไม่เกี่ยวกับเวลาเวลาเราไม่ได้เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจำจิตก็ไม่ทิพหายไปไหนพอจะหวั่นจะกลัวไม่อยากล้มอยากตายกันจิตไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขลานั้นออกให้เป็นความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาภายในใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิดในสถานที่เช่นนั้น
สิ้นซะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งภพแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาตายซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดซ้ำๆซากๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปหมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทำการทำงานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกำลังวังชาลงไปเรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้ไปเครื่องอบอุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราได้อาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสำหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามีความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนใจเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กำหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กำหนดอยู่ที่นั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ทุกระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกและจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียวนั่นพอลมละเอียดลงไปกี่ก็ละเอียดบางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ต้องไปกำหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ำว่าทำในสถานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะสงบเข้ามาในจุดนั้นทีนี้คำว่าพุทโธกับความรู้ก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สำคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียเพราะคำว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่จิตเฉยๆก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัยอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจพอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราจะว่าพุทโธคำว่าพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธัมโมกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังฆะกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั้นปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขแล้วเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายก่ายกองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลำพังของจิตที่ได้อบรมจิตตภาวนานี่เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เกี่ยวปนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นๆซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความทุกข์อันนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทำให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่นจิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเราแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่คล้าเคล้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็จะสงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวง
ของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับเพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลกธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตที่เท่านั้นถ้าทำให้ประเสริฐถ้าทำให้เลวก็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจให้คิดไปในแง่ต่างๆทำปราศจากสติเสียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง่งงันอยู่ตามถนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม้ที่สุดสี่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขวักขวายกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมาชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องกลั่นกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องฝึกหัดสติให้มีสติเครื่องรับทราบให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรจิตเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อได้รับการฝึกตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเข้าโดยลำดับดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศก็เลิศด้วยอำนาจของสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตให้ถึงความเลิศมนุษย์เราเลิศอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทำดีก็ได้พาทำชั่วก็ทำสำคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าผิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจนี่กายพากายวาจานี่หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นผู้ควบคุมถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านั่นแหละเราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงจึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรมจิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไข่เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกข์เราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านเช่นนี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่จะต้องการทุกข์ในโลกอันนี้แต่ทำไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนโง่ก็บ่นคนฉลาดก็บ่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้เราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุอะไรก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกว่าคนฉลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความทุกข์ให้แก่ตนแต่จะหาความสุขให้แก่ตนมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่แหละมันมีช่องโหว่อยู่นี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงได้นำเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งสอนโลกไม่สั่งสอนด้วยความหิวโหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระทัยพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนหิวโหยเหมือนโลกทั่วไป
การสั่งสอนโลกคงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปรินิพพานก็ยังต้องเนี่ยประทานโอวาทให้แก่สุภคปริพาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเราจะเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทำนี้มันทะเลสลายไปแล้วไปทำนั้นเสียวันนั้นจะทำนั้นทะเลสลายไปทำนี้เสียอันเอาว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแลงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไงจึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นที่ยึดของใจทำให้แม่นยำมั่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่สูญนี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีมันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะเอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้างความดีไว้สำหรับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกข์นั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สำหรับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสำคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆพระพุทธเจ้าสอนเราพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความสุขก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความสุขของทุกคนที่กระทำได้ด้วยกำลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสารเราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจำตนนี่เป็นหลักสำคัญที่มนุษย์เราผู้ว่าตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลาเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกำลังที่จะสืบต่อกันแล้วในระหว่างธาตุขันธ์เหล่านี้กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกำลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวะหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกำหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละเวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็ทราบอยู่อะไรที่เราควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่ตนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนานเดี๋ยวตายไปไม่มีอะไรติดตัวเขาให้กุศลธรรมากุศลธรรมาว่ากันไปอย่างนั้นแหละจะว่าไงให้มันกุศลธรรมาภายในตัวเชื่อตั้งแต่บัดนี้กุศลแปลว่ากุศลความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้คนอื่นมากุศลธรรมากุศลธรรมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาให้ไม่สำคัญเมื่อเราได้สร้างกุศลาคือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลาไม่กุศลาไม่สำคัญเราเป็นกุศลาอยู่ภายในตัวบุญมีอยู่กับตัวของเราแล้วเอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบงบงเบง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: แม่เมืองอ่อนชลบุรีถวายน้ำตาลทรายร้อยแม่บังออนชลบุรีถวายน้ำตาลทรายร้อยกระสอบกระสอบละ50กิโล
2: โอ้ครับ
1: คร
2: ับ แล้ว
1: กระสอบอยู่ในโกดังแล้วครับ
2: ท่านคึกตรงเนี้ย
1: ครับ
2: ท่านคึกที่เอาหมามาเนี่ยท่านคึกนะไอ้หมามาเนี่ยเหาะมาเหินมาคือจะหมากันคึกเนี่ยคือจะกำลังส่งอะไรน้ำตาลอะไร
1: น้ำตาลทรายแดงตาดสายแดงเขียนเป็นตาดสายแดงร้อยกระสอบ
2: หนึ่งร้อยกระสอบ
1: กระสอบละ50
2: น้ำตาลทราย
1: ครับ
2: หนึ่งร้อยกระสอบกระสอบละ
1: 50กิโล
2: 50กิโลเนี่ยพระเจ้าคึกอ่ะส่งมาผมมาจากเมืองชน
3: เอามา
2: ถว
3: ายหลวงตาเจ้าค่ะ
2: อ
1: ื
2: มเออ
1: ขอบคุณขอบคุณ
2: ท่าน
1: ครับ
2: อินโดนีเซีย
1: คร
2: ับ 6
1: คน
2: อืมอินโดนีเซียเนี่ยคนนั่งอยู่ประเทศนั่งประเทศนี้อะไรที่ปะบาปะเบวิโอการนังตอนปัจจิมยามทรงเรียนยาดูสัตวโลกเนี่ยมีอยู่ทั่วไปผู้สมือบริสัยปัจจัยมีอยู่ทั่วไปเรียนยานดูพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธกิจ5พุทธกิจงานของพระพุทธเจ้าถ้ายังแห่สมเถสันนังบ่าย 3-4 โมงประธานเมตตาเทศนาว่าการสั่งสอนประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาเป็นลำดับอยู่กว่าโดนเซ่พิคุอุวายังพอค่ำประชาชนว่าสอนพระก่อนเย็นๆสอนประชาชนครับแก่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำก็สอนภิกษุอัจฉริยเทวปัญหาตั้งเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนสอนเทวุเทวดาแก้ปัญหาพวกเคยเชื่อทั้งหลายตอนเที่ยงคืนปัจฉิมยามก็เราก็เรียกว่าพระบาปเบลิโอการนังเรียงยาดูสัตว์โลกอย่างที่ว่าถ้าอยู่ใกล้อยู่ไกลมีอุปนิสัยปัจจัยมากน้อยเพียงไรเฉพาะอย่างยิ่งที่ควรจะเป็นผู้มีนิสัยเต็มที่ที่ควรจะบรรลุธรรมแล้วจะเจออันตรายในการข้างหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงทราบนั้นจะรีบไปโปรดคนนั้นก่อนเมื่อทรงเรียงยาดูสัตว์โลกจึงมีอยู่ทั่วไปตาข่ายคือพยานของพระพุทธเจ้าทรงครอบไว้หมดเลยอยู่นี่เรียกว่าพุทธกิจ5บาเบวิโอการนังเรียงยาในตอนเช้ามาปฏิเสธปินตะปากันจักตอนเช้าก็เสด็จออกบินสบายโปรดสัตว์โลกในเวลาเสด็จเคลื่อนจากสถานที่ไปสัตว์โลกทั้งหลายได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากพระพุทธเจ้าต่างคนได้รับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งอันนี้ที่ว่าเสด็จออกโปรดสัตว์คือเสด็จออกไปก็โปรดสัตว์ไปเยอะๆมีว่างาน5ประการสุดท้ายก็คื ปัจจุเซวิญญาปาตัญจะตอนเสด็จออกบินทบาทเพียงเนี้ยสันโดษมองเห็นได้ยินได้ฟังเป็นมหามงคลแต่ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังเรียกว่าพุทธจิต5คืองาน5ประการประจำพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่แค่สอนประชาชนข้าจะให้สมเจสนังตั้งแต่บ่าย4โมง5โมงสอนประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงไปพอเริ่มมื่นก็ประชาชนว่าแก่พระสงฆ์พอเที่ยงคืนก็เทศนาว่าการแก้ปัญหาพวกเคยเทศทั้งหลายตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมามีตอนเที่ยงคืนพอปัจจิมยามก็ทรงเรียนญาณดูสัตว์ตัวโลกพอสว่างเสยออกวินทบาทเป็นงานของพระพุทธเจ้าใครจะมาทำแทนไม่ได้พุทธกิจ5ประการนี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่เรียกว่ามีวาสนาเต็มที่เต็มฐานนะคือได้พบพุทธศาสนาแล้วได้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นมงคลตลอดเลยเราเขาขาดคุณสูงดอกมีมากน้อยเพียงไรสัตว์โลกแต่เราโผล่ขึ้นมามีกำไรได้กำไรจากการถือพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนออกมาจากขอขารธรรมจากไว้ชอบเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีทางปีกทางแวะกงแน่เรียกว่าสอขาจะทำจากไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่ก็คือคำสอนของศาสนาสอนไม่ผิดนี่เรียกว่าสอขาจะทำจากไว้ชอบทุกอย่างแนวทางตั้งแต่พื้นถึงนิพพานมันมีใครที่จะสอนได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราสอนตั้งแต่พื้นถึงนิพพานก็มีศาสดาองค์เอกพระองค์เดียวสอนโลกมีผู้มาปฏิบัติตามคำสอนชื่อว่าสวดคาถาคือจักไว้ชอบไม่มีผิดมีภาคอะไรเอาเดินตามนี้ว่าก้าวหนึ่งก็ใกล้เข้าไปก้าวสองใกล้เข้าไปถ้าเดินผิดทางหรือเดินด้วยความมุทะลุอยู่ดันไม่สำเสียงอัดเสียงธรรมจะไปเดินยิ่งไปตามอำนาจของที่เรียกตัณหาสิบไปรากไปออก9 1 2 9ห่างไปห่างจากมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นทางเดินของพระเจ้าที่สอนแล้วว่าสวดคาถาธรรมจากไว้ชอบเวลามันปีทางออกไปก็ขึ้นไป9 1 2 9ขึ้นไปเรื่อยๆติดจนกระทั่งลงนรกไม่รู้ตัวมีผู้ที่ถูกไปเรื่อยๆเดินตามสวดคาถาธรรมที่ใจไว้ชอบแล้ว9 1 2 9ใกล้เข้าไปจนทั้งทะลุถึงนิพพานคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกข์คำสอนของที่เหลือตัณหาสอนเพื่อความสั่งสมทุกข์และพ้นนรกอริยีเผาหัวเจ้าของทั้งเปลือกทั้งตาอยู่ในโลกนี้ก็สร้างแต่ความชั่วช้ารามบกไม่ได้สนใจกับศีลกับธรรมตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายสร้างแต่ความชั่วช้าระมกคนทั้งคนมองดูนี่ครูเขาลูกหนึ่งสู้ไม่ได้คนตัวเล็กตัวเท่าอื่นถือกองบาปกรรมของที่มันสร้างไว้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายใหญ่ยิ่งกว่าครูเขาทั้งลูกนั่นมีการสร้างบาปให้อย่าไปอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะให้อวดเก่งจมเท่านั้นแหละเพราะคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นคำสอนของท่านผู้โลทรงโลกวิถูรู้แก้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนโลกเปรตโลกนรกอเวจีจนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพาน ทรงรู้แจ้งแทงทะลุหมดสอนไว้ด้วยความถูกต้องจากการเห็นแล้วรู้แล้วอย่างถูกต้องนั่นมาสอนโลกจะผิดที่ไหนจึงเรียกว่าสวดคารธรรมจักได้ชอบคือได้รู้ได้เห็นชอบทุกอย่างตามที่ดีได้ชั่วมีมากน้อยเป็นไงทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วคัดออกมาสอนสัตว์โลกอันใดที่ดีก็สอนบอกว่าดีอันใดที่ชั่วสอนไม่ดีปิดไว้ปิดไปปิดอย่าทำอย่าทำอันใดที่ดีแล้วถึงจะยากลำบากเอาอุตสาห์พยายามทำนั่นท่านทรงสอนอย่างนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เองก็ทรงเป็นพยานมาแล้วทรงบำเพ็ญกว่าจะได้ตรัสรู้ทรงสรุปถึงสามหนฟังที่หนักคำสอนเวลาออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วจึงเป็นตัวการธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างทุกอย่างใครฝืนก็คือฝืนธรรมฝืนธรรมก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองนั่นแหละการดำเนินตามธรรมนี้เรียกว่าส่งเสริมตัวเองยกตัวเองขึ้นเรื่อยๆให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะนี่พูดจริงๆนะเนี่ยได้สั่งสอนโลกมาได้56-57ปีนี่แล้วตั้งแต่ว่าพระกิเลสขาดสะบั้นลงจากภูเขาหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นวันนั้นเป็นวันฟาดแห่งกิเลสขาดสะบั้นลงเห็นต่อหน้าต่อตาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มตั้งแต่บัดนั้นมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์ความร้อนอารมณ์อะไรไม่ดีไม่งามที่มาผ่านจิตใจไม่มีเลยนั่นคือมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวภัยนั่นมันก็เห็นได้ชัดพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปอย่างใจแล้วไม่มีภัยหัวใจตรงนั้นจ้าอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนจ้าอยู่ตลอดไม่มีอิริยาบถคือหัวใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสถ้ากิเลสมีอยู่นั้นยืนเดินนั่งนอนก็มัวหมองเศร้าหมองอยู่ในนั้นแล้วมันเสียดมันแทงตลอดเวลาท่านจึงว่ามันเป็นภัยกิเลสแต่คนสัตว์โลกทั้งหลายชอบสิ่งที่เป็นภัยมันถึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนบ่นอื้อกันทั่วดินแดนนั่นแหละตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงจะทุกข์ยากลำบากทุกข์เพื่อความสุขไม่เป็นไรไอ้ทุกข์เพื่อทุกข์นี่สิดิ้นดิ้นไปตามกิเลสมันก็ทุกข์พอแล้วไปจมในนรกก็ทุกข์อีกเป็นทุกข์ซ้ำๆต่างๆพุทธศาสนาเป็นศาสนาเลิศเลยไม่มีแล้วในโลกนี้เราพิจารณาตามอัตตามธรรมเนี่ยพิจารณาแล้วที่ไหนจะยกขึ้นว่านั้นเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ก็เป็นคำสอนของคนมีกิเลสผู้สอนเป็นครั้งกิเลสสอนออกไปไม่พ้นที่กิเลสที่จะติดตามไปเป็นแนวหน้าด้วยสอนไปตามคนดูไว้ของกิเลสที่มันชอบใจแล้วผิดไปพลาดไปไม่ได้เหมือนคำสอนพุทธเจ้าที่สอนออกมาด้วยจากธรรมล้วนๆในหัวใจสอนตรงไหนถูกต้องไปหมดผู้ปฏิบัติตามไปรับความดีงามเป็นอันดับดันดาไปนะการฝึกอะไรก็ตามเราจะว่าอะไรนั้นฝึกนั่นยากฝึกนี่ยากฝึกคนฝึกยากที่สุดฝึกหัวใจเรายากที่สุดเลยต้องเอาธรรมเข้าไปฝึกอย่างอื่นฝึกไม่ได้ที่เด็กยอมรับแต่ธรรมอย่างเดียวถ้าเป็นธรรมที่เด็กหมอบต้องเอาธรรมเข้ามาฝึกมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็อุตส่าห์พยายามทำอันใดที่เป็นถ้าสื่อแก่ตนเองและผู้อื่นอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำคิดไปแป๊บนี้ถ้าเป็นความผิดเจ้าของผิดเป็นอันดับหนึ่งแล้วพูดไปเจ้าของก็ผิดไปแล้วนี่ต่อไปคนอื่นระบาดสารกระจายไปให้รับความกระทบกระเทือนไปหมดจากความคิดความพูดที่เป็นภัยของที่เละที่ออกจากหัวใจคนนั่นน่ะจึงต้องระมัดระวังที่ใจแล้วมากกว่าเพื่อนกิเลสมันอยู่ที่ใจเออะมันจะออกที่ใจผลักดันออกไปผลักดันออกไปเนี่ยถ้าใจนี้หมดกิเลสแล้วมันก็ไม่มีอะไรผลักดันมีแต่ธรรมล้วนๆออกไปก็เป็นธรรมทั้งหมดถ้ากิเลสแล้วออกไปมักจะมีแต่กิเลสเท่านั้นออกหน้าออกตาแล้วสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้จิตตนเองและผู้อื่นไปเรื่อยๆไม่ใช่ของดีเรามาอบรมศีลธรรมให้อบรม ด้วยดีนะให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้ามาอบรมศีลธรรมมันฟังแต่เสียงกิเลสนั่นนะใครก็กิเลสเต็มหัวใจเต็มปากเต็มกิริยามารยาทที่แสดงออกพอเคลื่อนออกว่านี่กระทบกระเทือนกันไม่ว่ากว้างว่าแคบกิเลสไปไหนเป็นไฟไปทั้งนั้นเผาไหม้ไปหมดถ้าทำไปไหนเป็นน้ำดับไฟสว่างก็จางแจ้งเย็นไปหมดนั่นนำไปปฏิบัตินะนี่เราได้สอนบรรดาประชาชนตั้งหลายตั้งมาเริ่มได้สอนมาตั้งก็เป็น56 57ปีนี่แหละไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาขวางเลยนั่นจึงเรียกว่ามันหมดถ้าสิ่งใดหมดแล้วค้นอะไรฉีกกระเป๋าจนกระเป๋าขาดแหลกหมดมันก็ไม่มีเงินอยู่ในนั้นถ้าเงินหมดถ้าอะไรหมดอยู่ในหัวกระเป๋านี่กระเป๋าเรามันกิเลสนี่อยู่ในนั้นน่ะกระเป๋าเราแต่ละกระเป๋าหัวใจแต่ละดวงเป็นกระเป๋าแต่ละกระเป๋าเปิดออกปั๊บมีแต่คอยกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มอยู่พวกจงอางพวกสามเหลี่ยมงูเห่าอยู่ในนั้นหมดเขาเปิดมานี่แผ่บังพาดออกเลยหัวใจมีพวกเราในพวกกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสามเหลี่ยมกระเป๋าแผ่พังพานกระเป๋าจงอางกระเป๋างูเห่าเฮ้ยมันอยู่ในนั้นพอเปิดแล้วนี่แผ่ใจพวกกระเป๋าเนี่ยแผ่พังพานนะกระเป๋าเจ้าจ้างมานี่โลกวิถูรู้แจ้งหมดนั่นต่างกันนะกระเป๋าคือหัวใจทำกิเลสอยู่ในกระเป๋ากิเลสหมดแล้วมีแต่ธรรมล้วนจ้าออกไปหมด5บาทเป็น5 10บาทเป็น10ไม่มีปลอมเป็น100บาท 1,000 บาทจริงทั้งนั้นถ้าเรื่องของกิเลสออกเท่าไหร่ก็มีแต่ปลอมทั้งหมดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรพยายามกลั่นกรองสิ่งที่จำกรองในหัวใจของเราออกให้ดีเรื่องแก้กิเลสนี่ไม่มีอะไรแก้ยากยิ่งกว่าการแก้กิเลสแก้ยากที่สุดเลยเพราะกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุให้อยู่ในวัฏวนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ไม่ว่าภพใดชาติใดกิเลสพาไปเกิดทั้งนั้นแหละกิเลสกับกรรมมันไปด้วยกันกิเลสเป็นเหตุให้สร้างกรรมดีชั่วสร้างกรรมแล้วก็เป็นผลของกรรมสุขทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยวัฏวนกิเลสพาให้สร้างกิเลสพาสร้างบาปสร้างกรรมของที่เด็ดขาดไปแล้วไม่มีอะไรสร้างมีวัฏจักรไม่หมุนนั่นศาสนาจะไม่มีแล้วนะทุกวันนี้อำนาจของกิเลสแผ่พังพานทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วเขาทั่วเราเต็มไปหมดจะตำหนิใครก็ไม่ได้นะเพราะมันเต็มไปด้วยกันจะขายใครก็ไม่ซื้อเพราะใครก็มีเต็มหัวใจใครก็มีเต็มหัวใจล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นเต็มหัวใจทำไม่มีพอที่จะแจกแบ่งกันบ้างไม่มีอย่าว่าไงโลกมันก็มีแต่ความทุกข์เอากินของแสลงฟาดลงไปฟาดลงไปยาไม่สนใจหมอไม่สนใจครูอาจารย์ไม่สนใจอาจารย์ไม่สนใจสนใจแต่เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นของแสลงมันก็สร้างตั้งแต่พิษแต่ภัยให้ตัวเองไปที่ไหนเดือดร้อนไปหมดเหาะมาบนอากาศมาสำรวจดาวเทียมกิเลสก็อยู่ข้างบนนั้นอยู่ในหัวใจมันเหยียบหัวใจของคนนั้นใครถ้าลงกิเลสมีอยู่ในใจแล้วใครจะห่อเหินเดินฟ้ามาจากไหนก็มาแต่ร่างอะไรแหละแต่กิเลสมันเหยียบอยู่ที่หัวใจจะอะไรว่าใครวิเศษวิโสห่อเหินเดินอากาศดำดินบินบนมาก็มาถ้ากิเลสอยู่ข้างในนะเอาไฟเผาตัวไปตลอดนี่แหละถ้ากิเลสขาดจะบ้านลงไปแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดไม่มีใครมีความสบายยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกและพระสาวกอรหันต์ท่านคือท่านสบายไม่มีอะไรกวนใจเลยเพราะกิเลสตัวท่านเนี่ยจะไหลขาดจะบ้านไปหมดแล้วพากันฝึกนะจะเอากิเลสออกจากใจนี้เอาออกยากนะมีแต่ไปกว้านเข้ามานะกว้านกิเลสก็มาเพิ่มที่จะใสกิเลสออกไม่ค่อยมีนะมันมีแต่กว้านกิเลสเข้ามาเผาตัวเอง อยู่คนเดียวก็เป็นนะอยู่คนเดียวนั่งมันสั่งสมแต่กิเลสนั่นแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนดีนี่ไม่ดีอย่างนี้เจ้าของไม่ดีเท่าไหร่ไม่ว่านะแล้วมันจึงขนตั้งแต่ความถูกเข้ามาหาเจ้าของไปที่ไหนแล้วก็เอาความเลวทรามเนี่ยไปอวดเขาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัวเลวทรามตัวไปอวดโลกอยู่นี่ไม่ดูเจ้าของมันก็ยิ่งพองตัวขึ้นไปถ้าจำมันนะเอาละวันนี้เช็คตัวนั้นละ8โมงเกือบขึ้นแล้วมีอะไรบ้างหมดแล้วนะ
1: หมดแล้วครับ
2: โอ้มันจะไม่เช็คกันเช็คแล้ววันนี้ก็เทศเป็นตุเป็นตานี่ถึงย่อๆก็ยังเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่นะให้พากันจำเอาปฏิบัติมาอย่างเมืองนั้นเมืองนี้เมืองไหนดินฟ้าอากาศเหมือนกันมันเป็นบ้ามันตื่นนะเมืองไทยเรานี่ยิ่งเป็นเมืองตื่นบ้ากันเพราะว่ามาจากเมืองนั้นเมืองนี้แล้วเห่อเป็นบ้านะหุ้ยเหมือนว่าหอเงินฟ้าจากเทวบุตรเทวดาลงมานั่นแหละไปเมืองนั้นเมืองนี้มาเมืองไหนก็ดินฟ้าอากาศเหมือนกันไอ้เมืองนรกก็มีที่อยู่ที่หัวใจไม่ดูแก้ตัวนี้อยู่แล้วอยู่เมืองไหนก็อยู่ตัวนี้ตัวสบายตัวนี้ตัวของถูก
4: ท่านเจ้าขาเทศวันนี้ลูกตั้งใจจะบูชากันเทศ 5,000 แต่มีมาแค่ 2,500 เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาถวายเพิ่มนะเจ้าค่ะ

0: 哎，
1: 好，ดีกานิมนต
0: ์ฮะ
1: ว่าดีกานิมนต์ในงานทำบุญฉลองอายุครบ
0: 96อ่านดังหน่อยสิ
1: ดีกานิมนต์เนื่องในงานทำบุญฉลองอายุครบ96ปีพระอุดมยานโมลีพระอุดมยานโมลีครับ
0: ที่ไหนล่ะ
1: วัดโพธิสมพร
0: บนมาครบรอบอะไร
1: 96ปีอายุ96ปี
0: ชื่อครบปีเหรอ
1: 96
0: โอ้96ปี
1: ครับ
0: จะครบรอบ
1: ครับ
0: ฉลองอายุเหรอ
1: ครับผมวันที่9วันที่10ตุลาคม
0: ถามว่าไปเราขี้เกียจล้างหูเดี๋ยวไม่อย่างล้างมันสกปรก
1: ขอกราบนิมนต์พระธรรมวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในวันที่10ตุลาคม
0: วันที่เท่าไร
1: วันที่10ตุลาคม2550เวลา 13.00 นณศาลาการเปลี่ยนวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลงชื่อพระราชวลาลังการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีผู้ถวายฎีกานิมนต
0: ์ที่10ให
1: ้
0: ท่านท่านลบ
1: ได้ลบนะท่านลบเอามาให้
0: ช่วงเวลาก็ท่านรถมาคอยกันตุกเราจำไม่ได้พอทราบปั๊บเราก็หายพ่อหายพ่อท่านรถจะคอยมาเตือนรับนิมนต์ทางไหนเหมือนกันพอรับทราบแล้วท่านนุ่นเป็นคนจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วคอยมาเตือนเราเตือนเราให้เราจำไม่มีหมดแล้วนะก็อะไรให้พออิทิตังพัทธิตาตุภาคิปะเบวัสบิชโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปะระระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโคมินัสตุปะเจภวัตบัจจายโยสุขีทีฆายุโกวะอภิวาทนะสีริสนิจังพุทธาปัจจายโยจักการโอธรรมาวัฏฐาติอายุวโนสุขังภาลัง
2: ถ้าเห็นบ่อยๆนะไปนี่มันไม่ได้ไปถึงบ้านไปแค่กำแพงแล้วกลับมานี่เมื่อไม่เห็นดานข้างนั้นเข้ามันไปไหนจะได้นิมนต์พระกุศลาจ้ะนี่หลายวันไม่เห็นไปจะได้เตรียมพระกุศลาตามหาแล้วนี่วันนี้พระมาเท่าไหร่วันนี้
3: 37ครับผม
2: 37 58ไม่จัง37
4: สนตาเจ้าค่ะของคุณรัตดา8นิ้วนะ
2: หือ
4: ของคุณรัตดา8นิ้วก็ถวายครับตาอ่านให้ฟังหน่อยก็ไม่ร
2: ู้
4: จ
2: ัก
4: เขาเขาโอนมาให
2: ้หนูนะแปดนิ้วสามครับเล็กเล็ก
4: อันนี้เขาอยู
2: ่
4: แคลิฟอร์เนียอเมริกาเจ้าค่ะเขาโอนเงินมาให้หนูถวายลูกตาเขารอฟังอินเทอร์เน็ตอยู่จ้ะตาอ่านนี่ก็
5: ทำไมไม่อ่านเองทำไมให้ท่านอ่านอ่านเองนี
2: ่เฮ้ยคารุสินถูกแฟนญี่ปุ่นเนี่ยเ
4: หรอค่ะอ่านญี่ปุ่นเนี่ยสหรัฐอเมริกาม
2: ันไม่ใช่เราไม่บ้าเมืองนอกมันอ่านเนี่ยถ้าใครมาจากเมืองนอกจมูกได้5จมูกเพราะจะฟาดจมูกเลย
4: พอด
2: ี
4: เขาอยู่อเมริกาเขาดูอินเทอร์เน็ตทุกวันนะคะ
2: อืม
4: จะว่าทีละ
2: พวกบ้าใครมาจากเมืองนอกเมืองนาถ้าจากเมืองนาเมืองนี้อยู่บนจมูกไม่มีหรอกเราจะว่าหรือเปล่ากูไม่ได้อยู่ในตุ่มนะหายแล้วเดี๋ยวเข้าใจไหมสูอยู่เมืองนอกกูอยู่เมืองในกูไม่ได้อยู่ในตุ่มนะหายแล้วตีแล้วถึงพูดนะเนี่ย
1: พี่ชายคร
2: ับ อะไร
1: พี่ชายพระภัยขอถวายเช็ค 10,000 ครับ
2: เออเดี๋ยวอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่ปักกิ่งแล้วนะ
1: จีนครับ
2: ไปนานแล้วเหรอโอ้สามสี่เดือนแล้ว

0: แล้วก็อยู่วังจันทร์เป็นทูตอยู่วังจันทร์นี่
1: ขออน
0: ุ
1: ญาตกราบหลวงตาขออนุญาตกราบถวายทอง
2: ถวายทอง1บาทนะครับ
0: เหร
2: อผ้า5ครับถวายทอง1บาทผ้า5ครับ
0: เออพอใจพอใจ
2: ค้างที่วัดภาวนาด้วยครับ
0: ค้างภาวนาถ้าเราอยู่ในวัดนี่ก็การภาวนาของพระท่านไม่ย่อหย่อน
2: คนละว
0: ัน เนี่ยไม่ย่อหย่อนเองนั่งนี่เจ็ดเขียนติดป้ายกันเอาไว้ห้ามเข้าไอ้หมาเราก็เป็นช่วยเป็นเมื่อยเมื่อนี้ไอ้หมาอยู่ที่ห้ามเข้าตรงไหนพวกไหนมีป้ายห้ามเข้าหมาเราจะถือค้อนอย่างนี้ตีว่างั้นอยู่ด้านนี้เพื่อพระท่านภาวนาสะดวก
2: ทองคำหนึ่งบาทครับมาจากนครสวรรค์
0: ไม่เถียงห้ามไม่พระห้ามไม่ใครเข้าไปเออห้ามเข้าคือเขตภาวนาของพระจริงๆนะแล้วเพราะว่าเรื่องปัจจุบันก็คือตัวเราเองเราได้เห็นคุณค่าของการภาวนาเพราะว่าเวลามาเป็นหัวหน้าหมู่คณะจึงต้องเข้มงวดกวดขันและเข้มแข็งในการด้านภาวนาสอนเน้นหนักลงจุดนี้นะที่นี่เป็นตัวนรกเอ่ยจริงเมื่อมันมีน้ำดับไฟคือการภาวนาหรือทำเข้าบังคับแล้วมันจะยุ่งของมันตลอดใจอย่างนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่หิวโหยตลอดใจอย่างไหนหิวโหยหมดมันต้องเอาน้ำดับไฟแล้วแต่ทำเมื่อทำเข้าไปน้ำดับไฟแล้วสงบสงบเพราะว่าใจสงบจิตก็เริ่มสบายแล้วสบายเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติของธรรมอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกเลยตัวเองที่เป็นมาแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดทั้งกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติและทำงานฆ่ากิเลสบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัตินี้ทั้งสองเราไม่ได้คิดนะแต่ก่อนไม่ได้คิดเลยทั้งที่มันเป็นอยู่หัวใจเราเรื่องของกิเลสหมุนหัวใจเป็นตลอดจะว่าทำขึ้นกับหมุนกิเลสไม่ได้คิดอันนี้เวลาภาวนาเข้าไปพอจิตสงบเข้าไปด้วยบทภาวนาคือเอาธรรมเข้าไปบังคับห้ามให้จิตทำงานอื่นคิดปรุงเรื่องอื่นเรื่องใดห้ามหมดให้เอางานของธรรมเช่นงานบริกรรมมีพุทโธก็ได้สมุทโธแล้วแต่ถนัดติดกับใจมีงานของธรรมที่ทำงานบนหัวใจจัดนี่สงบเข้าไปสติวางนะสติต้องวางครับนี่คือบังคับไม่ให้ที่เขาไปทำงานบนหัวใจวิจารธรรมทำงานก็สงบลงคือว่าวุ่นขุ่นมัวทั้งวันทั้งคืนดีไม่ดีนอนไม่หลับก็กลับตัวสงบได้ด้วยน้ำดับไฟคือทำภาวนาบริกรรมเนี่ยทำคำภาวนานั่นเป็นบทธรรมความคิดความปรุงของกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสนี่เป็นเรื่องไฟเผาหัวใจเรื่องธรรมเป็นธรรมบริกรรมนี่ความระลึกถึงธรรมนี่เป็นน้ำดับไฟดับลงไปตรงนั้นแล้วจิตก็สงบเย็นการฝึกเบื้องต้นต้องหนักนะคือกิเลสมันรุนแรงมากเห็นประจักษ์เลยจนน้ำตาร่วงภูเขาเคยมาเล่าให้สั่งเราอยู่เป็นกับเราเองนะคือสู้มันไม่ได้เลยไม่มีทางเหมือนเราสู้เสือด้วยกำปั้นเสือมันมีอะไรเล็บมันก็เป็นอาวุธตาก็เป็นอาวุธเขี้ยวอะไรตัวของมันลวดลายมันเป็นอาวุธทั้งหมดเราสู้มันด้วยกำปั้นสู้เสือด้วยกำปั้นมีแต่มันจะหันของก็เตรียมแล้วค่อยมาสู้เราเข้าใจไหมพอเ พอสู้กันเสร็จแล้วก็งัดขึ้นใส่หอมกระเทียมคลุกเข้ากันกินเท่านั้นเองนี่เราสู้กิเลสก็แบบเดียวกันกินกิเลสนี่หั่นหอมมันก็เตรียมรอเราเนี่ยกินกินจนท้องจะแตกไอ้เรายังยื่นหอมยื่นกระเทียมก็ไปเรื่อยแล้วเห็นไหมกิเลสมันบนหัวใจสัตว์แล้วทำเวลาเป็นงานมันไปทุกไหวทุกมากกว่ามากแล้วจึงว่าไม่มีศาสนาใดที่จะสอนเป็นน้ำดับไฟถูกต้องเหมือนพุทธศาสนาพูดสักเลยเราได้ผ่านมาแล้วเต็มหัวใจตั้งแต่รับลูกครูผ่านน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาเราเป็นเองนะเพราะมันเครียดแค้นจริงๆนะแต่ความเครียดแค้นอันนี้ก็เป็นธรรมนะคือความเครียดแค้นให้สัตว์และบุคคลผู้ใดก็ตามเป็นบาปเป็นกรรมก่อกรรมก่อเวรทั้งนั้นแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตัวเองอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นธรรมเมื่อได้ถึงสิน้ำตาร่วงอันนี้ที่ได้ทำอันนี้ขึ้นมานะมันสู้อยู่บนภูเขาสู้ไม่ได้กำหนดว่าตั้งสติพักล้มทันทีทันทีเลยนี่กระแสของที่บรรลุแล้วตั้งมาอยู่สติตั้งพักล้มผ่อนตั้งความลมตั้งเพื่อลมไม่ตั้งเพื่ออยู่มีอำนาจของกระแสของที่มันรุนแรงไปแล้วในหัวใจเราเราจึงน้ำตาร่วงบนภูเขาทีนี้มันก็ขึ้นอันหนึ่งขึ้นมาเลยอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉยเหรอวะนั่นมันเป็นในจิตนะไม่ได้ออกพูดว่ามันเป็นในจิตอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉยเหรอวะมึงกูนะอยู่ในใจอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉยเหรอน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาสู้มันสู้มันไม่ได้เลยนี่แหละเวลากำลังของธรรมไม่มีมีแต่กำลังของพี่เพราะตั้งสติพักล้มทันทีล้มทันทีจนถึงขนาดน้ำตาร่วงมือเขาแล้วก็เครียดแค้นถึงอกกูมึงจนนะโอ้มึงเอากูขนาดนี้เฉยเลยวะเอาละว่างั้นเลยนะยังไงมึงต้องขังวันหนึ่งวะให้กูถอยกูไม่ถอยเนี่ยเป็นคิดถึงมานะความโกรธความแค้นแบบนี้เป็นธรรมนะมุมานะฟาดกับเรื่องตั้งแต่น้ำตาร่วงมาตัวก็เท่าถึงน้ำตาร่วงบทสุดท้ายข้าก็เลยม้วนเสือลงไปบนหลังเขาก็โดนธรรมเจดีย์น้ำตาคุ้งเลยนี่รบร้างกันกับน้ำตาที่สู้ก็เลยไม่ได้บนหลังเขาถึงขนาดว่าเฮ้ยมึงกูขนาดนี้เฉยเลยว่ามีเอาละมึงยังไงมึงต้องพังก่อนหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยนั่นแหละเป็นมุมานะความเสียใจให้ยืนอยู่กับตัวเองเป็นธรรมนะตั้งแต่นั้นมันก็มูมานาซัดสุดท้ายก็ไปม้วนเสือกันลงที่วัดดอนธรรมเจดีย์น้ำตาร่วงเหมือนกันมันเกิดความสลดสังเวชอัศจรรย์ธรรมธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นถึงขณะนั้นแหละพุทโธธัมโมสังโฆติดอยู่ในหัวใจพอไปถึงนั้นแล้วพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นอันเดียวกันพอถามขึ้นมาเท่านั้นจ้าหมดเลยเอาโถอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยหรือถ้ามันเป็นอยู่ในหัวใจถามพระพุทธเจ้าหาอะไรที่มันย้ำนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยหรือทำแท้เป็นอย่างนี้เลยหรือสงแท้เป็นอย่างนี้อ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนั่นเป็นแล้วนั่นเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วไหลก็ไหวพุทโธธัมโมสังโฆเป็นกิริยารวมลงแล้วไปสู่ธรรมอันเดียวนี่สุดบทสุดท้ายน้ำตาร่วงลบล้างกันกับน้ำตาร่วงบนภูเขาที่สู้ที่เห็นไม่ได้ที่น้ำตาร่วงด้วยความบริจันทร์ได้ครอบสลดสังเวชทุกสิ่งทุกอย่างแปลงเป็นความดีความชอบทั้งนั้นน้ำตานี่มีราคาน้ำตานั่นเหลวแหลกมาลบล้างกันได้ตรงนั้นแหละพูดให้ฟังชัดๆนี่บรรดาทั้งหลายมาศึกษาอบรมเพื่อทำเราแสดงทำเต็มหัวใจที่ฟัดกับกิเลสมาจนน้ำตาร่วงลึกก็เราก็ได้พูดเออมึงเอากูขนาดนี้เฉลยวะมันเป็นอยู่ในใจนะเอาละยังไงมึงต้องขังวันหนึ่งวะให้กูถอยกูไม่ถอยละนั่นแหละมุมานะอะไรนั่นซัดกันกับกิเลสจนกระทั่งกิเลสพังบนหลังเขาก็โดนธรรมเจดีย์น้ำตาพังเหมือนกันน้ำตานี่ลบล้างน้ำตาบนภูเขาไปล่องไปน้ำตาร่วงบนภูเขาเขานี่กับน้ำตาร่วงบนภูเขาฟาดกิเลสขาดสะบั้นธรรมอาจารย์ได้เกิดขึ้นพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วที่นี่เออพ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นมันเป็นแล้วนั่นอ่ะเราไปถามใครไม่ไปถามใครเลยอ๋ออย่างนี้ทำแท้เป็นอย่างนี้เป็นอันเดียวว่างั้นเลยนะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นกระแหนงกระแหนงของธรรมลงจริงแล้วก็ลงธัมโมอันเดียวนั่นละที่นี่น้ำตาล่วงด้วยความอัศจรรย์ลบล้างน้ำตาล่วงโดนภูเขาที่สู้กิเลสไม่ได้ที่น้ำตาล่วงด้วยกิเลสม้วนเสือให้เห็นประจักษ์ใจลบล้างก็ได้น้ำตาออกสองครั้งครั้งหนึ่งสู้กิเลสไม่ได้ครั้งที่สองสุดท้ายนี้กิเลสพังน้ำตาล่วงโผล่ภูเขาละวัดดอยธรรมเจดีย์เราลืมเมื่อไรเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันเหมือนฟ้าดินถล่มนะร่างกายนี่พุ่งเลยแล้วมันเป็นของมันเองนะอยู่ธรรมดาเราเนี่ยมันดีดของมันพุ่งเลยเพราะความรุนแรงของกิเลสกับธรรมที่ขาดสะบั้นจากกันรุนแรงขนาดนั้นล่ะแต่ว่าฟ้าดินถล่มนี่เราก็ว่าพระเจ้าละมันถล่มอยู่ในระหว่างจิตกับกายในขันธ์นี่มันรุนแรงมันพุ่งร่างกายจะดีดผึ่งเลยจ้ะนะนี่แหละมันรุนแรงทีนี้มันก็กระเทือนเหมือนกับว่าฟ้าดินถล่มนะมันรุนแรงของมันมากเหมือนกันนี่แหละการปฏิบัติธรรมเห็นผลมาเป็นลำดับลำดาสวคารธรรมเป็นอาการิโกให้ผลทุกเวลาของผู้บำเพ็ญนะกิเลสก็เป็นอาการิโกเหมือนกันให้ผลทุกเวลาของผู้วิ่งตามกิเลสเป็นทุกข์ตลอดไปผู้บำเพ็ญธรรมก็เป็นสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นเอาจนถึงกิเลสขาดสะบั้นแล้วน้ำตาร่วงเหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มแล้วมันไปอยู่ในจิตระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ในจิตอันเดียวกันขาดสะบั้นจากการนี้พุ่งเลยนะรุนแรงมากสำหรับเราเราพูดจริงๆใครเป็นยังไงก็ไม่เราก็ไม่สนใจมันเป็นที่เราเป็นที่ประจักษ์ทุกอย่างสันติติโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายอยู่ที่นั่นแหละพางขึ้นน่ะสันติติโกเห็นผลงานตัวว่าสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วนั่นรู้จิตตังพรหมจริยาการประพฤติพรหมจรรย์คือการฆ่ากิเลสฆ่าศึกใหญ่โตที่สุดคือการฆ่ากิเลสนี่ได้สิ้นสุดไปแล้วกิเลสม้วนเสือแล้วนั่นตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดมาแสดงให้เห็นว่าเหื้อกูนึกว่ามึงตายไปซะนู้นแล้วมึงโผล่หน้าขึ้นมาอยู่เหรอให้ได้ต่อสู้กับอะไรอีกไม่เคยมีเลยนั่นถึงเรียกว่าวุฒิตังธรรมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วงานทั้งหมดสิ้นสุดลงจุดนั้นไอ้งานนอกงานนาอะไรนี่ไม่สำคัญแต่งานฆ่ากิเลสเป็นงานสำคัญมากนะนี่เดี๋ยววันนี้ได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ท่านทั้งหลายฟังถอดออกมาจากหัวใจมาสอนไม่ได้ไปรูปทำเอาที่ไหนล่ะถอดออกมาจากนี้เลยน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้ก็ถอดออกมาจากนี้น้ำตาล่วงบนภูเขาที่กิเลสพังก็ถอดออกมาจากหัวใจนี่แหละกำลังของธรรมถ้าเอาอย่างรุนแรงเอาคือว่าการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายจิตสัมผัสสัมพันธ์อะไรกิเลสจะออกทำงานทันทีทันทีตามธรรมดาของมันมันก็คิดกระปรุงไปเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นอัตโนมัติตลอดเวลาในหัวใจสัตว์นี่เราก็ไม่เคยคิดแต่เวลาทำได้เป็นอัตโนมัติทำมีกำลังกล้าและเป็นแบบเดียวกันนะทำแก้กิเลสอยู่ที่ไหนแก้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับบางทีกลางคืนนอนไม่หลับเลยนั้นฟัดกันเจ้าของนอนจิตกับทำฟังกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจไม่นอนนะมันหมุนของมันนะนอนมันก็ซัดกันอยู่นั่งภาวนาก็รู้แล้วว่าขึ้นเวทีซัดกันอยู่อยู่อิริยาบถไหนซัดกันอยู่สุดท้ายนอนไม่หลับตลอดรุ่งก็มีกลางวันก็ยังจะไม่หลับต้องบังคับให้หลับด้วยพุทโธนี่ก็สอนท่านทั้งหลายแล้วเวลาอำนาจของสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติมันหมุนของมันแล้วนี้ไม่มีรอเลยนะอยู่ที่ไหนก็เป็นภาวนามยปัญญาสติปัญญาหมุนที่อยู่เพื่อฆ่ากิเลสแม้ที่สุดฉันยังหันนี้มันไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนะมันอยู่ลึกๆอยู่ภายในมันหมุนของมันอยู่นี่แหละความเพียรอัตโนมัติหรือสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติฆ่าอย่างนี้เลยอยู่ที่ไหนฆ่าตลอดฆ่าตลอดถึงการเวลาธรรมะมีกำลังฆ่ากิเลสแล้วฆ่าตลอดเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือลงไปปึ๊บหมดทีนี้เรื่องสติปัญญามหาดีมหาปัญญาเป็นเครื่องมือเท่านั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้เป็นนะว่าหมดปัญหาลงไปด้วยกันไม่ว่าจะปล่อยจะวางล่ะจะกำหนดในจิตไม่มี ป็นอันว่าหมดภาระไปเลยนั่นแต่สิ้นนี่แหละค่ากิเลสจากนั้นแล้วก็แสนสบายอยู่บนหัวใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั่นแหละในโลกนี้ไปหาความสุขที่ไหนไม่มีหาได้ที่จิตความทุกข์ก็เหมือนกันโลกกว้างแสนกว้างมารวมอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกของที่จิตที่เลสมันสร้างฝืนสร้างไฟเผาอยู่ตลอดเวลานะทีนี้เวลาน้ำดับไฟฟาดที่เลสขาดสะบั้นออกไปแล้วเป็นบรมสุขอยู่ในหัวใจมีตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไม่กำหนดอิริยาบถเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นนั่นเมื่อกิเลสสิ้นแล้วก็เป็นบรมบรมสุขตลอดกาลไม่มีอิริยาบถเลยถึงนิพพานก็เป็นบรมสุขอย่างนั้นเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นทางนั้นที่การบำเพ็ญธรรมมาพูดเบาๆแบบเรียนมาจากคัมภีร์ไปลานเรียนไปเรียนมาแล้วมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษอยู่บนคัมภีร์ไปเรียนแล้วเอาความจำมาเป็นสมบัติของตัวเองมันเป็นได้ยังไงขอสักความจำความจริงคือกระภาคปฏิบัติต่างหากผลเกิดขึ้นมาพอรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บมันเป็นของเราด้วยเป็นของเราด้วยในขณะนั้นจากการปฏิบัติของเราแต่ความจำจำมาเฉยๆเพื่อเป็นปากเป็นทางในการปฏิบัติถ้าเอาความจำมาเป็นสมบัติตายทิ้งเปล่าๆนะทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาจะกองอยู่กับผู้ที่เรียนสูงสูงเรียนมากๆกันนะไม่ได้อยู่ที่ไหนเวลาทำฟาดขาดจะบ้านไปแล้วความเรียนสูงเรียนต่ำไม่มีปัญหาเลยอันนี้จ้าครอบไปหมดแล้วไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำมีความพอดีพอดีแบบประจักษ์อยู่ที่หัวใจที่บริสุทธิ์แล้วทั้งหมดลงที่จุดนี้อย่างเดียวนะไอ้บ้ากันจำเอาโอ้พูดเรื่องมาเหนื่อยเลยเว้ยเวลาพูดเหมือนจะเป็นบ้าแล้วกันเออเวลาพูดเหมือนจะเป็นบ้าเลยนะเอาละเลิกบ้าละไม่พูดเอาทั้งนั้นแหละ
2: มาจากนครสวรรค์ครับถวายทองคำหนึ่งบาทมาจากจังหวัดนครสวรรค์ชื่อพัชราพรสัตตานนท
0: ์มาจากนครสวรรค์นี่เวลานี้ทองคำเราตั้งแต่เริ่มช่วยชาติคราวนี้มาได้ตั้งมากมายนะตั้ง 11,576 กิโลมากไหมทองคำนี่แล้วนับเป็นกิโลได้ 11,576 กิโลทองคำเราได้มากมายนะเหลืองอร่ามไปเลยช่างหลวงนี่เราก็พยายามหามาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงมีหน้ามีตาไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นเขาอันนี้จะเป็นเครื่องประดับชาติไทยและอุตสาหพยายาม
3: นาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
6: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6 มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวัน